คตอารมณ์ที่บุคคลไม่ได้กำหนดรู้ก็เป็นเหตุเกิดแห่งอารมณานุสัยเช่นกันด้วยเหตุนี้การตามรู้สภาวะธรรมปัจจุบันจึงทำให้นักปฏิบัติเกิดปัญญาอย่างเห็นสภาวะที่แท้จริงของรูปนามและสามารถละกิเลสในขณะนั้นๆสภาวะธรรมปัจจุบันจึงเป็นอารมณ์ของการเจริญสติบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาดังสาธกในพระเทกรัตตสูตรว่าอดีตดับไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงจึงไม่ควรคำนึงถึงอดีตไม่มุ่งหวังอนาคตพึงเจริญวิปัสสนาญาณให้รู้แจ้งสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันขณะนั้นๆอันตัณหาทิฏฐิไม่อาจฉุดรั้งและทำให้วิบัติได้บุคคลควรเพียรเผากิเลสเสียแต่วันนี้ใครจะรู้ถึงวันตายในวันพรุ่งเพราะพวกเราไม่อาจขอผ่อนผันจากมัจจุราชผู้มีกองทัพใหญ่นั้นได้พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกผู้เพียรเผากิเลสอยู่ตลอดที่วาราตรีอย่างนั้นว่าผู้อยู่ราตรีเดียวอย่างมีประโยชน์อดีตการที่กล่าวถึงในพระสูตรนี้หมายถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งในภพก่อนและภพนี้ไม่ใช่หมายถึงอดีตการในภพก่อนเท่านั้นความเจริญผู้ที่บรรลุอภิญญามีตาทิพย์อาจเห็นเรื่องราวในอดีตได้แต่พระสูตรนี้กล่าวถึงบุคคลทั่วไปจึงหมายถึงเรื่องในอดีตการที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดขันห้าที่เกิดดับในอดีตเช่นจักขุประสาทสีและสภาวะการเห็นเป็นต้นไม่มีจริงในปัจจุบันบุคคลจึงไม่ควรยึดติดโดยคิดถึงสิ่งที่ดับไปแล้วด้วยตัณหาและทิฏฐิการยึดติดด้วยตัณหาคือการคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาด้วยความยินดีว่าจักขุประสาทของเรากระจ่างใสสายตาของเรามองเห็นได้ชัดเจนดวงตาใบหน้าคิ้วจมูกปากและผิวพรรณงดงามเพียบพร้อมด้วยเครื่องประดับตกแต่งเมื่อก่อนได้เคยพบเห็นผู้คนซึ่งมีรูปงามน่าชมการยึดติดด้วยทิฏฐิคือการคิดว่าตัวเราเห็นคนอื่นสภาวะเห็นนั้นดำรงอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม้เสียชีวิตแล้ววิญญาณของเราก็เคลื่อนจากร่างกายนี้ไปเกิดในภพใหม่ดังนี้เป็นต้นแม้ขันห้าที่จะเกิดในอนาคตก็ไม่มีจริงในปัจจุบันเป็นเพียงความคาดหวังของเราเหมือนคนซื้อหวยแล้วคิดว่าจะทำอย่างไรหลังถูกรางวัลนักปฏิบัติจึงไม่ควรคาดหวังอนาคตว่าขอให้จักขุประสาทของเราจงกระจ่างชัดเจนตาของเราอย่ามัวเราจงมีรูปร่างหน้าตาสวยงามน่าดูตลอดไปแวดล้อมด้วยเพื่อนฝูงที่สวยงามขอให้สภาวะเห็นจงคงอยู่ตลอดไปดังนี้เป็นต้นทุกๆขณะของการปฏิบัตินักปฏิบัติพึงเจริญสติระลึกรู้สภาวะธรรมปัจจุบันในขณะเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู้เพื่อรู้ความปรากฏของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนผู้ขาดสติกำหนดรู้เท่าทันย่อมเกิดตัณหาความพอใจว่าเที่ยงเป็นสุขบังคับบัญชาได้และสวยงามทั้งเกิดทิฏฐิที่เห็นผิดว่าเป็นบุคคลเราของเราจิตย่อมตกอยู่ในอำนาจของตัณหาทิฏฐิและมักเกิดความดำริในกามคุณอารมณ์ว่าบุคคลหรือสตรีที่พบนี้มีรูปงามพูดจาไพเราะเป็นบุตรธิดาของคนนั้นเป็นบิดามารดาของคนนี้มีกิจธุระอย่างนี้มีนิสัยอย่างนี้ทำอากัปกิริยาอย่างนี้บางคราวก็ดำริขึ้นด้วยความโกรธคือพยาปาทะวิตกว่าผู้ที่ได้พบหน้าไม่น่าดูพูดจาหยาบคายนิสัยไม่ดีเบียดเบียนเราอย่าได้มีอายุยืนเลยบางคราวก็เกิดความดำริในการ

เบียดเบียนคือวิหิงสาวิตกว่าทำอย่างไรให้เขาได้รับทุกข์แต่ผู้เจริญสติรู้เท่าทันสภาวะธรรมปัจจุบันย่อมไม่ดำริในกามในความโกรธและในการเบียดเบียนด้วยอำนาจของตัณหาทิฏฐิวิปัสสนาจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจึงไม่ถูกฉุดรั้งและทำให้วิบัติด้วยตัณหาทิฏฐิเหล่านั้นการเจริญวิปัสสนาที่พระกัจจยนะกล่าวถึงในสูตรนี้เป็นการเจริญสติระลึกรู้รูปนามเรื่อยไปจนบรรลุวิปัสสนาญาณที่11ซึ่งเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณคือญาณวางเฉยในสังขารอันเป็นญาณสูงสุดของปุถุชนตลอดถึงการอนุโลมโคตรภูมิขยานและผลญาณถามว่าคัมภีร์วิสุทธิมรรคนำข้อความของพระกัจจยนะมากล่าวไว้โดยความเป็นอัตตาปัจจุบันคือปัจจุบันโดยระยะการตลอดชีวิตมิใช่หรือตอบว่าข้อนี้ท่านหมายถึงปัจจุบันตลอดชีวิตอันตัณหาทิฏฐิไม่อาจฉุดรั้งและไม่สามารถทำให้วิบัติได้มิได้หมายความว่านักปฏิบัติควรกำหนดรู้อัตตาปัจจุบันเพราะนักปฏิบัติควรกำหนดรู้เท่าทันสภาวะปัจจุบันในปัจจุบันขณะเท่านั้นหาใช่กำหนดรู้สภาวะตั้งแต่ปฏิสนธิจนจุติดังจะเห็นได้ว่าในพระบาลีข้างต้นมีข้อความว่าแม้พระอัตถกถาจารย์ก็อธิบายไว้ว่าพระดำรัสว่าตัฏฐะตัฏฐะในปัจจุบันขณะนั้นๆมีความหมายว่าสภาวะธรรมปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นแล้วในขณะใดๆนักปฏิบัติย่อมกำหนดรู้ธรรมที่แม้ปัจจุบันในขณะนั้นๆอย่างเดียวด้วยการอย่างเห็น7ประการมีอนิจจานุปัสสนาการอย่างเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นปิศัพท์ในคำว่าปัจจุบันนำปิที่แม้เป็นปัจจุบันทำหน้าที่สัมภาวนาคือยกขึ้นแสดงเป็นพิเศษหมายความว่ารูปนามทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติอันศรัทธาปัจจุบันก็จริงแต่นักปฏิบัติไม่ควรเจริญสติกำหนดรู้รูปนามทั้งหมดนั้นสิ่งที่กำหนดรู้มีเพียงรูปนามปัจจุบันขณะเท่านั้นเอวะสัพในตัฏฐะตัฏเถวะในขณะนั้นๆอย่างเดียวทำหน้าที่อวตารณะคือห้ามข้อความอื่นหมายความว่าควรกำหนดรู้ปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆไม่ควรกำหนดรู้ปัจจุบันที่เกิดผ่านไปแล้วหรือยังไม่เกิดขึ้น

คำว่าอนุปัสสนาคือการอย่างเห็นเจ็ดประการกล่าวคือ1อนิจจานุปัสสนาการอย่างเห็นความไม่เที่ยง2ทุกขานุปัสสนาการอย่างเห็นทุกข์3อนัตตานุปัสสนาการอย่างเห็นความไม่ใช่ตัวตน4นิพพิทานุปัสสนาการอย่างเห็นความเบื่อหน่าย5วิราคานุปัสสนาการอย่างเห็นความคลายกำหนัด6นิโรธานุปัสสนาการอย่างเห็นความดับ7ปฏินิสสคานุปัสสนาการอย่างเห็นความปล่อยวางเรื่องนี้จะปรากฏโดยพิสดารต่อไปในปริเฉทที่7สรุปความว่าสิ่งที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาภาวนาเป็นขณะปัจจุบันคือปัจจุบันในขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นและสันตติปัจจุบันคือปัจจุบันต่อเนื่องจากอดีตที่เพิ่งดับไปไม่ใช่อัตตาปัจจุบันที่เป็นระยะการตั้งแต่ปฏิสนธิถึงจุติแม้ในเรื่องรู้จิตของคนอื่นด้วยเจโตปริยญาณซึ่งคัมภีร์อรรถกถากล่าวว่าเป็นอัตตาปัจจุบันก็มิได้หมายถึงอัตตาปัจจุบันตั้งแต่ปฏิสนธิถึงจุติแต่หมายถึงปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆซึ่งกำหนดหมายด้วยชวนะวาระหนึ่งดังข้อความว่าในอรรถกถาของสังยุตตนิกายกล่าวว่าส่วนอัตตาปัจจุบันพึงแสดงด้วยชวนะวาระคำนั้นท่านกล่าวไว้ดีแล้วความหมายก็คือส่วนอัตตาปัจจุบันพึงแสดงด้วยชวนะวาระมิใช่พึงแสดงด้วยระยะการที่เป็นปัจจุบันตลอดชีวิตอันหนึ่งแม้ในสติปัฏฐานสูตรก็กล่าวถึงปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆดังข้อความที่ปรากฏในความเป็นปัจจุบันการว่าเมื่อเสวยเวทนาที่เป็นสุขอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเสวยเวทนาที่เป็นสุขย่อมรู้ชัดถึงกามฉันทะที่มีอยู่ภายในตนว่ากามฉันทะมีอยู่แก่เราภายในตนจะเห็นว่าในเรื่องนี้มิได้ตรัสไว้โดยความเป็นอดีตหรืออนาคตว่าผู้ที่เดินแล้วย่อมรู้ชัดว่าเดินแล้วผู้ที่จักเดินย่อมรู้ชัดว่าจักเดินผู้ที่เสวยเวทนาที่เป็นสุขแล้วย่อมรู้ชัดว่าเสวยเวทนาที่เป็นสุขแล้วผู้ที่จักเสวยเวทนาที่เป็นสุขย่อมรู้ชัดว่าเสวยเวทนาที่เป็นสุขย่อมรู้ชัดถึงกามฉันทะที่มีแล้วภายในตนว่ากามฉันทะมีแล้วแก่เราภายในตนย่อมรู้ชัดถึงกามฉันทะที่จักมีภายในตนว่ากามฉันทะจักมีแก่เราภายในตนอย่างไรก็ตามมีข้อความบางอย่างในสติปัฏฐานสูตรไม่ปรากฏความเป็นปัจจุบันการเช่นย่อมรู้ชัดในจิตที่มีราคะว่าเป็นจิตที่มีราคะข้อความดังกล่าวข้างต้นกล่าวไว้โดยระบุความเป็นปัจจุบันการในคัมภีร์อรรถกถาดังนี้ว่าจิตใดๆย่อมเป็นไปในขณะใดๆภิกษุกำหนดจิตนั้นๆในขณะนั้นๆอยู่ชื่อว่าผู้ตามรู้จิตในจิตของตนบ้างตามรู้จิตในจิตของผู้อื่นบ้างตามรู้จิตในจิตของตนในบางครั้งบางคราวบ้างตามรู้จิตในจิตของผู้อื่นในบางคราวบ้างตามข้อความที่กล่าวมานี้แล้วการกำหนดจิตที่กำลังเกิดขึ้นคือการตามรู้จิตนั่นเองดังนั้นการกำหนดจึงมีความหมายเหมือนกับการตามรู้และการใส่ใจมีผู้ไม่ได้สังเกตข้อความในคัมภีร์อรรถกถาข้างต้นแต่เห็นว่ามีการแสดงองค์ธรรมของจิตที่มีราคะเป็นต้นที่กล่าวไว้ในอรรถกถาจึงกล่าวว่าการกำหนดรู้จิตตานุปัสสนาก็คือการจำแนกองค์ธรรมของจิตว่าจิตที่มีราคะคือโลภะมูลจิต8ดวงจิตที่ปราศจากราคะคือโลกิยะกุศลจิต
และอัพยากตะจิตความจริงพระอัตถกถาจารย์แสดงองค์ธรรมของจิตเหล่านั้นแล้วกล่าวถึงวิธีกำหนดจิตตานุปัสสนาในภายหลังด้วยประโยคที่นำมาแสดงไว้ข้างต้นนอกจากนี้การจำแนกองค์ธรรมของจิตก็ไม่ใช่การกำหนดรู้จิตในปัจจุบันอย่างแท้จริงเป็นเพียงนามบัญญัติคือบัญญัติแสดงชื่อและสังขยาบัญญัติคือบัญญัติแสดงจำนวนแม้ในเรื่องการรู้จิตของผู้อื่นด้วยเจโตปริยญาณก็มีความในพระบาลีอรรถกถาเหมือนจิตตานุปัสสนาถ้าการจำแนกองค์ธรรมของจิตตามที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นถูกต้องผู้ที่จำแนกองค์ธรรมได้ก็นับว่าบรรลุเจโตปริยญาณแล้วแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นเพราะผู้บรรลุเจโตปริยญาณต้องกำหนดรู้จิตของผู้อื่นอย่างแท้จริงดังนั้นการเจริญสติรู้เท่าทันจิตที่มีราคะเป็นต้นในปัจจุบันขณะจึงจัดเป็นจิตตานุปัสสนาต่อไปจะได้กล่าวถึงการกำหนดรู้ขณะปัจจุบันก่อให้เกิดอุทัพพยญาณและพังคญาณโดยประจักษ์ในปริเฉทที่6ซึ่งว่าด้วยอุทัพพยญาณและพังคญาณโดยอ้างอิงสาธกจากพระบาลีอรรถกถาและฎีกาอันหนึ่งมีข้อความในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปอดีตรูปอนาคตรูปปัจจุบันรูปภายในรูปภายนอกรูปหยาบรูปละเอียดรูปสามรูปประณีตรูปไกลรูปใกล้นักปฏิบัติย่อมกำหนดรูปทั้งปวงโดยความไม่เที่ยงข้อนี้เป็นสัมมสนญาณอย่างหนึ่งข้อความนี้กล่าวตามลำดับเทศนาที่ปรากฏในพระสูตรและพระอภิธรรมมิใช่มุ่งแสดงวิธีการเจริญวิปัสสนาด้วยการกำหนดรู้รูปอดีตเป็นต้นความจริงแล้วสัมมสนญาณที่กล่าวในที่นี้เป็นอนุมานวิปัสสนาคือวิปัสสนาโดยการอนุมานไม่ใช่ปัญจักขะวิปัสสนาคือวิปัสสนาโดยประจักษ์หมายความว่าการเจริญวิปัสสนาเป็นการกำหนดรู้เท่าทันสภาวะธรรมปัจจุบันที่เกิดขึ้นทางทวารทั้ง6อย่างต่อเนื่องเพื่อให้รับรู้สภาวะลักษณะคือลักษณะพิเศษและสามัญลักษณะคือลักษณะทั่วไปของสภาวะธรรมนั้นๆตามความเป็นจริงพึงสังเกตว่าลำดับที่กล่าวข้างต้นไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติกล่าวคือเมื่อรูปอดีตเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเกิดรูปปัจจุบันก่อนรูปอนาคตไม่ใช่เกิดรูปอนาคตก่อนรูปปัจจุบันถ้านักปฏิบัติกำหนดรูปอดีตแล้วกำหนดรูปอนาคตต่อจากรูปอดีตก็จะขาดการกำหนดรู้รูปปัจจุบันไปเช่นในขณะย่างเท้าขวาถ้านักปฏิบัติกำหนดรู้สภาวะย่างเท้าซ้ายที่จะเกิดขึ้นต่อไปแล้วจึงมากำหนดสภาวะย่างเท้าขวาก็จะไม่อาจรู้เท่าทันปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอุทัพพยญาณและพังคญาณได้ดังนั้นข้อความในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคนี้จึงกล่าวตามลำดับเทศนาในพระสูตรและพระอภิธรรมเท่านั้นอันหนึ่งการรับรู้รูปทั้งหมดที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นต้นท่านกล่าวไว้โดยความเป็นอนุมานวิปัสสนาคือวิปัสสนาโดยการอนุมานทั้งนี้เพราะนักปฏิบัติไม่อาจรับรู้รูปดังกล่าวพร้อมกันในขณะเดียวอย่างชัดเจนได้อนุมานวิปัสสนาเป็นฌานซึ่งปรากฏเมื่อปัจจคควิปัสสนาแก่กล้าแล้วโดยเกิดตามสมควรแก่การสดับและปัญญาบารมีที่สั่งสมไว้ในแต่ละบุคคลในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคและวิสุทธิมรรคจึงกล่าวถึงสัมมาสนญาณ
ที่เป็นทั้งปัจจคะวิปัสสนาและอนุมานวิปัสสนาไว้โดยพิสดารอนุมานวิปัสสนาของสัมมาสนญาณอาจเกิดขึ้นก่อนและหลังจากอุทัพพยาญและพังคยานอีกด้วยข้อนี้จะกล่าวถึงในโอกาสต่อไปอนุมานวิปัสสนานั้นไม่ใช่การหยั่งเห็นรูปนามทีละอย่างแต่เป็นการรับรู้รูปนามทั้งหมดในขณะเดียวกันจึงเรียกว่ากลาปสัมมาสนะคือการพิจารณาโดยกลุ่มนยะวิปัสสนาคือการหยั่งเห็นโดยในนยทัศนะคือการแสดงโดยในและนยมนสิการคือการใส่ใจโดยในดังสาธกในคัมภีร์อรรถกถาว่าในข้อนั้นเมื่อรู้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารอย่างหนึ่งการใส่ใจโดยในย่อมมีในสังขารที่เหลือว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงพระดำรัสว่าสัพเพสังขาราสังขารทั้งปวงเป็นต้นกล่าวไว้โดยระบุถึงการแสดงโดยในมิได้กล่าวไว้โดยความเป็นอารมณ์ในขณะเดียวกันปิศัพท์ในคำว่าเอกสังขารัสปิแม้ของสังขารอย่างหนึ่งทำหน้าที่คอรหาคือตำหนิหมายความว่าแม้รู้ความเห็นไม่เที่ยงของสังขารอย่างหนึ่งก็รู้เห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงจึงไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการรู้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารหลายๆอย่างซึ่งยืนยันการรู้เห็นว่าสังขารไม่เที่ยงอย่างแน่นอนคำว่าอนิจจตายะทิฏฐายะเมื่อรู้ความไม่เที่ยงแสดงถึงการรู้เห็นโดยประจักษ์ด้วยปัจจักขะวิปัสสนาคำว่าเอวะเสเสสุนยโตมนสิกาโรโหติการใส่ใจโดยในย่อมมีในสังขารที่เหลือว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงแสดงถึงการอนุมานรู้โดยอนุมานวิปัสสนาคำว่านยโตทัสนังสันทายะอุตตังกล่าวไว้โดยระบุถึงการแสดงโดยในความหมายว่าพระดำรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจตายะธาปัญญายะปัสสติเมื่อใดย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสสติเมื่อใดย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติเมื่อใดย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนหมายถึงการรู้เห็นสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งว่าไม่เที่ยงโดยประจักษ์แล้วอนุมานรู้สังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจะเห็นได้ว่าอนุมานวิปัสสนาไม่ได้เกิดขึ้นในเบื้องแรกของการปฏิบัติแต่จะเกิดเมื่อปัจจคาวิปัสสนามีกำลังแก่กล้าแล้วด้วยการรู้เห็นสังขารอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างว่าไม่เที่ยงโดยเกิดดับอย่างรวดเร็วสัมมาสนญาณซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณที่3อาจเป็นอนุมานวิปัสสนาได้เหมือนกันไม่ใช่ญาณต้นที่จะพึงเจริญให้เกิดขึ้นก่อนญาณที่1คือนามรูปปริเฉทญาณและญาณที่สองคือปัจจยปริคหะญาณด้วยเหตุนี้การอ้างถึงสัมมสนญาณแล้วกล่าวว่านักปฏิบัติควรกำหนดรู้รูปอดีตเป็นต้นจึงไม่สมควรการเจริญวิปัสสนาของสมถญาณิกแต่นี้ไปจะกล่าวถึงวิธีเจริญวิปัสสนาภาวนาของสมถญาณิกบุคคลก่อน
แล้วจึงแสดงวิธีปฏิบัติสำหรับวิปัสสนาญาณิกโดยพิสดารต่อไปโดยคล้อยตามมหาสติปัฏฐานสูตรและพระสูตรอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในอังคุตรนิกายนวกนิบาตกล่าวถึงการปฏิบัติของสมถญาณิกว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระศาสนาที่สงัดแล้วจากกามคุณสงัดแล้วจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอย่อมยังเห็นธรรมเหล่านั้นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในขณะเกิดปฐมฌานนั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เหมือนโรคเหมือนฝีเหมือนหนามไม่ดีงามเหมือนโรคเหมือนสภาพอื่นแตกสลายว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนพระบาลีนี้แสดงว่าภิกษุผู้บรรลุปฐมฌานแล้วควรเข้าปฐมฌานก่อนจะเจริญวิปัสสนาเพื่อให้ฌานเป็นบาตรเมื่อออกจากฌานแล้วจึงเจริญวิปัสสนาต่อมาแม้การอย่างเห็นก็เป็นการกำหนดรู้ขันธ์ห้าซึ่งปรากฏในปฐมฌานนั้นผู้ที่บรรลุรูปฌานอื่นหรืออรูปฌานก็ควรปฏิบัติตามในนี้เช่นเดียวกันแม้ในพระบาลีอื่นก็จะกล่าวว่าผู้บรรลุฌานต้องเข้าฌานก่อนแล้วออกจากฌานหลังจากนั้นจึงกำหนดรู้รูปนามที่ปรากฏในฌานนั้นๆโดยไม่มีพระบาลีที่กล่าวถึงการพิจารณารูปตามที่ได้ศึกษามาจากคัมภีร์เลยบางท่านอ้างพระดำรัสว่าอนิจจโตจึงสำคัญว่าในที่นี้กล่าวถึงการอย่างเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นด้วยสัมมาสนญาณเป็นต้นไปดังนั้นจึงอาจพิจารณารูปนามด้วยนามรูปปริเฉทญาณและปัจจยปริคหญาณข้อนี้ไม่ถูกต้องเพราะท่านกล่าวถึงสิ่งที่เป็นหลักสำคัญโดยตรงและรวมถึงสิ่งไม่สำคัญเข้าในข้อนี้อีกด้วยดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในปริเฉทที่สองมีสาธกเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าการอย่างเห็นรูปนามตามความเป็นจริงชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นผู้ปฏิบัติฝ่ายสมถญาณิกต้องการให้สำเร็จทิฏฐิวิสุทธินั้นพึงกำหนดองค์ฌานที่มีวิตกเป็นต้นและธรรมมีผัสสะสัญญาเจตนาจิตเป็นต้นที่ประกอบกับองค์ฌานนั้นโดยประเภทแห่งลักษณะและหน้าที่เป็นต้นเมื่อออกจากรูปฌานหรืออรูปฌานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วยกเว้นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานคำว่าลักขณะรสาทิวเสนะโดยประเภทแห่งลักษณะและหน้าที่เป็นต้นนั้นหมายความว่าการกำหนดรู้องค์ฌานและสัมปยุตตธรรมคือจิตพร้อมด้วยเจตสิกคือการกำหนดสภาวะลักษณะที่เป็นลักษณะพิเศษของธรรมนั้นๆและหน้าที่เป็นต้นมิใช่การรับรู้ชื่อรูปร่างสันฐานหรือจำนวนในคัมภีร์ฎีกากล่าวว่าท่านยกเว้นเนวสัญญานาสัญญายตนะไว้เพราะผู้ที่เริ่มปฏิบัติไม่อาจกำหนดรู้เนวสัญญานาสัญญายตนะได้เนื่องจากมีสัญญาละเอียดนอกจากนี้เหตุที่พระบาลีไม่ได้แสดงถึงการกำหนดรูปเมื่อออกจากฌานแล้วก็เพราะว่านามธรรมที่เป็นฌานจิตตุบาทย่อมปรากฏชัดเจนแก่สมถญาณิกพระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้กำหนดรู้นามธรรมก่อนรูปธรรมแต่ถ้ารูปธรรมปรากฏชัดในบางขณะก็อาจกำหนดรูปธรรมได้เช่นกันเพราะพระบาลีข้างต้นเป็นสำนวนทางภาษาที่กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ที่เรียกว่าเยพุยนัยหรือสำนวนที่กล่าวถึงสิ่งที่เป็นประธานซึ่งเรียกว่าปทานนัย
หรือเพราะปฏิบัติไม่อาจกำหนดรู้รูปธรรมและนามธรรมพร้อมกันได้จึงทรงละรูปธรรมไว้ในภาคนั้นแต่ได้ทรงแสดงการกำหนดรู้หทัยรูปอันเป็นที่อาศัยของฌานในภาคต่อมาดังมีสาทกว่าการเจริญวิปัสสนาในนามธรรมย่อมมีแก่สมถะญาณิกเป็นส่วนใหญ่ผู้ที่เจริญวิปัสสนาโดยนามธรรมเป็นหลักย่อมกำหนดรู้องค์ฌานคำว่าอรูปมุขเขนะโดยมีนามธรรมเป็นหลักหมายความว่าเมื่อกำหนดรู้นามธรรมเป็นหลักแล้วแม้จะกำหนดรูปธรรมก็จัดว่ากำหนดรูปและนามทั้งสองอย่างได้โดยปริยายแม้วิปัสสนาญาณิกก็กำหนดรูปเป็นหลักที่จัดได้ว่ากำหนดรูปและนามทั้งสองโดยปริยายเช่นเดียวกันเพราะรูปนามมีลักษณะทั่วไปคือไตรลักษณ์เหมือนกันดังมีสาทกว่าการเจริญวิปัสสนาในรูปธรรมย่อมมีแก่วิปัสสนาญาณิกเป็นส่วนใหญ่ผู้ที่เจริญวิปัสสนาโดยรูปธรรมเป็นหลักซึ่งเรียกว่าผู้เพ่งลมหายใจเข้าออกย่อมกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกการเจริญอานาปานะเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาบางคนสำคัญว่าการเจริญวิปัสสนาต้องอาศัยสมถะเป็นบาทอย่างแน่นอนโดยต้องการบรรลุฌานก่อนแล้วจึงมาเจริญวิปัสสนาได้โดยอ้างข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่กล่าวถึงการเจริญอานาปานะแบบสมถะและอ้างอิงสาทกจากพระบาลีว่าภิกษุนั้นออกจากฌานแล้วย่อมกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรือองค์ฌานความจริงแล้วข้อความข้างต้นกล่าวระบุถึงบุคคลผู้บรรลุฌานด้วยการเจริญอานาปานสติแล้วเจริญวิปัสสนาด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรือองค์ฌานที่ไม่ได้มุ่งแสดงว่าไม่บรรลุฌานก็เจริญวิปัสสนาไม่ได้เพราะธรรมที่เป็นกามวจรควรเป็นอารมณ์ของสมถญาณิกและวิปัสสนาญาณิกทั้งสองจำพวกแต่บุคคลทั้งสองนี้มีวิธีปฏิบัติต่างกันกล่าวคือสมถญาณิกกำหนดรู้สันฐานยาวสั้นและลมหายใจเข้าออกซึ่งจัดเป็นบัญญัติส่วนวิปัสสนาญาณิกกำหนดรู้สภาวะเคลื่อนไหวของลมหายใจที่กระทบจมูกซึ่งจัดเป็นโผฏฐัพพารมณ์อันเป็นการกระทบระหว่างวาโยธาตุกับปลายจมูกและริมฝีปากบนโดยโผฏฐัพพารมณ์นับเข้าในธรรมานุปัสสนามีสาทกในเรื่องนี้จากพระบาลีและอรรถกถาว่าดูกรภิกษุทั้งหลายตถาคตกล่าวว่าลมหายใจเข้าออกเป็นกองรูปอย่างหนึ่งในกองรูปทั้งหลายหมายความตามที่เรากล่าวว่าเป็นกองรูปอย่างหนึ่งในกองรูปสี่กองมีกองปฐวีธาตุเป็นต้นกล่าวคือเป็นกองวาโยธาตุอีกนายหนึ่งกองรูป25ประการคือจักขายตนะกัพพลีการหานชื่อว่ากองรูปในบรรดากองรูปเหล่านั้นลมหายใจเข้าออกเป็นกองรูปอย่างหนึ่งเพราะนับเข้าในโผฏฐัพพายตนะดังนั้นจึงตรัสไว้อย่างนี้ท่านอธิบายว่าลมหายใจเข้าออกเป็นกองรูปคือวาโยธาตุในธาตุทั้งสี่ได้แก่ปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุหรือเป็นกองรูปวาโยธาตุที่นับเข้าในโผฏฐัพพายตนะในรูป25ประการมีจักขายตนะเป็นต้นรูป25ประการนี้พบโดยตรงในคัมภีร์ธรรมสังคณีและกล่าวไว้
ในอรรถกถาของมหาโคปาลสูตรในมูลปัณณาสกและโคปาลสูตรในอังคุตตรนิกายแท้ที่จริงการตามรู้ลมหายใจเข้าออกกล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรโดยเน้นวิปัสสนาเป็นหลักจะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงความเกิดดับของลมหายใจและไม่ผูกพันด้วยตัณหาทิฏฐิพร้อมทั้งการไม่ยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกซึ่งเป็นวิสัยของวิปัสสนาอย่างเดียวแม้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็กล่าวถึงวิปัสสนาในแห่งอนาปานะนี้ว่าส่วนในทางวิปัสสนากองลมอันเป็นไปในตอนที่ยังไม่ได้กำหนดและยังหยาบในตอนที่กำหนดมหาภูตรูปเข้าจึงละเอียดขึ้นแม้กองลมในตอนที่กำหนดมหาภูตรูปนั้นก็นับว่ายังหยาบอยู่ต่อตอนที่ได้กำหนดอุปทายรูปจึงจะละเอียดขึ้นกองลมในตอนที่กำหนดอุปทายรูปนั้นเล่าก็นับว่ายังหยาบอยู่ถึงตอนที่กำหนดรูปทั้งหมดจึงละเอียดขึ้นกองลมในตอนที่กำหนดรูปทั้งหมดนั้นก็นับว่ายังหยาบอยู่ถึงตอนที่กำหนดนามจึงละเอียดขึ้นกองลมในตอนที่กำหนดนามนั้นก็นับว่ายังหยาบอยู่ถึงตอนที่กำหนดทั้งรูปทั้งนามจึงละเอียดขึ้นแม้กองลมถึงตอนที่กำหนดทั้งรูปทั้งนามนั้นก็นับว่ายังหยาบถึงตอนที่กำหนดปัจจัยของรูปนามจึงละเอียดขึ้นแม้กองลมในตอนอย่างเห็นรูปนามพร้อมทั้งปัจจัยนั้นก็นับว่ายังหยาบถึงตอนที่เป็นวิปัสสนาอันมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์จึงละเอียดขึ้นในวิปัสสนาที่มีกำลังอ่อนก็นับว่ายังหยาบถึงวิปัสสนาที่มีกำลังกล้าจึงจะละเอียดเข้า

0: ื่องคุณานิสงส์แห่งการทำบุญกุศลในพร้อมใจกันมีศรัทธาประสาทะในการที่จะทำบุญทำกุศลพากันตั้งอกตั้งใจอุตส่าห์สละการงานจากกรุงเทพคุณมาถึงนี้ในชื่อว่าจิตใจฟองใสสะอาดพอสมควรที่จะทำบุญในครั้งนี้คนแถวบ้านนี้กับคนทางบ้านนี้ไม่ค่อยจะมีผู้ที่มีศรัทธาถึงขนาดนั้นความเป็นจริงแล้วศรัทธาไอ้พวกญาติโยมครั้งนี้ไอ้ศรัทธาญาติโยมครั้งนี้นะอาตมาตั้งใจอย่างนี้เบื้องต้นคือว่าโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลยุพราชที่ทบอกเขาอยากจะขยายตึกอาพาธเขาเรียกว่าเขาตึกคนไข้นะแล้วคราวนี้พระสงฆ์พระเจ้าที่อยู่แถวๆนี้ทั้งสามทั้งสองอำเภอนะประชุมปรึกษาหรือทางนั้นก็สมทบช่วยสร้างโรงพยาบาลสงฆ์เขาได้ตกลงกันอย่างนั้นพระเจ้าก็ทรงพร้อมเพียงกันออกหาเรียรายเงินเทศนาสั่งสอนอบรมประชาชนแล้วก็เรียรายเงินได้เงินก็แต่เราไม่ถึงล้านหรอกทั้งหมดไม่ถึงล้านมาเถอะมาสมทบกันเขาเขามาพูดกับอาตมาบอกว่าเขาเถอะทำไปเถอะอาตมาจะช่วยหรอกแต่ว่ายังช่วยเท่าไรก็ตามกำลังนะไม่ทราบว่ามันน้อยเท่าไรหรอกเขาเลยมั่นเหมาะประสงค์ว่าจะได้เงินจากอาตมาเงินอาตมาก็ไม่ใช่เงินอื่นไกลก็เงินญาติโยมนั่นแหละพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั่นแหละอาตมาไม่มีอะไรได้หรอกนัดเดียวสตางค์เดียวก็ไม่มีแต่เขาก็ยังขอทานชาวบ้านกินมันจะมีที่ไหนเงินค่ะเหตุนั้นอาตมาพูดว่าเงินจำนวนนี้ที่จะทำบุญทำทานไอ้ที่จะถวายไอ้ที่จะสมทบนี่นะเงินพวกชาวบ้านนะไม่ใช่เงินอาตมาแต่ว่าสมทบมากน้อยเท่าไรก็ยังไม่ทันบอกก่อนเหตุนั้นในการที่สมทบโรงพยาบาลครั้งนี้อาตมาเรียกว่าเงินทุนนิโรธรังสีพร้อมด้วยคณะสาธุชิตวัดหินเป็งอาตมาว่าอย่างนี้แต่ยังมาสันพูดว่าราคาไอ้จะสมทบเท่าไหร่เวลานี้เขานี่เริ่มแล้วกำลังจะลงมือสั่งในกำลังจะประมูลยังไม่ทันลงมือสั่งก่อนพวกญาติโยมทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาทางนี้หมายจะสมทบทุนแล้วก็อาตมาด้วยนับว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่คือว่ากุศลสิ่งใดที่เราทำลงไปนั่นต้องมองเห็นประโยชน์ซะก่อนจึงเรียกว่ากุศลประโยชน์ในการก่อสร้างโรงพยาบาลนี้เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ควงขวงมากเพราะคนเจ็บคนไข้ต้องอาศัยโรงพยาบาลคนจะล้มจะตายก็ต้องอาศัยโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยทุกสิ่งทุกประการอาศัยโรงพยาบาลไม่เหมือนสมัยโบราณแต่ก่อนโบราณแต่ก่อนเขาใช้ยาสมุนไพรตามบ้านตามช่องรักษากันไปได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอันนี้สร้างโรงพยาบาลเป็นสาธารณประโยชน์กว้างขวางมาก คนมาจากจักรพรรดิทั้ง4ต้องมาสู่โรงพยาบาลวันหนึ่งไม่ทราบว่ากี่คนน่ะและโรงพยาบาลอันนี้ที่สร้างแล้วนั้นอยู่ได้นานตั้งเป็นหลายสิบปีตั้งเป็นร้อยปีถ้าอาจจะคิดคำนวณถึงเรื่องเงินทองที่เราออกของน้อยนิดเดียวเงินสมมติเราออกคนละร้อยละพันน้อยนิดเดียวแต่คุณค่ามากอันนั้นอาตมาจึงว่าอันนี้สงมากอันนี้สงมหาศาลทีเดียววันหนึ่งคนมารักษาตั้งหลายสิบหลายร้อยที่มารักษาสมมติว่าเราก็สร้างโรงพยาบาลไว้ในราวสักสิบปีอย่างนี้แหละลองคิดดูว่าวันหนึ่งคนที่มารักษาเป็น20-30คนสิบปีนั้นไม่คิดเท่าไหร่ละครับนั่นแหละมากมายจะเท่าไหร่และของนั้นนี่ทำไมเป็นของบุคคลใดๆบุคคลใดทั้งหมดเป็นของสาธารณะทั่วไปไม่จำกัดบุคคลไม่จำกัดชั้นวรรณะมีฐานะต่ำช้าเร็วตามทุกขตาที่สุดก็ต้องไปนะถ้าหากว่าเราสร้างลงไปแล้วจึงว่ามีนิสงส์มากกุศลมากที่สุดคือยังรักษาอายุรักษาชีวิตคนเจ็บคนป่วยคนจะตายรักษาชีวิตไว้ได้นานมากมายเหลือที่จะพรรณนานับเงินเพียงร้อยเพียงพันคนเราออกกว่านั้นที่ว่ามีและมีประมาณนิดเดียวเท่านั้นแต่โรงพยาบาลมีคุณมหาศาลแก่มนุษย์ชาวโลกอันนี้จึงว่าถ้าหากว่าเราคิดถึงคุณประโยชน์อย่างนี้แล้วเป็นของไม่น่าเสียดายเงินนั้นที่เราออกเป็นร้อยเป็นพันออกไปนั้นหากว่าเราจะเอามาใช้เฉพาะส่วนตัวเอามาบำรุงเลี้ยงรักษาตัวของตนอย่างว่าสมมติเอามาซื้อกินเถอะเอามาซื้อรับประทานวันหนึ่งก็เพียงแต่ว่ายังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งเท่านั้นไม่ให้ตายเท่านั้นส่วนที่เราไปทำบุญนั้นที่เราไปทำทานส่งสร้างโรงพยาบาลนั้นมีคุณมหาศาลอย่างยิ่งสามารถที่ยังตัวของเราให้สามารถตัวของเราก็อาจจะได้ไปรักษาที่นั่นก็ได้ญาติพี่น้องหรือคนอื่นๆไปรักษาที่นั่นก็ได้อันนี้สงฆ์ที่เราทำยังว่าเป็นของยิ่งใหญ่เราไม่ควรที่จะเสียดายควรที่จะเลื่อมใสศรัทธาปัสสาทะเกิดขึ้นในใจของตนเพราะบุญกุศลส่วนนี้ท่านบอกว่ามีสมบัติไว้แล้วแล้วหาเงินหน้าทองไว้แล้วถ้ามาใช้ในส่วนตัวก็คับแคบไม่กว้างขวางถ้าหากว่าเราใช้เป็นใช้สมบัติเหล่านี้เป็นเงินทองมูลนิธิเป็นให้เป็นประโยชน์กว้างขวางมากท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่ามีสมบัติแล้วให้แบ่งเป็น4ส่วนอะไรอย่างนี้ส่วนหนึ่งเอาไปเลี้ยงตัวคือฝังดินเอาฝังไว้ที่ดินเสียคือตัวของเราเนี่ยเป็นแผ่นดินก็เป็นแผ่นดินแผ่นหนึ่งเราทานเข้าไปเลี้ยงเราเลี้ยงตัวของเราหรือนุ่งห่มเครื่องนุ่งของผมก็ตามเถอะหรือเครื่องที่อยู่ที่อาศัยก็ตามเรียกว่าบำรุงก้อนดินนั้นไว้ไม่ให้มันแตกไม่ให้มันทำลายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองเอาไปเลี้ยงบุตรภรรยาไม่ทุกข์ไม่ยากลำบากอันนั้นก็เป็นก้อนดินก้อนหนึ่งเหมือนกันถ้าไปเลี้ยงมันก็แตกพังไปเสื่อมไม่สบายอยู่ไม่อยู่ดีสบายในคนที่สุขใจจะต้องตายการเจ็บการป่วยต้องใช้ยารักษาทั้งตัวของเราและบุตรภรรยา ันนี้เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันส่วนที่สามเอาไปเลี้ยงเพื่อนมิตรสหายบริษัทบริวารคนเราเกิดคือมาอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีพวกพ้องพี่น้องญาติพงแม้แต่เราเกิดขึ้นมาไม่ใช่ขุดขึ้นมาเฉยๆต้องเกิดจากบิดามารดาเหตุนั้นจึงเลี้ยงบริษัทบริวารคนรอบในรอบตัวของเราเนี่ยจะเป็นใครก็เอาเถอะคนนั้นได้ชื่อว่าทำประโยชน์ยิ่งใหญ่อันหนึ่งทำตั้งหากว่าใช่เฉพาะส่วนตัวคับแคบไม่กว้างขวางไม่มีหมู่มีพวกแม้เด็ดตายก็มีคนหามซ้ำไม่ค้นหาไปทิ้งทิ้งท่านเนี่ยว่ากินคนเดียวมันไม่สนุกหรอกธรรมดาคนจะหนีกินคนเดียวไม่สนุกหรอกคือว่าเราทานคนเดียวเท่านั้นน่ะกลัวแต่หมู่เพื่อนจะไม่เห็นกลัวแต่หมู่เพื่อนจะมาชิงกินนั่นน่ะมันไม่สบายตรงนั้นน่ะท่านกินเพื่อแผ่ทานเพื่อแผ่หมู่เพื่อนรับประทานมันกว้างขวางอันนั้นคนนั้นมาก็ให้คนนี้มาก็ให้เรียกพวกพ้องหมู่เพื่อนมารับประทานด้วยกันคุยก็สนุกเฮฮาสนุกเพลิดเพลินในตัวไม่กลัวได้จะหมดของนะไม่ใช่ว่ากินคนเดียวไม่สนุกอันนี้ส่วนที่สามส่วนที่สี่เอาไปทิ้งลงน้ำคือว่าทำบุญทำทานนะเหมือนกับไปทิ้งลงน้ำหายเงียบหมดคนทำบุญทำทานไม่ห่วงทานมากทานน้อยเท่าไรก็ไม่ห่วงเราทานแล้วก็ยังอยากทานอีกเราทานแล้วก็ยังชักตัวนู้นไม่ทานอีกความที่ทิ้งลงน้ำเลยหายหมดไม่เป็นห่วงทำบุญทำทานก็เหมือนกันถ้าหาสมบัติเงินทองได้มาแล้วคนใช้จ่ายเป็นต้องแบ่งเป็นสี่โกฏาต้องแบ่งเป็นสี่ส่วนอย่างอธิบายมานี้คือฝังไว้ในดินนั่นหนึ่งคือเลี้ยงตัวอัตภาพร่างกายของตนแล้วก็เลี้ยงบุตรภรรยานั่นหนึ่งจะเลี้ยงเพื่อนแก่เพื่อนมิตรสหายบริษัทบริวารนั่นอย่างที่สุดก็ทิ้งลงน้ำคือทำบุญทำทานนั่นเองถ้าหากคนใดหาสมบัติมาได้แล้วใช้สิโดยสี่ประการอย่างที่อธิบายมานี้มีความสุขสบายทั้งในโลกนี้ด้วยทั้งในโลกหน้าด้วยโลกนี้ก็เป็นสุขเมื่อสุขในโลกนี้จิตใจเบิกบานของแผ่วตายเพื่อจิตใจของแผ่วเบิกบานเดี๋ยวได้ความสุขทั้งสองอย่างบุคคลที่หาประโยชน์ทั้งสองนี่หายากที่สุดในโลกเมื่อสามารถหาจะปากจะท้องประมุ่งด้านร่างกายมันที่จะคิดถึงประโยชน์ข้างหน้าน้อยนักต่างหนาเรารู้แล้วว่าเกิดขึ้นมาต้องตายทันเมื่อตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวของเราไปกายนี่มันของแตกของดับจิตใจไม่แตกไม่ดับไปเกิดในกะทีต่างต่างคนเราตายมาบอกไม่กลับมาบอกอีกหรอกตายแล้วไม่มีใครกลับมาบอกอีกสักคนเดียวทันเมื่อตายไปแล้วสาลิงไปทุกคนทุกทรมาน ม่ได้เสวยผลอันนี้ส่งในการทำกุศลในชาติปัจจุบันนี้จะทุกข์แสนทุกข์ก็ดีไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยจะคิดถึงภายหลังว่าโอ้เราเกิดมาเสียชาติไม่ได้ทำคุณงามความดีให้ทำประโยชน์ในแก่บ้านเมืองเสียชาติเปล่าถึงแม้จะเสียใจก็เสียใจอยู่คนเดียวเหตุนั้นในเกิดขึ้นมาเป็นคนรู้ตัวว่าเราจะต้องตายจงรีบทำเลยเสียการทำมากและทำน้อยให้เป็นปัญหาขอให้ตั้งเจตนาให้ดีให้เชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนทำนั้นจิตใจแน่วแน่อยู่กับกุศลนั้น
1: จะเทศถึงเรื่อง
0: เป็นของ
1: ธรรมะให้ฟังธรรมะนั้น
0: ไม่
1: ใช่ต้องการรู
0: ้หน้าเอาเสียงไม่ต้องเอาชื่อเอาเสียง
1: แต่ต้องการศึกษาให้เข้าใจทุกผู้ทุกคน
0: ธรรมะในที่นี
1: ้ใจของตนเองเรียกว่า
0: แน่วแน่ล
1: งเป็นของเดิมของตนจริงของแท้กลัวจริง
0: น
1: ะ
0: ผมหมดทุกสิ่งมากกุศลมากตรงนั้นเนี่ย
1: รวบรวมเรียกว่าธรรมะทั้งหมด
0: จง
1: แม่ตัวของเราก
0: ็ทำตนให
1: ้ตั้งแต่
0: ที่พึ่งของ
1: ตั้งแต่ข้อตรงมาม ีลูก
0: พึ่งธรรมะมาทำในปัจจุบันก็ให้พึ่งได
1: ้นั่นเรียกว่าธรรมะ
0: อย่างอธิบายมา
1: ลูกคือสี่
0: ข้อ
1: ที่ไม่เห็นได้เกิดจิต
0: มีสมบัติมาแล้วนั้น
1: นาธรรมในลูก
0: ได้พึ่งในปัจจุบ
1: ัน ลูก
0: ในโลก
1: จิตธาตุจิตนาม
0: และในพึ่งในโลกนี้ด้วย
1: นามธรรมได้แก่
0: จิตใหญ่ต
1: อ
0: นนี
1: ้เราได้มาครอบแล้วทุกสิ่งทุกประการตั้งแต่เกิดมาหรือแม้แต่ปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดามีรูปมีนามแล้วก็ตั้งแต่โน่นมาเราได้แล้วทุกคนแล้วคราวนี้เราหารูปหานามต้องหาธรรมทุกคนพากันหาธรรมศึกษาธรรมอบรมธรรมไปอบรมที่ไหนกันนะครับมันมีอยู่ในไปอบรมไหนกันก็ต้องอบรมในที่นี้เองไปที่อื่นไม่เห็นหรอกไม่เป็นธรรมอื่นนอกจากนี้มันเป็นธรรมอันนี้เป็นเบื้องต้นทุกคนแหละได้มาแล้วทั้งนั้นอันนี้รูปธรรมแล้วครับอธิบายแยกออกไปหลายอย่างหลายเรื่องเช่นทุกข์ทุกข์เจ้าทุกขเวทนาทุกขเวทนากระทุกกายนี่แหละทุกใจนี่แหละทุกทั้งสองอย่างนะทุกกายทุกใจทุกกายคือทุกภายนอกแยงออกไปเลยนะครับอย่าไปลืมหลักที่ว่าเราได้แล้วพิจารณาให้ฟังที่เรียกว่ารูปนามคือธรรมรูปธรรมนามธรรมแยงออกไปที่เรียกว่าความสุขความทุกข์นั่นก็เป็นธรรมอันหนึ่งธรรมที่เป็นทุกข์กายคือได้กายของเรานี่แหละอยู่ดีๆเนี่ยเราเข้าใจว่าไม่ทุกข์ลองให้คิดดูนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถคือเปลี่ยนทุกข์เปลี่ยนจากนอนไปหาลุกนั่งมันทุกข์มากก็เปลี่ยนไปหาเดินเดินมันมากทุกข์มากก็ต้องเปลี่ยนไปหายืนไปหาเดินไปหานั่งนอนอีกของเก่านะกรรมของเก่านะท่านจึงว่าจตุจักกังจักอันนี้มีสี่อย่างมีสี่ประการคือว่ายืนเดินนั่งนอนนั่นเองเป็นจักรเป็นยนต์อันหนึ่งมนุษย์ของเราธรรมดาเครื่องจักรอันนี้นั่นเราไม่ได้แต่งบิดามารดาก็ไม่ได้แต่งบุญกรรมแต่งให้ต่างหากพอคลอดออกมาครบบริบูรณ์หมดหูตาจมูกลิ้นกายใจครบอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนไม่ได้แต่งเพิ่มเติม ไม่มีใครขาดตกบกพร่องคนเดียวนั่นเรียกว่าธรรมท่านี้ทุกข์ใจแล้วท่านนี้กุ้มใจทุกโทมนัสเดือดร้อนวุ่นวี่วุ่นวายสารพัดทุกอย่างภายในใจใครก็รู้ทุกคนแหละถ้ามาทุกข์ใจนี่ใครรู้ทุกคนแหละกุ้มอกกุ้มใจอยู่มันเป็นสุขคราวนี้ยังทุกข์ใจมันก็กระเทือนทั้งทุกข์กายมันก็เห็นทุกข์ทั้งสองอย่างทั้งทุกข์ใจและทุกข์กายด้วยแยกออกไปนี่แยกออกไปจากรูปธรรมนามธรรมแยกออกไปอีกที่เรียกว่าอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งภายในภายนอกภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ภายในได้แก่ในเกศไอ้รูปได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกระทบทั้งภายนอกและภายในกระทบกันอยู่ตรงนี้แยกออกไปอีกขันธ์5ชนะทั้งหมดขันธ์5คือรูปเสียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอายตนะคืออายตนะทั้ง6อย่างอธิบายมาแล้วกระจายออกไปจากนี้ทั้งนั้นนี่เรียกว่าเรียนธรรมถ้าหากเรียนธรรมต้องเรียนนี้เรียนอื่นไกลไม่อื่นไกลมันไม่ใช่ธรรมนี่เราเรียนธรรมเรารู้ธรรมของพระนี้ไม่ใช่รู้ที่อื่นรู้ธรรมคือรูปนามนี่พิจารณาเถอะใครๆก็พิจารณาก็รู้ได้อย่างนั้นน่ะมีในตัวของตนอยู่บ้านอยู่ป่าอยู่วัดอยู่อาอะไรต่างๆเรียนได้ด้วยกันทั้งนั้นธรรมมีแล้วค่ะนี่จะไปเรียนทำไมบางคนเรียนธรรมมีแล้วจะปฏิบัติทำไมมันต้องปฏิบัติสิได้ของดีแล้วใช่ไม่เป็นเมื่อก่อนเหลวไหลเมื่อทีให้มาเปลี่ยนมันก็เลอะเทอะเปื้อนหมดเลยสิอันคนที่ไม่เรียนคนที่ไม่เรียนนะมีธรรมแล้วไม่เรียนนะมันจึงเลอะเทอะมันเดือดร้อนทุกวันนี้ก็เพราะคนไม่เรียนธรรมคนไม่เห็นธรรมนี่ถ้าหากทุกคนพากันเรียนรู้ในธรรมรู้ว่าธรรมมีในตัวของเราแล้วเราก็ตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็เรียบร้อยดีทุกคนคราวนี้แหละธรรมแหละครับอธิบายกว้างขวางต่อออกไปอีกคือชาติธรรมชาติธรรมชราที่ธรรมชราธรรมพญาที่ธรรมมรณะธรรมนี่ก็ธรรม

จะต้องเป็นเหมือนกันหมดชาติความเกิดมันต้องเกิดมาเป็นรูปเป็นนามเกิดมาเรียกว่าชลาพุชะเกิดเป็นตนเป็นตัวมาใครจะเกิดไม่มีตัวไม่ได้ต้องเกิดด้วยกันหมดทุกคนนะเป็นตนเป็นตัวมาแล้วทุกคนนั่นเรียกว่าเป็นธรรมคือธรรมนั่นแปลว่าของเป็นอยู่ทรงอยู่สภาพตามเป็นจริงอย่างไรต้องเป็นจริงอย่างนั้นเรียกว่าธรรมชาติความเกิดก็เป็นธรรมอันหนึ่งจะเป็นอื่นไม่ได้อย่างมนุษย์จะเป็นสัตว์จะได้ชาติอะไรต่างๆไม่ได้ต้องเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องเกิดเป็นมีอวัยวะครบบริบูรณ์ยังเรียกว่ามนุษย์ครบคันบริบูรณ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไปดูเถอะดูบ้านใดเมืองใดก็ดูเถอะดูที่ไหนก็ดูเถอะมนุษย์เกิดขึ้นมาต้องเป็นมนุษย์เดียวกันทั้งนั้นนั่นแหละเป็นธรรมแค่ลาและขันทั้งเกิดไปแล้วอันจะกลับคืนเป็นหนุ่มแล้วเกิดอีกไม่ได้ต้องเป็นตามเรื่องของสังขารไปตามเรื่องของเรื่องของเรื่องของมันต้องชำรุดสุดโทรมแก่เฒ่าไปโดยลำดับเราทุกคนที่เกิดมานี่แก่ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครแก่ไม่มีใครไม่แก่แก่ตั้งแต่เป็นเด็กกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เรียกว่าแก่อย่าพูดเฉยๆที่เรียกว่าหนุ่มว่าสาวเรียกว่าแก่แม้แต่อยู่ในครรภ์ก็เรียกว่าครรภ์แก่ยังค่อยคลอดแก่ไปโดยลำดับแต่คนไม่มองเห็นมองเห็นตั้งแต่ความแก่คนชำรุดทรุดโทรมจนปรากฏในตาเนื้อหนังมังสังแห้งๆรุ่นย่นต่างๆนั้นยังเรียกว่าแก่ของหงอกพบขาวยังเรียกว่าแก่แก่นี่เรียกว่าปฏิฉันนะชลาชลาคือความแก่คือแก่ปกปิดไม่เห็นคนทั่วไปไม่เห็นคือผู้เมายังไม่เห็นผู้ที่พิจารณาจึงค่อยเห็นมันแก่มาโดยลำดับปฏิฉันนะชลาท่านว่าอปฏิฉันนะชลานะคือมองเห็นได้ชัดเจนเดียวใครๆก็เห็นใครๆก็รู้อันนั้นเลยจึงเรียกว่าธรรมธรรมคือความแก่พยาธิธรรมคือความเจ็บความปวดเจ็บหัวปวดท้องเป็นไข้เป็นหนาวมีอาการเหมือนกันหมดทุกคนใครจะเจ็บยังไงก็เจ็บเถอะเจ็บเรียกว่าเวทนามันเสียดแทงมันเป็นเหตุให้ทนทุกข์ทรมานเวทนาสุขไม่มีมีแต่ทุกข์เดียวกันทั้งนั้นคำว่าเวทนานั่นคือหมายความถึงความเฉยความอาพาธในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าอาพาธคือเสียดแทงคือมันเจ็บมันปวดนั่นเองจะเป็นปวดหัวก็เรียกว่าปวดเป็นไข้ก็เรียกว่าไม่สบายคือมันเสียดแทงหรือมันเจ็บท้องหรือเจ็บมือแข้งมือขาก็เรียกว่าเสียดก็เรียกว่าเสียดแทงอันนั้นการเสียดแทงจึงเรียกว่าเวทนาเรียกว่าอาพาธคำพระท่านเรียกว่าอาพาธเป็นธรรมเหมือนกันทุกคนเป็นด้วยกันทั้งหมดไม่เหลือหรอกแต่คนเดียวมรณะคราวนี้ความตายก็เป็นธรรมความตายคือขาดลมหายใจเข้าออกถ้ามีลมหายใจแล้วก็เรียกว่าตายใครตายแล้วไม่กลับไม่ยืนไม่เดินหรอกคนตายแล้วมันนอนมันเป็นเหมือนกันหมดทุกคนนั่นแหละเสมอภาพกันหมดสิ่งทั้ง4อย่างคือชาติชราปัญญาที่

0: ณะทั้งสี่อย่างนี้มีครบบูรณ์บริบูรณ์ทุกผู้ทุกคนเหมือนกันหมดทั้งโลกมันจึงเรียกว่าเป็นธรรมคือไม่เหลือหล่อให้ใครดีกว่ากันน่ะทุกคนต้องเป็นเหมือนกันหมดนั่นน่ะธรรมเป็นจริงอย่างนั้นคราวนี้ถ้าหากพิจารณาลึกซึ้งเข้าไปถึงธรรมเบื้องต้นกับพิจารณานี้ซะก่อนพิจารณาเห็นธรรมนี้ซะก่อนสภาพของมันเป็นอยู่อย่างไรเมื่อจิตใจมันแน่วแน่มันเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งโดยใจของตนเองอันนั้นอ่ะจิตมันเข้าเป็นสมาธิภาวนาแล้วมองเห็นอาการนี้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเห็นหมดทุกคนเลยถ้ายังไม่ถึงนั้นไม่เห็นความเกิดแก่จะตายเห็นสักแต่ว่าใครก็พูดเหมือนกันได้หมดทุกคนเกิดแก่จะตายเป็นธรรมดาเพราะธรรมดาทุกคนแต่อันที่จะเห็นธรรมดาจริงจริงจังเชื่อจริงจังด้วยตนเองเลยมันต้องจิตพร้อมโดยจิตมันรวมเข้าถึงสมาธิเสียก่อนนี่ที่เราต้องหัดตรงนี้สิหัดตรงสมาธิธรรมเรามีแล้วแต่เรามาหัดสมาธิให้เห็นธรรมเรามาหัดตรงนี้ตอนเราต้องการหัดที่เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านก็มีเหมือนกันตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อุบัติขึ้นมาท่านก็มีเหมือนกันแต่พระองค์มาไม่เห็นจริงตามเป็นจริงไม่เห็นธรรมท่านยังมาอบรมฝึกฝนตัวพระองค์ถึงหกพรรษาท่านยังเห็นจริงแจ้งในธรรมตามสภาพความเป็นจริงของมันและจึงมาสอนเราพุทธบริษัทคือพวกเราทั้งหลายให้ปฏิบัติตามพวกเรานั่นปฏิบัติตามบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้แต่คราวนี้กันไม่เมื่อไม่เห็นหรือไม่รู้ก็เข้าใจว่าธรรมในตนไม่มีคุณน้อยวาสนาน้อยอะไรต่างๆโทษไปทุกสิ่งทุกประการโทษว่าบุญน้อยวาสนาน้อยไม่โทษถึงเรื่องความไม่ปฏิบัติขันหากปฏิบัติกันจริงๆอย่างจังย่อมเห็นชัดด้วยตนเองมันทำไม่ได้ทำไมจะไม่เห็นถ้าไม่มีตัวของเราแล้วทำไมจึงไม่เห็นทดลองดูสิแข้งขาขาอวัยวะทุกชิ้นส่วนยิกลองดูสิมันเจ็บไหมล่ะนั่นน่ะมันเจ็บนะมันเห็นนั่นน่ะยิกลงไปก็เจ็บปวดเลยนั่นน่ะเห็นธรรมแล้วแต่ว่าเห็นเพลินเพลินไม่เห็นชัดเห็นจริงมันเห็นชัดเห็นจริงตามเป็นจริงแล้วนั่นสิ่งเหล่านี้นั่นทั่วหมดทั้งโลกเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่ว่าใครไม่เลือกหนักย่อมเป็นธรรมเดียวกันทั้งนั้นมันก็ปล่อยวางได้การที่จะปล่อยวางมันต้องเห็นตามเป็นจริงถ้าไม่ถึงความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ได้ธรรมเทศนาที่ท่านพูดที่ท่านสอนไว้นะสอนตรงนี้สอนให้เห็นธรรมนี้ไม่ได้สอนอื่นสอนเข้าถึงตัวของเราเราทุกคนเป็นเหมือนกันหมดมีธรรมด้วยกันทั้งนั้นสอนให้เห็นของจริงตรงนี้ที่จะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะเห็นจริงนี้จะถึงว่าผลนิพพานในฌานสมาธิธรรมบัตรตรงนี้แหละไม่ใช่อื่นไกลเห็นเฉพาะในตัวของเราถ้าเห็นของอื่นนั้นไม่ใช่เห็นของเราแล้วมันชัดต่อของอื่นไม่มีปัญหาถ้าแจ้งชัดในตัวตนอันนี้แหละเป็นธรรมคนอื่นก็เป็นธรรมเหมือนกันสิ่งอื่นก็เป็นธรรมเหมือนกันถ้าไม่แจ้งชัดอ่ะสิ่งอื่นก็ไม่เป็นธรรมอันนี้อธิบายถึงเรื่องธรรมะ คือของจริงเป็นจริงอย่างนั้นทุกสิ่งทุกประการอธิบายธรรมะมาวันนี้ก็เพียงแค่นี้แหละวิธีที่จะทำให้เป็นสมาธิคือมีที่หัดสมาธิยังต้องหัดอย่างที่จะอธิบายต่อไปนี้จิตเราไม่แน่ไม่ตั้งมั่นไม่อยู่เป็นอารมณ์เดียวจึงต้องหัดเป็นให้มันเป็นสมาธิจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันสงสัยจิตมันกังวลเกี่ยวข้องทุกสิ่งทุกประการมันจึงไม่มองเห็นธรรมดังอธิบายแล้วฝั่งนั้นคราวนี้เราหัดให้จิตแน่วแน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อจะให้เห็นธรรมให้รู้ธรรมให้เข้าใจในธรรมแล้วเราจะปฏิบัติตนของตนให้อยู่ในขอบเขตของธรรมะอันนั้นแหละนำมาซึ่งความสุขถ้าหากก็ไม่ปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของธรรมะมันจะฟุ้งอยู่ตลอดเวลาจิตเนี่ยไม่ได้เลือกคนมีคนจนมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลายิ่งมีมากยิ่งฟุ้งมากฟุ้งด้วยการกังวลเกี่ยวข้องผูกพันสารพัดทุกอย่างหาความสุขไม่ได้ที่ว่าสุขว่าสุขนั่นน่ะมันสุขปนทุกข์หรอกคือใช้จ่ายมีเงินมีทองใช้จ่ายได้รุ่ยได้มากมายต้องการสิ่งใดก็ได้แต่ต้องการสิ่งไหนก็ได้คำว่าต้องการนั้นคือความกังวลเกี่ยวข้องต้องการได้มาเนี่ยจริงเลยอย่างสมมติว่าเราได้เงินเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านอันนี้ได้มาเราต้องหาเงินมันยังค่อยได้มาแล้วก็จำเป็นจะต้องรักษาบริหารเราต้องการสิ่งใดแล้วเราเอาไปใช้ไปซื้อไปแลกเปลี่ยนมาเราก็ต้องไปซื้อไม่ใช่มันซื้อมาให้เราอย่างไรรถได้ลาแล้วก็ต้องซื้อแล้วก็หาน้ำมันให้มันกินไม่ใช่รถมันวิ่งมาหาเราเองไม่ใช่เงินนะไปเอารถมาให้แต่คนนี้ไปซื้อเอารถมาให้แล้วก็อันรถนั่นแหละมันเป็นเหตุให้เราเดือดร้อนวุ่นวายพร้อมดังนั้นพร้อมกันนั้นก็ให้ความสุขเป็นข้างๆไปคราวจะไปไหนมาไหนคล่องแคล่วเรียกว่าได้ความสุขนิดหน่อยแต่มันทุกข์มากทับใจเราอยู่ทับอยู่ในหัวใจโดยการรักษาโดยการบริหารโดยห่วงใยเป็นทุกข์เดือดร้อนเห็นนั่นจังหวะอันจิตที่จะสงบที่จะนิ่งแน่วสงบนั้นมันเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ว่าสุขนั้นไอ้จิตที่จะสงบแล้วไม่ของหายากบางคนนั้นเกิดขึ้นมาไม่เคยเห็นความสุขเลยในการสงบของจิตสักครั้งเดียวหรือบางคนก็ได้เป็นบางครั้งนี่เราจึงต้องหัดทุกคนจะต้องหัดด้วยกันทั้งนั้นไม่ต้องการหัดจะพระพระนั้นถ้ามีโอกาสมากท่านต้องหัดต้องปฏิบัติพวกญาติโยมอยู่เป็นฆราวาสมีโอกาสน้อยเห็นนั้นยังต้องทำให้จริงจริงจังๆถ้าทำเด็ดเดียวกล้าหาญยอมสละทุกสิ่งทุกประการถึงหาก็ไม่ได้มากในขณะที่นั่งภาวนายอมสละจนหมดไม่มีอะไรเหลือหรอมันก็ได้ความสุขเหมือนกันอยู่ที่จิตนั่นต่างหากจิตที่มันกล้าหาญนิดเดียวนั่นต่างหากเหตุนั้นการฝึกหัดจิตนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องฝึกหัดทุกคนเป็นของใครของมันทั้งนั้นคนอื่นหัดไม่ได้แล้วก็เมื่อจะหัดต้องตั้ง ทำบริกรรมอะไรนึงขึ้นไปเช่นว่าพุทโธก็ดีว่าหรือว่านาปาสติก็ดีเอาเดียวถ้าจะเอาไหนก็เอาเนี่ยแต่อันนั้นจิตให้มันแน่วในอารมณ์นั้นพุทโธตั้งจิตไว้ที่พุทโธนั้นหรืออนาปาสติเอาอันเดียวจิตไม่มีหลายไม่มีหลายอย่างบางที่มันมากนะหมายความว่าจิตเราไม่รู้เท่าจิตไม่รู้เรื่องของจิตมันจังมากคันถ้าหากรู้เท่ารู้เรื่องของจิตแล้วนะมันมีอันเดียวเท่านั้นน่ะแต่มันเร็วแสนเร็วมันคิดโน่นคิดนี่มันคิดอันนี้ยังไม่จบคิดอันนั้นต่อไปเป็นยืดยาวไปแท้ที่จริงอันเดียวเท่านั้นน่ะจิตผู้เดียวเท่านั้นน่ะเหตุนั้นท่านจึงพูดไว้ในมัคคสมังคีท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ในขณะจิตเดียวในขณะจิตเดียวนั่นน่ะไม่ต้องมากมายหรอกทำหลายอย่างมันจะไปรู้เห็นอะไรรู้ในขณะจิตเดียวนั่นน่ะรู้ธรรมะแจ้งกระจ่างชัดเจนในตนเองจึงว่าหัดให้พิจารณาอันเดียวเอาอันเดียวให้มันหลงถึงธรรมะให้มันหลงถึงสัจจะให้มันหลงถึงความเป็นหนึ่งสมาธิธรรมสมาธิแปลว่าจิตเป็นหนึ่งให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอันนั้นเรียกว่าให้สมาธิถ้าเมื่อจิตเป็นอารมณ์หนึ่งแล้วมันปล่อยวางเองนั่นคำบริกรรมไม่คิดคำนึงถึงหรอกปล่อยหมดเอาแต่จิตอันหนึ่งเท่านั้นคือเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วการนี้จับว่าจิตผู้เป็นหนึ่งมันได้น่าจะค่อยรักษาจิตเป็นหนึ่งท่านว่าแล้วไม่ได้นึกคิดว่าจะให้มันเป็นและไม่ได้นึกคิดว่ามันเป็นอยู่หรือมันเป็นแล้วมันนั่งเป็นเองของมันท่านจิตพิจารณาเองกำหนดเอาแต่พุทโธอันเดียวหรืออนาปานสติอันเดียวมันรวมลงไปแล้วมันวางเองมันถ้าหากไม่วางก็ต้องวาง
1: ขอความเจริญในธรรม
0: อันนั้นจิตเป็นสมา
1: ธิก็มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย
0: อันจิตเป็นหนึ่งนี่แหละ
1: การร่มประโพธิญาณในวันนี้ก็คงเป็นการนำเสนอเรื่องภัย
0: สมาธิมีประโยชน์ยังไง
1: คือสืบเนื่องมาจากปรารภพระดำรัสของพระโพธิสัตว
0: ์
1: ในสมัยที่ท่านเสวยพระชาติเป็นกษัตริย
0: ์
1: แล้วก็เห็นโทษของกามราคะซึ่งเกิดขึ้นแก่ช้างส่งของพระองค์เราก็จริงมันเกิดครั่งขึ้นมาในคุมไม่อยู่เลยแม้แต่สัตว์ด้วยขอแก้วก็เอามันไม่อยู่แล้วทำให้พระองค์ต้องซึ่งอยู่บนหลังช้างต้องโหนต้นมะเดื่อขึ้นไปอยู่บนต้นมะเดื่อแล้วก็ทรงเห็นโทษในตรงนี้ก็เกิดความคิดซึ่งสะสมต่อเนื่องมาแต่ไม่ถึงกับพูดในพระชาตินั่นเองก็เปล่งพระวาจาออกมาว่าเราตรัสรู้แล้วจะช่วยบุคคลอื่นให้ตรัสรู้ด้วยเราพ้นแล้วก็จะช่วยบุคคลอื่นให้พ้นด้วยเราข้ามโลกได้แล้วก็จะช่วยบุคคลอื่นให้ข้ามได้ด้วยมหาสมุทรคือสงสารนี้มีภัยมากเหลือเกินเราจะเห็นว่าภัยตัวนี้สาวลึกมากคือภัยจริงๆมันมาจากกิเลสนะตัวเหตุจริงๆคือมาจากกิเลสมนุษย์แม้แต่ที่แสดงมาทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าชาติภัยทั้งสองชุดที่ทรงแสดงมันก็เป็นผลพวงมาจากกิเลสแล้วก็กิเลสนั้นก็เป็นเหตุทำกรรมทำกรรมก็รับผลของกรรมก็กลายเป็นกระบวนการแก่จะตายนั้นมันสืบเนื่องมาจากเกิดทีนี้พวกอังกีภัยอุทกภัยราชภัยโจรภัยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสคือความโลภหลงของมนุษย์ความประมาทขาดสติของมนุษย์เรื่องไม่ควรเสียก็ต้องเสียเรื่องไม่ควรอวดเอาไปอวดเพราะก็เกิดเป็นปัญหาอะไรเยอะที่เราต้องศึกษาให้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่า จากตัวคนนั้นเป็นประการสำคัญเราอย่าลืมว่าผลเกิดขึ้นในที่ใดในเหตุก็มาจากคนนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับเหตุหรือไม่กันนั่นเองมันมีไฟอีกชุดหนึ่งเป็นเรื่องของสังคมแล้วก็เป็นเรื่องของสังสารวัฏด้วยนะฮะประการแรกเขาเรียกอัตวาทุวาทภัยภัยที่เกิดขึ้นจากการรู้สึกผิดแล้วก็ตำหนิติเตียนตัวเองคือตัวเองนั่นแหละติเตียนตัวเองรู้สึกผิดแล้วก็ฝังใจปักใจว่าตัวเองมีส่วนร่วมให้เกิดปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นขึ้นมาแล้วก็สลัดความรู้สึกตรงนี้ออกไปไม่ได้วิธีการเหล่านี้ไปสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องกตปะที่แปลความสะดุ้งกลัวต่อบาปมันเน้นไปที่ตัวผลของบาปตัวบาปนั้นมันเกิดความละอายเกิดรังเกียจขยะแขยงไม่ต้องการจะแตะต้องแต่ตัวผลของบาปนั้นที่จริงแล้วเนี่ยตัวอาการของบาปหรือผลของบาปนะฮะทั้งอาการที่ทำออกไปพูดออกไปหรือแม้แต่คิดหรือคนที่มีความประณีตบางทีคิดก็ละอายแก่ความคิดมันคิดว่าโอ้คนอย่างเราไม่น่าจะคิดอย่างนี้เลยมันก็แสดงเห็นว่าจิตใจของท่านมีความละเมียดละไมลึกซึ้งลึกเกินคงคายได้แก่แต่ก็ควบคุมได้จนถึงความคิดมีการกระทำเป็นอันมากที่เมื่อเราทำไปแล้วเราเองมาตำหนิตัวเองได้แต่ว่ามันต้องมีจิตสำนึกดีหน่อยนะเพราะอะไรเพราะว่าคนทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเราไม่ต้องมองดูเรื่องชาวบ้านเนี่ยนะเรามองดูระดับรัฐสภาระดับรัฐบาลรัฐสภาเป็นคนที่ผ่านการกลั่นกรองมานะจากจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็เหลือแค่300กว่าคนเนี่ยคือนึกว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่สังคมเลือกสรรมามันน่าจะทรงคุณภาพทรงคุณธรรมมีความรับผิดชอบสูงแต่ว่าตอนข้อพิปรายกี่ครั้งเนี่ยมันฟอร์เลยคือเราเห็นว่ามุ่งแต่ชนะกันเท่านั้นเองแล้วก็อธิบายได้ทุกเรื่องทั้งนี้มันผิดไม่ได้มีกฎมีเกณฑ์มีหลักกูหมดไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยแล้วก็ทำให้สังคมก็เกิดเบื่อหน่ายกิจกรรมต่างๆของบ้านเมืองเพราะว่ามันเป็นการแสดงอาการของกิเลสอาการโกรธมากเกิดไปแต่ว่าเป็นอะไรคือถ้าเราไม่ได้รู้สึกติเตียนตัวเองเลยไม่ได้รู้สึกผิดนะเราจะเห็นว่ายัตติในการอภิปรายรัฐบาลครามหนึ่งเมื่อย้อนเข้าไปแถว39นะฮะอาตมาอ่านแล้วสยองมากเลยขนลุกเลยโอ้โหมนุษย์นี่มากล่าวหากันขนาดนี้เหรอคือถ้าคนเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยไม่มีสิทธิ์แม้จะเป็นคนนะมันไม่ใช่ต้องมามีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีอะไรเดี๋ยวแสดงว่าไอ้จิตสำนึกที่จะติเตียนตัวเองเนี่ยมันหายากมากโดยตอนนี้มันมีภาษาอย่างหนึ่งที่เรานิยมใช้ก็คือว่าเรื่องนี้ผมอธิบายได้อธิบายได้ทั้งนั้นแหละสมัยมาเป็นเด็กมีคนคนหนึ่งเขาเรียกว่ารู้สึกว่าอะไรนะชื่อดำคางเหล็กคางเหล็กคือแกไม่รับอ่ะแกทำผิดอะไรนี่แกไม่รับแกไปขโมยโคของตำรวจจับได้เรียกว่าคานังคาเขาเลยแกบอกว่าเปล่าผมไม่ได้ขโมยนะเนี่ยผมเดินผ่านมาเห็นเชือกมันวางเอาไว้ก็เลยก็หยิบไม่ได้นึกว่ามันจะติดโคมาด้วยอธิบายได้นะเต็มเหตุผลฟังได้หรือไม่ล่ะเพราะการจะติเตียนตัวเองได้เนี่ยมันต้องมีจิตสำนึกสูงเขาเรียกว่ามีฮิริโอตปะอยู่ภายในใจสูงเราผิดเราก็มีสิทธิ์ผิดได้เราก็ตำหนิติเตียนตัวเองได้ต้นแนวของพระพุทธเจ้าที่ทรงวางในรูปศีล แต่จะว่ากับชาวบ้านนั้นไม่ถึงจะเข้มงวดแต่ถ้าพระนั้นเธอต้องระลึกได้นะว่าเธอผิดเธอก็ต้องผิดแล้วเมื่อผิดเธอก็ต้องสารภาพความผิดเขาเรียกแสดงอบัติวันพระจึงกำหนดให้มีการแสดงอบัติและลักษณะการแสดงอบัติเนี่ยค่อนข้างกระจุกกระจิ๋มน่าคิดน่านำไปใช้ในชีวิตของคนอบัตินั้นจริงๆก็มีอยู่7ก็เรียกว่า7กองกับหมายความว่า7ระดับนะโทษ7ระดับด้วยกันอบัติประเภทแรกเป็นโทษหนัก4ประการถ้าใครละเมิดต้องสึกเองเลยเพราะสึกหรือไม่สึกก็คือหมดสภาพความเป็นพระแล้วอีกชุดหนึ่งเนี่ย9ข้อแรกนี่ก็ต้องอบัติในขณะนั้นอีก4ข้อหลังเนี่ยต้องผ่านกระบวนการไปก่อนแล้วจึงต้องอบัติมันจะต้องทำตัวให้บริสุทธิ์ตามกรรมวิธีที่วินัยกำหนดเอาไว้แต่อบัติอีก5ข้อเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่มีใครรู้ว่าท่านทำผิดหรอกแต่ท่านเองต้องรู้แล้วก็ไปแสดงอบัติก็เรียกว่าทำคืนอบัติแต่นี่อบัติมันจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะหนึ่งเป็นโลกวัชชะคือความผิดทั่วทั้งโลกไอ้นี้แสดงก็ไม่พ้นบาปนะแต่ว่าพ้นจากอบัติเช่นว่าการไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดทางเพศอะไรต่ออะไรเนี่ยคือหมายความว่าถ้าแรงขนาดนั้นแล้วนี่แสดงไม่ได้คือไม่พ้นบาปแต่ว่าอาบัติเหล่านั้นมันลดหลั่นลงมาเช่นสมมติเราตกยุงตายเนี่ยที่ยิ่งบาปจะตกยุงมันไม่พ้นหรอกเพียงแต่ว่าในแง่ของวินัยเนี่ยก็ถือว่าพ้นจากโทษตรงนั้นท่านก็จะสารภาพว่าท่านครับผมก็อาบัติอย่างนั้นก็ให้รายละเอียดไปองค์ที่รับทราบก็ถามว่าท่านเห็นว่าเป็นความผิดหรือเปล่าองค์ที่แสดงบอกว่าผมเห็นว่าเป็นความผิดครับองค์ที่รับแสดงมันบอกไม่เป็นไรครับตั้งใจสำรวมระวังต่อไปก็แล้วกันองค์ที่แสดงก็บอกว่าครับครับครับไอ้ครับ3ครั้งในจริงยุ่งๆเหมือนกันนะมาสังเกตมานานแล้วถ้าคนครับหลายคำในเชื่อไม่เคยได้บาลีกำหนดว่าสาธุสุตุปันเตสังวริสามิสาธุสุตุปันเตสังวริสามิสาธุสุตุปันเตสังวริสามิครับตีแล้วครับผมจะตั้งใจสำรวมระวังต่อไปก็ซ้ำ3คำมันก็นึกถึงครับครับ3คำเนี่ยแต่นั่นคือแสดงว่าท่านติเตียนตัวท่านได้ประการที่2นั้นเขาเรียกว่าปรานุวาทภัยคือภัยซึ่งเกิดขึ้นจากการตำหนิติเตียนของคนอื่นแต่ว่าการตำหนิติเตียนคนอื่นมันก็มีข้อแม้อยู่เหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยเราก็คงไปให้ความสำคัญอะไรมากไปได้เพราะว่าคนเนี่ยมันติเตียนได้ทั้งนั้นเลยอาตมาเป็นพระเองทำงานก็ตามธรรมตามวินัยตามคำสอนในศาสนาเนี่ยนะมีหลายครั้งที่เราโดนบัตรสนเทศด่ามาเป็นปึ้งๆเลยอย่างในกรณีที่เกี่ยวกับชี้แจงปัญหาเรื่องคริสต์นี่ก็โดนหนักปัญหาเรื่องสันติอโศกนี่ก็หนักเรื่องยันตระนี่คนเขาดึงเข้ามาเฉยๆโดนด่าเยอะเหมือนกันเราก็งงมาเรื่อยๆเลยเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแล้วเราเองก็พยายามที่จะผลักดันให้เขาพิสูจน์ตัวเองแต่เราไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรมันก็พูดกันเป็นการภายในแต่คนก็ดึงเข้าไปแล้วก็แผ่แต่เมตตาแต่เราไม่ว่าอะไรแต่ว่าคนที่ติเตียนเรามองที่ตัววินยูชนต้นหลักการในพุทธศาสนานั้นท่านมองที่ตัววินยูชนคือนักปราชญ์เพราะว่าคนพาลเนี่ยแหมมันเอาได้ทั้งนั้นเลยคือไม่รู้จะว่ายังไงบางทีนี่ว่าไม่ได้เรายกตัวอย่างนักการเมืองสองคนเนี่ยนะคุณบรรหารกับคุณสมัครเนี่ยทุกดามาตลอดแล้วแม้แต่คุณชวนเองลองสังเกตนะไม่ได้พูดถึงความประพฤติไม่ดีของท่านเหล่านี้มาเลยคุณบรรหารก็พูดถึงเตี้ยถึงสั้นถึงห้าสั้นมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับการทำงานการเมืองของท่านเนี่ยคนเตี้ยอย่างท่านก็มีนะฮะเติ้งเสี่ยวผิงก็เตี้ยนะโบเรียนยิ่งเตี้ยใหญ่เลยนะพระนางเจ้าวิคตอเรียนี่เตี้ยนิดเดียวมาเคยเห็นเตียงท่านสั้นนิดเดียวเห็นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่คนพาลมันก็หาเรื่องด่าจนได้ คุณสมัครในอะไรก็จมูกชมพู่เรื่อยไม่เกี่ยวอะไรเลยนะฮะคุณชวนในลูกแม่ทวดไปด่าถึงแม่เขาไม่ได้เคยบอกว่าเขาทำผิดอะไรเขาคอร์รัปชันเขาโกงกินอะไรไม่ได้บอกนะแล้วก็ไปด่ารูปร่างเขาคือแสดงว่าคนพาลเดียวนิยายอะไรไม่ได้เลยตรงนี้ที่เรียกว่าภัยซึ่งเกิดขึ้นจากการตำหนิติเตียนของบุคคลอื่นท่านจะมองไปที่ตัววินยูชนคือคนดีก็ตำหนิเพราะอะไรเพราะคนดีนั้นจะตำหนิโดยมีเหตุผลมีปัญญาเป็นนิพพิจนาแล้วก็เมตตาต่อคนที่ท่านตำหนิมันเหมือนกับเราตำหนิลูกศิษย์เราตำหนิญาติพี่น้องของเราในเรื่องบางเรื่องตำหนิเพื่อนในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราตำหนิเขาด้วยความรักเราไม่ได้เกลียดไม่ได้ชังอะไรเขาแต่ว่าการกระทำของเขานั้นจะมีปัญหาเราก็ตำหนิเราก็ท้วงติงเราก็ให้สติเพราะหลักการของวินยูชนเนี่ยท่านจึงแสดงว่าใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเห็นเขามีการกระทำที่ควรตำหนิพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเห็นเขามีการกระทำที่ควรยกย่องใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วนับถือบุคคลที่มีการกระทำการพูดที่ควรแก่การนับถือผลภัยที่เกิดขึ้นจากบัณฑิตเนี่ยฟังได้แล้วแก้ปัญหาได้แต่ว่ามีข้อแม้ว่าเราเองเนี่ยมีใจกว้างพอไหมที่จะรับฟังบัณฑิตเพราะท่านตำหนิท่านท้วงติงท่านห้ามปรามเนี่ยก็แสดงท่านเมตตาเราเราก็หาประโยชน์จากท่านได้พระพุทธศาสนานั้นถือว่าการชี้แม่ของบัณฑิตนั้นเหมือนการชี้บอกขุมทรัพย์ให้การชี้บอกขุมทรัพย์ให้เองเนี่ยบางครั้งบางคราวแม้ไอ้คนที่เราชี้ให้ไม่ยอมไปอาจจะต้องฉุดกระชากลากพาไปอาจจะต้องทุบตีผลักใส่ไปเพื่อเขาได้ขุมทรัพย์ก็ทำแต่ว่าทั้งหมดนั้นเป็นกุศลเจตนาเป็นเมตตาจิตที่บัณฑิตท่านทำต่อคนซึ่งท่านมุ่งดีปรารถนาดีในแนวตำหนิติเตียนตรงนี้เราเห็นว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ทรงตำหนิติเตียนแล้วค่อนข้างแรงรับสั่งไว้เลยดูก่อนอานนท์เราจับกระหนาบแล้วกระหนาบอีกใครมีสาระก็ตั้งอยู่ได้ไม่มีสาระก็ออกไปคือไม่ได้แคร์ศาสนิกแต่เมื่อเธอเข้ามาสู่พระธรรมวินัยแล้วเธอต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนของศาสนาตรงนั้นนั่นคือวินยูชนแต่ตามปกติตอนต้นๆเนี่ยคนจะไม่ชอบแต่ตอนปลายนี่จะเกิดสำนึกคุณนั่นคือแนววินยูชนเพราะงั้นการมองให้ความต้องการแก่วินยูชนจึงมีความจำเป็นแต่ว่าคนสมัยนี้บางทีเขาไม่แคร์นะถ้าไม่แคร์ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันเราจะเห็นว่าอย่างสมมติว่าพระท่านท้วงติงอธิบายชี้แจงจะมาชี้โทษซึ่งจะเกิดขึ้นจากการกระทำอย่างนั้นในภพชาติต่อไปก็ตกนรกหรือว่าผลความดีที่จะได้จากการกระทำอย่างนั้นต่อไปจะมาเกิดในสุคติโลกสวรรค์เขาหาว่าพระเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาล่อนี่เยอะนะคนพูดอย่างเงี้ยโดยเขาไม่ได้คิดว่ามีความจำเป็นอะไรจะต้องไปทำพระไม่ได้สอนคำสอนของพระและไม่ได้สอนเพื่อพระนะคือถ้าคนมาอยู่ในวงการตรงนี้แล้วจะมีความชัดเจนคนทำงานด้านเผยแผ่เขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเขาเขาทำเพื่อผู้รับฟังข้อมูลข่าวสารส่งนั้นแล้วก็ทำเพื่อพระศาสนาเขาทำตัวเป็นเด็กรับใช้พระศาสนาเท่านั้นเองอย่างแม้ในโครงการที่สถานีวิทยุพลหนึ่งซึ่งดำริที่เริ่มขึ้นมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราเนี่ยก็ดูอ่านแต่เอกสารแล้วก็มุ่งหมายลักษณะอย่างนั้นคือจะหาพระหาพุทธศาสนิกชนที่มีความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเผยแผ่ธรรมะแก่สาธุชนแล้วท่านเหล่านั้นก็ต้องดิ้นรนขวนขวายเพื่อมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางสถานีเองถ้าเราเที่ยวกับที่อื่นนะฮะมันก็คิดค่าใช้จ่ายไม่แพงแต่ว่าโครงการศาสนาบางโครงการบางสถานี แต่ระยะไม่มากเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดค่าอะไรก็มีเหมือนกันแต่ก็หมายความว่าเป็นภารกิจที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันถ้าไม่งั้นก็ดำเนินงานอะไรไม่ได้หรอกดังนั้นวินยูชนเนี่ยจึงเป็นถือว่ามีบทบาทสำคัญที่มาของพระพุทธดำรัสที่บอกว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเนี่ยมันมาจากเรื่องหนึ่งคืออุบาสกคนหนึ่งชื่อตุละอุบาสกท่านชวนพักพวกมาฟังเทศในสำนักของพระเรวัตะซึ่งเป็นน้องชายพระสารีบุตรและพระเรวัตะนั้นท่านอยู่ป่ามานาน14ปีแล้วก็ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆท่านก็ไม่พูดด้วยโกรธเอาว่าพระขอให้เทศก็ไม่ยอมเทศด้วยก็ไปบอกพระสารีบุตรฟ้องพระสารีบุตรซึ่งเป็นพี่ชายพระสารีบุตรก็เทศเฉยๆให้น้องชายก็เทศเสียยาวเหยียดเลยโกรธอีกหาว่าเทศมากไปใครจะฟังจับประเด็นได้รู้เรื่องเทศก็ยากด้วยออกไปหาพระอานนท์ก็บอกเรื่องพฤติกรรมของพระอรหันต์อีกสองรูปที่ว่าเนี่ยพระอานนท์เลยไม่รู้จะไปไหนเลยเลยก็เทศพอควรพอประมาณเพราะไม่พูดแกก็ด่าแล้วพูดมากแกก็ด่าแล้วประเทศเทศคงประมาณคงไม่ถูกด่านะพอเลิกด่าอีกแล้วประเทศอะไรว่ากำลังฟังเพลินยังกระทองจะร่วงจะปากเจอเทศได้มากกว่านี้หน่อยไม่ได้จะเลยยกพวกไปฟ้องพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องพฤติกรรมของลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งสามรูปไปฟังพระเจ้าไม่เทศอะไรเลยนะฮะเพราะไม่รู้จะไปไหนแล้วไปไม่ได้แล้วก็รับสั่งมันธรรมดานะอตุละนะคนเนี่ยมันติได้ทั้งนั้นแหละคนติคนที่ไม่พูดก็ติได้คนที่พูดมากก็ติคนที่พูดพอประมาณก็ติเพราะคนที่ไม่ถูกติมันไม่มีหรอกในโลกแค่เห็นไหมถ้าเรานิยายกับคนผ่านแล้วก็เลิกพูดกันเลยแต่ในที่นี้ท่านจะมองไปที่ตัวของวินยูชนประการต่อไปนั้นก็คือทันตภัยคือภัยที่เกิดขึ้นจากอาญาแผ่นดินตรงนี้ที่จริงมันเป็นโครงสร้างนะเป็นโครงสร้างของการพัฒนาจิตใจให้มีหิริโอตตัปปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโอตตัปปะนี่เป็นหลักเพราะถ้าเราให้ความสำคัญทั้งหมดเนี่ยทั้งสี่ข้อได้เนี่ยโอตตัปปะมันจะเกิดขึ้นเป็นหลักจิตเป็นมโนธรรมจนนึกอยู่ภายในจิตใจของคนแต่ว่าตรงเนี้ยที่ทิ้งทันตภัยคือภัยจากอาญาของบ้านเมืองซึ่งจะถูกจับกุมคุมขังลงโทษเราลองสังเกตนะฮะว่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นวงจรที่ยากต่อการแก้ไขอาชญากรรมต่างๆเป็นอันมากนะฮะตัวเป้งๆจริงๆนี่ลอยนวลอยู่ได้แต่ตัวที่ถูกจับกุมคุมขังกลายเป็นเรียกว่าปลาซิวปลาสร้อยคนไม่กลัวอาญาแผ่นดินเพราะว่ามันตัดตอนกันอุตลุดไปหมดเลยรู้แสนรู้นะฮะคนนั้นทำอะไรนะแต่ว่าจับได้จับไม่ได้ไล่ไม่ทันในแง่กฎหมายเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แต่ในแง่บาปกรรมแล้วคนเหล่านั้นก็ต้องประสบบาปกรรมในตัวเขาเองพันประคิดในศาสนาบางเรื่องเนี่ยถ้าก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมพอถึงคราวหนึ่งกรรมทำงานแล้วคนเหล่านั้นก็จะหนีกรรมไปไม่รอดหรอกภัยที่ต้องตรงหนักเป็นพิเศษนั้นคือทุกขติภัยคือภัยที่บังเกิดในทุกขติเป็นหลักการสำคัญที่จะเสริมสร้างให้โอตตัปปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปเนี่ยบังเกิดขึ้นแล้วหนักแน่นมั่นคงภายในจิตคนต้องกลัวนรกนะเพราะอะไรเพราะนรกนั้นยุติธรรมที่สุดเลยตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยตนเองบางทีก็ไม่ยอมรับผิดก็ติเตียงตัวเองไม่ได้พอวินยูชนท่านดำหนิติเตียงขึ้นมาก็ไม่แคร์ที่อย่างนี้ทำอะไรแกไม่ได้เลยอาญาของแผ่นดินแกมีเงินแกให้สินบนแกจ้างคนรับผิดแทนแกไปฆ่าตัดตอนโอตายเลยทำอะไรไม่ได้กว่าผลกรรมจะให้ผลเนี่ยแกก็เสวยสุขไปเยอะเลยแต่เราไม่ค่อยได้ติดตามนะที่จริงพวกนี้ก็อยู่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่หรอกเพราะการกลัวภัยในนรกเป็นเรื่องที่ลงตัวเพราะนรกนั้นเป็นกระบวนการของกรรมที่มีความชัดเจนคือกรรมเป็นผู้นวงเหนี่ยวไปสู่นรกพระเจ้าทรงใช้คำว่านวงเหนี่ยวไปสู่นรกแค่กระฉุดคร่าไปสู่นรกเนี่ย คือถ้าทำกรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะหนีปัจจุบันนี้ได้นะแต่ว่าหนีนรกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่านรกนั้นมันเราอย่าลืมนะฮะว่าสิ่งที่นำชีวิตคนไปสู่สังสารวัฏคือกิเลสกับกรรมตัวกรรมเป็นตัวนำตัวกรรมเป็นตัวสร้างปฏิสนธิวิญญาณจะให้ไปเกิดที่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสมันหยาบขนาดนั้นก็แสดงว่ากรรมมันหยาบกรรมมันหยาบวิญญาณมันก็หยาบวิญญาณมันก็หยาบภูมิจิตมันก็หยาบภูมิจิตพบหยาบพบที่อุบัติก็หยาบเราจึงพบพระพุทธดำรัสที่ทรงแสดงถึงโทษบาปต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำความชั่วอกุศลทุจริตทั้งหลายในจังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นเนี่ยนะครับในข้อสุดท้ายนี่จะทรงแสดงว่ากายัสสะเพดาปรนัมมนาทุกขติงวินิปาตังนิรยังอุปปัชชิติหลังจากตายไปแล้วจะบังเกิดในทุกขติวินิบาตนรกอสุรกายอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราเชื่อตรงนี้ได้ตรงนี้ลองสังเกตว่ามันเป็นปัญหาศีลธรรมแล้วเป็นโทษที่มันเกิดขึ้นจากอาการของกิเลสเพราะกิเลสเรามากหรือเปล่าถ้ากิเลสเรามากเราปฏิเสธหมดแต่ถ้ากิเลสเราน้อยคุณธรรมเรามากมันก็กลายเป็นมโนธรรมคือกลายเป็นโดหิริโอตปะโอตปะมันก็เป็นเรือนใจเป็นหลักใจเป็นภูมิคุ้มครองคุ้มครองใจของคนให้มีประสิทธิภาพให้มีประสิทธิผลสามารถต้านทานกระแสบาปอกุศลได้เองโดยอัตโนมัติทำนองคล้ายๆกับภูเขาศิลาแท่งทึบมันต้านทานต่อกระแสลมซึ่งพัดผันมาจากทิศทั้งสี่ได้นั่นเองท่านฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาวันที่8มีนาคมพ.ศ. 2536ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: มันจึงดีเพราะแกดีกับพ่อกับแม่นี่ถ้าเราอยากได้ลูกดีๆก็จงกระทำดีๆกับพ่อกับแม่เรานะถ้าเรายังทำอะไรเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจของพ่อของแม่ลูกเต้าเราจะเป็นอย่างนั้นหรือบางทีถ้าหากว่าเราทำดีๆอยู่ลูกเต้าของเราก็เป็นคนเลวทรามก่อแต่ทุกข์แต่โทษแก่เราจงคิดต่อไปย้อนไปในอดีตชาติที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปุริมาปุริมาอกุศลานังธรรมานังปัจฉิมานังปัจฉิมานังกุศลานังธรรมานังอนันตระปัจจเยนะปัจจโยในปัจจยวิพังควานของพระพิธรรมปุริมาเมื่อก่อนโนนชาติก่อนโนนท่านอาจจะทำดีหรือชาติก่อนโนนท่านอาจจะทำชั่วแต่ชาตินี้ท่านทำดีกรรมชั่วอันนั้นที่เคยทำกับพ่อกับแม่จึงมีลูกชนิดที่ไม่ดีคุณโยมสำนึกหนึ่งคนจังหวัดขอนแก่นนี่นะอำเภอเมืองพลนี่แหละแค่บอกว่าเวลาไปเล่นสาวมาดึกๆแม่บ่นโอ้ยปวดหลังดิปวดแอวดิแกไม่นอนไปเล่นสาวมาดึกๆแต่เมื่อบีบหลังให้แม่เจ็บบนไหนแม่ปวดบนไหนแม่บีบให้เป็นลูกไส้หลากบีบบ่อยๆแม่ก็บอกมีสหายพ่อเด้อให้จอหางมีดีได้ให้เจ้าได้ลูกผู้โง่ได้สู่ผู้ดีให้ลูกผู้จบผู้งามคือเจ้าเป็นลูกแม่เจ้าถ้าเบิ่งเอ่ยเจ้าเด้อมันเว้าให้แม่จังสั่นจังสีได้มู่หน่อยมันดามันเว้าแดกเว้าดันมันสิทุกข์สิยากแกว่าแล้วพี่สาวนั้นเดี๋ยวนี้ก็ทุกข์แสนจะทุกข์ยากจนทั้งยืนพร้อมน้ำตายไปหอนย่ำได้ก็เอาเงินให้เอ่ยพี่อ้ายก็ไปเล่นโบกเล่นไพ่มั้งโตเล่าเองก็พลเล่นเป็นเอกสัมมีบาปมีกรรมมีมูลมังสังขยาหมดทุกยากแต่โยมสมมติพอได้ลูกมาคนไหนมีแต่คนดีๆเมื่อกี้ลูกมาจากญี่ปุ่นพาไปทอดผ้าป่าลูกคนหนึ่งอยู่สวิตพาไปทอดผ้าป่าเสร็จแล้วเป็นไรนั่นคือบุญที่ได้ทำดีต่อพ่อต่อแม่โยมนี่ก็เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาจำศีลมาเจริญสมาธิภาวนาเดี๋ยวนี้แกขาดไม่ได้คือสมาธิภาวนาแกติดเป็นอาหารเลยอาตมาก็สอนมาคอยดูเวลามันหลับกับตื่นมันหลุดจากกันนะแกบอกโอ้ยบอกอู้อังเอาเด้ยย่ำได้มันจะพอเสียนานนานเข้าหลายวันเข้าโยมก็ได้พบอาการหลุดออกจากกันมีอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างซึ่งไม่สามารถนำมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังได้โยมก็ดื่มด่ำอยู่กับการประพฤติธรรมไม่รู้จักเบื่อหน่ายศาลาที่สร้างอยู่ที่วัดอาตมาไม่เสร็จก็ด้วยเรี่ยวแรงของคนนี้เป็นคนกระทำพาเพื่อนพาผงทำหมดไปเป็นล้านกว่าบาทคนนี้กลายเป็นไวยาวัจกรกลายเป็นทุกอย่างของวัดทีนี้เพื่อนของกันที่สมทานเขียงเนื้อด้วยกันเปลี่ยนกันฆ่าวันละคนละคนนายประกอบยังอยู่เลยเนี่ยยอสุนทรนี่เข้าวัดเข้าวาแล้วเลิกกินเหล้าเลิกกินยาเจริญสมาธิภาวนาเห็นบาปเห็นกรรมเขามาทวงนะอย่าโยมฟังให้ดีคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีท่านกลับไปถึงบ้านท่านอาจจะประสบเหตุร้ายอาจจะประสบอาเพศเหตุภัยที่มีปรารถนาท่านอาจจะน้อยใจว่าโอ้ยไปปฏิบัติธรรมเป็นอย่างจังเป็นจังซี ป็นยังลูกจังเจ็บล้านจังปวดเป็นยังผู้ยีน้องผู้หักผู้แห้งจังล่มหายตายจากกันไปเป็นยังจังเถิดเคาะบดีบ่งามท่านอย่าเพิ่งน้อยใจนั่นเขามาตามเอานี่ล่ะยิ่งเรามาปฏิบัติธรรมมากๆเดี๋ยวมีบุญมากนะจะสร้างกระถิ่นสักร้อยกองพันกองยังไม่ได้เสี้ยวการมานั่งสมาธิสองชั่วโมงเศรษฐีมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านเขามานั่งอย่างนี้ไม่ได้กิเลสตัณหาเขาจะลากเขาไปมานั่งดูนี่เขาบอกว่ามัดไปแล้วมีสิบล้านเนี่ยเขามานั่งจับสองหมื่นเนี่ยเขานั่งไม่ได้แต่เงินจำนวนแสนล้านนั้นไม่สามารถเอามาซื้อเอาจิตอันเป็นสมาธิได้เขายังเป็นเปรตติดแอร์เป็นนรกติดแอร์อยู่นะยังหิวกระหายเย็นห้องแอร์พวกนี้กำลังบรรเทาความหิวบุญชนิดนี้แหละที่ท่านทำเนี่ยแต่บางทีท่านมีกรรมที่ทำไว้มากเขามาเอาแต่ก่อนไปยังจะบ่เอาไปยังจะมาเอาบัดมาปฏิบัติธรรมดีๆแต่ก่อนยังพันกลุ่มนี่พันเสือเอากระเบิดเหมือนคนเป็นหนี้เรามีเสียงหน้าหน่อยอันเดียวหนึ่งพันเสือไปยึดกับกลุ่มนี่พันเสือฟ้องล้มละลายแต่จักเสือเอาหนังไปถามเสาถามแรงกับบดเลยก็เลยถามเบิ่งมันไปเนี่ยจนกว่าจะหมดสัญญาขอเอาอะไรก็ค่อยเอาฟ้องล้มละลายให้ศาลพิพากษาให้แต่วันดีคืนดีลูกหนี้ไปถูกหวยเขาเป็นหนี้เราอยู่แสนหนึ่งแต่หมอนั้นมันถูกหวยเข้ามาอีก3แสนหรือ5แสนหรือล้านหนึ่งเจ้าหนี้เมื่อนั่งหนักเนี่ยมันนอนบ่หลับไปถามออกกลางคืนย่านผู้อื่นเอาเบิดก่อนบาปกรรมที่เราทำไว้ก่อนยังรอเวลาจะเอาค่าหนี้ไม่ครบพอวันนี้ถูกหวยไม่ใช่หวยลอตเตอรี่หวยสมาธิท่านได้มาเจริญสมาธิได้มาฝึกฝนอบรมบำเพ็ญบารมีอย่างนี้เขามาเอาละบางทีไปถึงบ้านท่านเตรียมใจไว้ดีๆบางคนนะไม่ได้หมายถึงทุกคนบางคนนั้นเขาทำบุญเก็บเล็กผสมน้อยแผ่จิตเมตตาเจ้ากรรมนายเวรไปเรื่อยเขาไม่ตนีบุญทำก็ตามสายสะท้อนแผ่ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรลึกได้ก็ดีและลึกไม่ได้ก็ดีที่กระทำมาแต่อดีตชาติขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแม้จะทำสลึงหนึ่งก็แผ่อย่างนี้เจ้านี่ใจดีบอมาถามสำแล้วมีอะไรเล่ามาให้หลดคือคนไปหนีห้องเนี่ยหมอนั่นนี่สิบบาทก็มาให้ร้อยบาทก็มาให้บ่ได้ไปถามอยากว่าบ่ไปถามอยากบ่เว้ยคุณนี่นี่ร้านก็มาให้หลายหลดเขาก็ปล่อยไปค่อยหมดไปสิ้นไปแต่ทีนี้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ทำบุญมากๆคนโบราณจึงบอกว่ายังหนุ่มยังแน่นอย่าทำบุญมากนักนะเดี๋ยวตายเขาว่าอย่าไปย่านบุญเฝ้าเห็ดกับไฟหันที่นี่โยมสมฤทธิ์เนี่ยแกมานั่งสมาธิบางครั้งแกก็พบเห็นนิมิตต่างๆงูควายเหล่านั้นแผ่จิตเมตตาให้มีอะไรอยู่บ่อยๆทีนี้ก็ไปบอกเพื่อนกอบกอบเศร้าเสด็จหมอหัวฉันอันโตขาเศร้าขาเล่นคือห่อกับโตตะกี้ห่อเศร้าแต่หึงไงโตก็เศร้าซะบาปนี่เด้บุญนี่เด้ห่อจะก็บอกเป็นโตฟังอย่าสุเหตุบาปเล่าให้เพื่อนฟังเรื่องสมาธิไปพบไปเห็นนายประกอบนี่เลิกฆ่าเหมือนกันเลิกฆ่าแต่ไม่ทำบุญนะวัดกับบ่เขาพระเจ้ากับบ่นบเลิกคือกันขาย่านบาปอยู่ห่างบ่เฮ็ดบุญเรียกว่าไม่พยายามใช้หนี้เลยอยู่มาวันหนึ่งประมาณสักเลิกมาประมาณสัก 5-6 ปีปีนี้เมื่อต้นปีเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายนายประกอบแกเดินไปตลาดบ้านม่วงไปซื้ออาหารผ่านบ้านหลังหนึ่งที่เคยผ่านไปผ่านมาเป็นประจำในถนนมีควายตัวหนึ่งมันยืนเขาผูกมันไว้มันเห็ดตาหน่อยเส้นใส่ใครจะประกอบนึงว่าเอ้ควายตัวนี้เป็นยังคือมองแบบแปลกๆว่าประเสริฐก็ไปซื้อของพอเดินผ่านมาเพราะทางมันเป็นถนนผ่านมาถึงควายตัวนั้นไม่ได้ตั้งใจเลย ควายตัวนั้นกระโดดทีเดียวเชือกขาดทังบาดเดียวเท่านั้นเปื้อถ่ายไปเลยฟิตส้นสิดไม่ประกอบในขาเนี่ยทะลุแล้วมันถ่ายไปมันแกว่งมันจะเอาให้ตายนาตาเนี่ยแหกมดถูกเปิ้นเขามันตกลงไปในร่องมันชนไม่โถมก็เอ้ายังสั่นมันจะเอาให้ตายทีนี้พวกตำรวจบ้านใกล้ๆเขาเห็นน้องชายตนเองเห็นวิ่งไปสตาร์ทรถจะเอารถมันชนงัวไอชนควายออกหายาดมันเหยียบอายเจ้าของตำรวจสองคนอยู่ใกล้ๆนะอยู่บ้านแบกค้อนแบกไม้โดดลงมาไล่ตีควายตัวนั้นนายประกอบต้องย่างเข้าโรงพยาบาลเกือบเดือนเซียวทางกับพยายามโอ้ยมันจือเข้าได้คักๆกว่าสันมันเป็นครูแค่นะคักมันจะเอาให้ตายห้องโสตายแล้วกว่าสันเลิกฆ่ามาประมาณ 5-6 ปีควายตัวนี้เกิดมาประมาณสัก5ปีอย่าลืมนะสัตว์บางชนิดเขาก็จำได้เหมือนเมื่อเช้าเราพูดถึงนายโกตุหลิกตายแล้วไปเกิดเป็นหมาแล้วไปช่วยเมียเลี้ยงวัวจำได้แต่ควายตัวนี้มันแค้นข้ามชาติเลยตาจ้องใส่ตาก็มันเดือดเท่ากอโอ้ยห้าว่าห้าสิตายขักขักหมอเอ้ยว่าฉันมันจืดได้บาปมีอีหลีเด้ว่าฉันนี่ได้นี่แกก็หายไปแล้วก็คงจะรู้จักเข้าวัดเข้าวามมากขึ้นแหละมันสอนอันนี้เล่าให้ท่านฟังละอย่างในจิตในใจไม่ว่าคนและสัตว์เมื่อตายไปแล้วจะเกิดโดยอาศัยเยื่อใยสิเนหาในใจปาปะสิเนหาปุญญะสิเนหายางแห่งบุญยางแห่งบาปย่อมติดตามบุคคลนั้นไปถ้ายางบุญก็จะนำไปเกิดในภพในชาติที่ดีถ้ายางบาปก็นำไปเกิดในภพในชาติที่เดือดร้อนวุ่นวายทีนี้ควรจะให้ชีวิตที่เป็นอย่างไรเมื่อรู้มันเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อกี้พระท่านสวดหรือเรามีหนังสืออยู่เราก็ไปทบทวนมีอยู่3ระดับ1เกิดมาชาตินี้ตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปี้ยเสียขากายไม่วิปริตจิตวิปไม่วิปราชเป็นผู้มีบุญแล้วจงรีบถือเอาประโยชน์แห่งตนประโยชน์ในชาตินี้ในเดี๋ยวนี้จึงมีคำว่าสัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเคนะจูพยังโซตาทิโซสัปปุริโซวิจักขโนอาทิยติสารมิเทวะอัตโนนี่ช่วงต่อไปบุคคลใดเป็นผู้มีศีลมีศรัทธาเป็นผู้มีการปล่อยวางเสียสละเป็นผู้มีปัญญาเป็นสัตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้อันนี้จะอธิบายทีหลังว่าถ้าถึงทำสี่ประการนี้ประเสริฐยิ่งกว่าการขึ้นสวรรค์ชั้นใดท่านอาจจะได้ยินหรือไม่ได้ยินขอให้ทำความเข้าใจทำสี่ประการนี้ทีนี้สูงขึ้นมากว่านั้นอีกบอกว่าเมื่อรู้ว่าสังขารทั้งหลายต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนการวางเฉยในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีนี่อันดับที่สองอันแรกให้ถือเอาประโยชน์ในโลกนี้โดยการเป็นผู้มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญามีสุตะรู้จักฟังถ้ามีธรรมะห้าประการนี้ท่านปิดประตูนรกแล้วจากนี้ไปท่านจะไม่ตกนรกท่านจะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์วนเวียนอยู่นี้ไม่เกิน7ชาติแสดงว่าชาตินี้ท่านถือเอาประโยชน์ไว้ได้แล้วแต่ยังเกิดอยู่ต่อมาอันที่สองรู้จักปล่อยวางในสังขารทั้งหลายเสียได้ย่อมเป็นการดี อันที่สามสุดท้ายอปิเตสังนิโรธายะปฏิปฏิยาติสาธุกาการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีฟังให้ดีนะมันมีย่อมกับยิ่งถ้าย่อมก็แปลว่าดีเติบดีปานกลางถ้ายิ่งแล้วก็เรียกว่าสุดดีครั้งแรกให้เราถือเอาประโยชน์แห่งตนให้ได้ในชาตินี้สองถ้าสูงขึ้นให้รู้จักฝึกปล่อยวางในสังขารทั้งหลายพวกเรามานั่งสมาธิมาฝึกหัดเนี่ยเรากำลังมาหัดวางสังขารปล่อยวางสังขารสาธุตัทธาชุเปคนาการปล่อยวางในสังขารทั้งหลายเสียได้ย่อมเป็นการดีเราอาจจะปล่อยได้บ้างปล่อยไม่ได้บ้างจะให้ดีกว่านั้นต้องยิ่งเป็นการดีคือดับสังขารที่ตอนดับสังขารนี้ถ้าใครสามารถดับสังขารหมดได้ก็เป็นอันว่าหมดอย่างเพราะสังขารนั้นจะเป็นอย่างปุญญเกสังขาราอภิสังขาโรโหติอปุญญเกสังขาราอภิสังขาโรโหติอวิชชาคโตภิกขเวปุริสปุคโลเมื่อบุคคลผู้ประกอบอยู่ในอวิชชาไม่รู้ทั่วไม่รู้จริงไม่รู้พร้อมบุคคลนั้นย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งที่เป็นบุญและเป็นบาปเมื่อปรุงแต่งสังขารเป็นบุญปุญญเกสังขาราอภิสังขาโรโหติหลังจากนั้นก็บอกว่าปุญญูปคังวิญญาณังโหติวิญญาณนั้นก็เข้าถึงบุญถ้าอปุญญเกสังขารังอภิสังขาโรโหติเมื่อมีอวิชชาแล้วก็มีสังขารฝ่ายไม่เป็นบุญคือเป็นบาปปรุงแต่งอย่างยิ่งอปุญญูปคังวิญญาณังโหติวิญญาณนั้นก็เข้าถึงบาปหมายความว่าวิญญาณที่จะบริสุทธิ์นั้นต้องเป็นวิญญาณที่ปราศจากสังขารที่ปรุงแต่งสังขารนั้นจะต้องถูกดับอปิเตสังนิโรธายะปฏิปฏิยาติสาธุกาการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีทีนี้เราจะโดดขึ้นไปถึงชั้นโน้นมันยังไม่พอเราก็เลยเริ่มตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งคือรู้จักถือเอาประโยชน์แห่งตนซะก่อนซึ่งอาตมาจะขอย้อนการพูดถึงถือเอาประโยชน์แห่งตนท่านทั้งหลายก็คงจะต้องทนฟังเอกหน่อยอย่างคุณโยมสมนึกถือเอาประโยชน์แห่งตนได้แล้วไม่มีโยมพบาลตนใดจะกล้าจับคนเช่นนี้โยนลงในนรกการทำบาปมั่งมากแต่ถ้าท่านกลับมาทำดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบางคนทำความชั่วมากแต่ไม่ตกนรกก็มีบางคนทำความชั่วนิดหน่อยตกนรกซ้ำก็มีในโลนักสูตรที่ว่าด้วยเกลือเปรียบเสมือนเกลือในภาชนะน้ำน้อยกับน้ำมากเกลือช้อนหนึ่งเอาใส่ในน้ำแก้วเดียวน้ำนี้จะเค็มมากเพราะอนุภาพอิทธิพลแห่งเกลือแต่เกลือช้อนเดียวกันนี้เอาไปใส่ในโอ่งแดงๆที่มีน้ำมากๆน้ำนั้นจะไม่รู้สึกเค็มไม่ใช่เกลือไม่เค็มแต่เป็นเพราะเหตุว่าน้ำมากเกินกว่าที่เกลือจะออกฤทธิ์ให้มันเค็มได้ทำชั่วแค่นี้ต้องทำดีมันอีกสักร้อยเท่าพันเท่าละลายความชั่วให้ลมหายใจทุกขณะเข้าออกเป็นลมหายใจอันบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยคุณงามความดีมิฉะนั้นองคุลิมานจะเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไร ในพุทธศาสนานี้เป็นสเปเชียลิตี้มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนศาสนาอื่นมีหนทางนำไปสู่ความบริสุทธิ์ได้ท่ามกลางความสกปรกนี้เลยทีนี้ทำยังไงจะถือเอาประโยชน์แห่งตนเนี่ยได้คือประการแรกปิดประตูนรกไม่ต้องตกนรกไม่ต้องเกิดมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่จะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือขึ้นสวรรค์ท่านหลายช่วยฟังให้ดีว่าตรงนี้แหละที่เราจะถือเอาประโยชน์แห่งตนขี่ไล่ถ่ายเปปันได้เฮ้ยก็ขออย่าให้ตกนรกแล้วก็อย่าให้ได้เป็นเพศอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเฮ็ดจังได๋พระพุทธเจ้าสอนพระเนี่ยให้ไปสอนโยมทำอันนี้ละมากที่สุดถ้าจะพูดถึงการปล่อยวางสังขารก็สูงมากพูดถึงการดับสังขารถึงขั้นนิพพานคนทั้งหลายก็ยังฟังไม่ถูกยังเข้าไม่ถึงปีกยังไม่กล้าขายังไม่แข็งทางสัจธรรมโลกุตตรธรรมท่านก็เลยลดลงมาเพื่อจะเอาคนทุกคนให้เข้ามาถึงจุดนี้จุดนี้จะเป็นจุดที่นำไปสู่สองจุดข้างหน้านู้นแน่นอนถ้าเข้าถึงธรรมสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาสี่อันนี้ยังไม่มั่นคงเพิ่มสุตะเป็นห้าในหนังสือเนี่ยเราบอกว่าศรัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเขนะสุเตนะจูพะยังผู้ใดเจริญด้วยศีลและมีศรัทธาเป็นผู้สดับศึกษาในการเสียสละหมายความว่ามีศีลรับผิดชอบต่อการกระทำทางกายทางวาจามีศรัทธามั่นใจในบาปบุญคุณโทษชาตินี้ชาติหน้านรกสวรรค์มีแน่นอนผลกรรมมีแน่นอนทำแล้วให้พ้นมีจาคะรู้จากการปล่อยวางมีปัญญารู้เท่าทันจิตใจรู้เท่าทันสภาวะที่เกิดขึ้นดับไปถ้ามีสี่อันนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าโสดาบันบุคคลไม่ต้องเกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินอากาศตาทิพย์หูทิพย์แต่สี่อันนี้มีอยู่นิดยังไม่เข้มแข็งพอท่านให้เติมปุ๋ยเข้าไปมันมีปุ๋ยดิปุ๋ยมันคือสุตะสุตะแปลว่าฟังครูบาฟังอาจารย์ฟังแล้วคิดถ้าฟังไปแล้วเข้าใจในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าได้ยินเสียงเอิ้นได้ยินเสียงกู่แล้วคนโบราณมักจะพูดเป็นกาบเป็นกรอนว่าเฮานี่มั่วเมาตนในไพสนแสนสำอาศัยภูพันหูพ่อขานเอิญกูกเอาเฮานี่มั่วเมาดนเดินไปทั้งตาบอดอาศัยภูพันหูพ่อจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางซื้อล่งหาหอมตะไคร่ตีพ่อได้โห่บ่อนเบื้องทางเหลี่ยวบ่อนสิโตนคือเกิดมาแต่ละชาติละชาติเราเกิดมาเป็นแสนแสนชาติเป็นโกรธกับนับไม่ถ้วนในวัฏสงสารนี้ไม่มีผู้ใดเลยจักไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันไม่มีสัตว์ใดไม่เคยเป็นผัวเป็นเมียกันไม่มีสัตว์ใดเลยที่จะไม่เคยเป็นแม่เป็นลูกเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องกันภิกษุทั้งหลายวัฏสงสารนี้ไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดน้ำนมของมารดาที่เราได้ดื่มกินตั้งแต่เกิดแต่ละชาติละภพเอามารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำตาที่เราได้หลั่งหลากไหลร้องห่มร้องไห้ยามพัดภาคที่เกิดมาแต่ละชาติก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรกระดูกเรามากกว่าภูเขาเวปุรบันพศเวภาลบันพศที่เกิดมานับไม่ถ้วนนั้นชีวิตของเราและเธอทั้งหลายเหมือนเดินทางไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอเนกชาติ เพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติยามใดเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกเธออย่าได้รังเกียจรังงอนเธอพึงสรุปลงได้เลยว่าแม้เราเองก็เคยเป็นคนตาบอดหูหนวกมาเช่นเดียวกันในอดีตชาติเวลาใดเธอเห็นกษัตริย์ผู้มั่งคั่งคือหบดีมหาศาลในแว่นแคว้นหรือพระเจ้าจักรพรรดิผู้พี่พร้อมด้วยความสุขและความรักบริโภคตามอันโอฬารอันปราณีตเธออย่าได้ชื่นชมยินดีบอกภาษาบาลเท่าว่าจะไปอ่อนซ่อนหอดพระเจ้าแผ่นดินพึงสรุปลงได้เลยว่าแม้เราก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วอาถะกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมเราจึงขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้ด้วยความที่สุดทั้งหลายเราได้ค้นพบแล้วซึ่งทางออกจากภพจากชาติการกระทำให้สิ้นไปซึ่งวัฏสงสารเราจึงบอกเราจึงแสดงเราจึงชี้แจงแถลงไขเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงให้เกิดนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานซึ่งคงจะต้องใช้เวลาอธิบายกันเมื่อท่านพูดอย่างนี้ก็เป็นอันเปรียบได้ว่าแต่ละชาติละภพนั้นเราเดินทางเหมือนคนหลงอยู่ในป่ากว้างป่าดิบดงดำยังไม่รู้จักเส้นทางที่แน่นอนเหมือนคนตาบอดคำไปคำไปทีนี้เมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งประกาศเรียกเอิ้นด้วยความเมตตากูกูห้องเครื่องดานร้อยสูงว่ามาเด้ออยู่พี่พี่เด้อเจ้าอย่ามั่วเมาดนไพ่สนแสนตำฟังเสียงผู้เพิ่นหูคานเอิ้นกูกเอาเปรียบเสมือนพระอริยเจ้าอริยบุคคลแสดงธรรมให้เราฟังเราตั้งใจฟังจับประเด็นได้เข้าใจถูกดังชัดเจนแล้วเริ่มลงมือทำพระพุทธเจ้าเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าสุตตวาอริยสาวกโกอริยสาวกผู้ได้สดับอาตมาแปลเอาเองเป็นภาษาสมัย

พูดง่ายๆว่าโบได้ยินเสียงเอิญก็ต้องเดินทางต่อไปทางเส้นนี้เมื่อเราก้าวเข้ามาถึงจะเป็นเส้นทางที่แน่นอนทางเส้นไหนศรัทธามั่นใจว่าบาปมีแน่บุญมีแน่นอนชาตินี้ชาติหน้ามีเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีผลกรรมที่กระทำมีบิดามารดามีบุญมีคุณครูบาอาจารย์มีบุญมีคุณมั่นใจว่าการปฏิบัตินี้ต้องมีผลเพราะเราลงมือทำต่อมามีศีลเว้นจากการกระทำชั่วทางกายวาจาใจเพราะจะก่อภพก่อชาติในทางชั่วต่อมามีจาคะจาคะนี่เข้าใจแคบมากเข้าใจว่าบริจาคเราไปเขียนไว้ตามตู้ว่าตู้บริจาคความจริงขนาดจะเอาเงินไปใส่ในตู้นั้น100 บาท1,000 บาทแต่ท่านอาจจะไม่ได้บริจาคเลยมันคือขาดแต่บาทนึงพวกเราบริจาคเนี่ยไงเอาเงินใส่ตู้มาแก่ๆกันบริจาค กับทานไม่ใช่อันเดียวกันนะทานนั้นคือให้วัตถุที่ควักออกไปให้นั่นแหละแต่ถ้าใจยังรู้สึกไม่เอาออกไปด้วยยังเสียดายหรือว่าให้ไปแล้วปรารถนาอันใดอันหนึ่งสาธุท้อนผู้ขาถือเลขถ่าย3 ตัวรางวัลที่1ในท้อนหรือถือเลขรางวัลที่1ในท้อนว่าสันแล้วจังปิ้งลงไปหันนั่นไม่ได้บริจาคเลยมีแต่เพิ่มเข้ามาอีกปาริจาโคแปลว่าสลัดออกไปรอบจาโคสลัดทิ้งปฏินิสคาสลัดคืนมุตติเป็นการปล่อยอนาลโยไม่มีที่ตั้งอยู่ในนี้ใครเคยเรียนธรรมจักรในนั้นมีเราแปลไว้หมดแล้วละธรรมจักรนั้นจาโคปฏินิสโคอนาลโยไม่มีที่ตั้งอยู่ไม่มีที่อาศัยของกิเลสตัณหาจาคะตรงนี้หมายความว่าการหัดปล่อยการหัดวางเมื่อเรารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักให้อภัยโกรธมาก็บริจาคโกรธอยากให้มากกว่าจาคะผู้ใดบอกเป็นตะสั่งแน่คืดจะให้มาถูกเอ้ยจาคะว่าสันจาคะให้อภัยไปถ้าอย่างนั้นนั่นแหละคือจาคะคันจะฮู้ว่าสิมีจาคะแท้บ่มืออื่นนี่หิวค่ะครับเมื่อบ้านมืออื่นนี่หิวก็ตามมาตับสาบตับสาบเมื่อหรือเฝ้าอย่างเมื่อพอเจ้าเพื่อนอยู่บ้านแล้วยืนยิงแถวเพชรมาเข่งอึ่งตึ้งปานกองเพนหวนเจ้าตอนบุญสู้ว่าสันบอกลูกบอกหลานเจ้าตอนบุญเพิ่นมาแล้วเพิ่นไปนอนอยู่วัดถาดน้องแว่งมีเพิ่นหาปุญเซ่มาแล้วเพิ่นว่าสันก่อนซ่อนเด้เจ้าตอนบุญว่าสันมันสิจาขะบ่บัดมันมันสิวิววิววิววิวขึ้นพื้นขาดูถูกแม่แกมาเนาะเย้ยบ่มันไปพ่อแม่แกไปทำบุญคักแนวสันกัดแถวกัดข้างคือหันมันเป็นจาขะบัดเนี่ยมานั่งสมาธิอยู่เนี่ย3-4-5 วันเฮียบัดมืออื่นกองตุนพูนอยู่ผมก็ตาขาดนี่มันมีจาขะแต่ขันทั้งคนเนี่ยยิ้มแขวใส่ห้ายหน้าแข็งอึ่งตึงทั้งนี้ยิ้มโอ้ยสาธุคอยเราคิดหอดเจ้าหลายคอยเอาบุญมาฝากเจ้าตัวเถาเจ้าอย่าให้หลายมันทุกมันใหม่หัวใจนี้ว่าสัตว์คอยบ่เขียนให้เจ้าดอกคอยอีดูตนสาบเจ้าว่าสัตว์ถ้าอย่างนี้บุญยิ่งได้เพิ่มขึ้นเล่าก็ได้น้ำคันบ่สัญญักขึ้นเฮื่อนได้เมื่อเอิญยักผูเอิญมายักโคโนยักเมเอิญมายักขินนี่ยังมายักษ์ขี้นี่เอิญบริวารมาเอิญหาเอิญผีบริวารยักษ์ขี้นี่แห่งหลายหาสมบุกินคนแน่ต้องมาเห็นหน้าแข่งขึ้นแต่ก่อนมันเคยโกรธได้30 นาทีแต่วันนี้จาคะความโกรธอยู่ได้5 นาทีไม่สามารถเผาใจอยู่นานอย่างนี้แหละเรียกว่าจาคะปล่อยใจปัญญารู้เท่าทันใจที่กำลังจะโกรธขึ้นบอกง่ายๆว่าศรัทธามั่นใจศีลควบ

0: ภูมิใจจาคะปลดปล่อยใจจากอารมณ์อันไม่ดีไม่งามก่อให้เกิดบุคลิกภาพหน้าตาอันไม่แจ่มใสจิตใจอันขุ่นมัวปัญญารู้เท่าทันใจใจสี่อันนี้มั่นใจควบคุมใจปลดปล่อยใจรู้เท่าทันใจเมื่อมีสี่อันนี้ก็เรียกว่าได้ยางเข่าถือท่างอาศัยภูเพนหูจูงเข่าใส่ท่างอวินิปาตะธรรมโมเขาผู้นั้นไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าแน่นอนไม่มีทางตกนรกอีกคันผู้ใดหยาดตกนรกตั้งใจดีๆสี่อันเนี่ยเอาให้ได้ท่านได้ธรรมะสี่อันท่านเรียกว่าโสตะปฏิยังคะองคุณผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมโสตะแปลว่ากระแสปฏิยังคะคุณสมบัติองค์ประกอบของผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานแน่นอนเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติจากมนุษย์สู่สวรรค์สวรรค์สู่มนุษย์เพราะเหตุนั้นอันนี้จึงเรียกว่าถือเอาประโยชน์แห่งตนเคยหายอีลู่ทุทังมาปฏิบัติธรรมวัดหนองแหงแล้วลบมือเฮือนเป็นผู้ใหม่จนพอเจ้าเฮือนแปลกใจเออเล่าว่าคือเก่าเคยหายกับบ่หายดาไกดากามูเฮ็ดเป็ดไก่จมให้โลกให้ล้านพุ่มพุ่มพุ่ยพุ่ยคือจังคุ้ยลักกินสินขาวเล่าได้เด็กๆกับบ่คือเก่าบาดนี่ว่าสันแต่ก่อนตื่นมาแต่เด็กจมพุ่มๆช่วยๆบอกไปเพิ่มจะมุมเขานอนเอาหวานเอาเมืองมันนอนหาสแตกยังหมาเห่าอยู่บ้านวันนี้วายบาดนี่บอกคือเก่าเท่าเท่าใดแห่งใจเย็นแห่งชื่นแห่งบานลูกเอ้ยหลานเอ้ยแม่บอกคือเก่าแม่ไงบอกคือเก่าอย่ามากวนเด้อตั้งใจทำความเพียรย่ามอยากหายมาจาคะสลัดออกไปปัญญารู้เท่าทันโหอยากหายแล้วตัวเนี่ยไฟกำลังใหม่หัวใจส่วนทมทิมขึ้นน้ำลายในจ้าขาออกไปจากสบายประสันยังไม่อยู่มีประสันกูตกนรกนอนมึงในตัวประสันถ้าอย่างนี้แหละท่านจึงบอกว่าอวินิปาตะธรรมโมไม่ตกต่ำถ้าไปเกิดอีกไปเกิดเป็นลูกโจรก็จักไม่เป็นโจรตรงนี้เรียกว่าเข้มแข็งทางจริยธรรมข่วมโบราณพันบอกไว้ข่วมหนึ่งว่าขั้นปล่อยตามขบวนอ่อยล่ำฝวานบ่มีเฟือนขมแล้วบัดเถื่อเครื่อเขาห้อมากกอดเกี่ยวล่ำอ่อยผัดตาวขมเป็นหยังเหมือนอันเครื่อเขาห้อจังบ่หวานน้ำอ่อยนี่เป็นหยังอ่อยจังไปขมน้ำเครื่อเขาห้ออ้อยนั้นเปรียบเสมือนคนที่ยังไม่เข้าถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญาไปโลดไปบวชชีพามลอยวัดกะคือเกาไส้หลังหลาบมานปลาถึกแต่ต่อไปยามย่ามือเสาห้ำพ่อวาเมนพ่นนอนนอนมีแต่หยาทั้งหน้าไส้มีแต่หยุ่งหากภัยเลิกเขาไปแน่ๆผัดแห้งหนุ่มคือกุ้งสิแกนดีพันว่าโง่คือคนบ่เต็มบาทแต่ว่ามันมีความหมายไส้หลังหลาประมาณปลาถึกแต่เต่าจะเป็นโง่หลายเดย์ฉันบ่สลาดอันเต่านั่นโง่ปลานั่นสลาดไปอีกร้อยวัดก็คือเก่าเคยหายก็หายคือเก่าเคยจมก็จมคือเก่าเคยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดคือเก่าเลิกเข้าไปในปัญแห่งหนึ่งคือกุ้งสแกนดีในหัวใจคนนั้นยุ่งปานห้าภัยนานยุ่งไปตะวัดเพไปหอดผลอันนั้นก็บ่ดีอันนี้ก็บ่งามกูไปบวชสี่มื้อห้ามื้อหนึ่งก็ย้อนกูไปบวชดอนๆว่าสั่นผู้ก็บ่ฮดไห้บ่เห็นบ่ฝนบ่ตกฟ้าบ่ฮ้องว่าซั่นโอ้ยคือเลยว่าเข้าไปในปัญแห่งหนึ่งคือกุ้งสแกนดีแต่ถ้าเข้าถึงจาคะศีลศรัทธาศีลจาคะปัญญาเข้าถึงธรรมสี่ประการนี้บ่คือเก่ากลับมาจากวัดหนองแวง ป็นเครือเขาห่อบาดเนี่ยบ่เป็นอ้อยพอเข้าถึงธรรมสี่ประการนี้ถ้าเป็นต้นไม้บ่เป็นอ้อยเป็นเครือเขาห่อบ่ย่อมหวานตามอ้อยนี่จะสี่เหตุให้อ้อยขมเครือเขาห่อถ้าเป็นเมียนายพานก็จะเลิกฆ่าสัตว์ไม่ไปกับผัวยังเก่งกับเสหาลูกหนาเอาปืนให้ผัวอยู่เจ้าได้มากกว่าสิเฮ็ดข่อยสิคั่วแต่ว่าข่อยก็ขานั่นเจ้าบ่ได้อีกแล้วอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำไม่ก้มหัวให้แก่ความชั่วอีกต่อไปจิตใจจะรักษาระดับอยู่อย่างนี้จึงเรียกว่าอวินิปาตธรรมโมขันเป็นเจ้าเป็นนายมีโอกาสโกงเป็นร้อยล้านไผเอามาให้ก็บ่กินบ่กินซ้ำนี่ก็อยู่ได้เที่ยวธรรมะอันนี้แหละมันจะรักษาใจจริงบอกว่าไม่มีทางตกต่ำถ้าเป็นเมียนายผ่านก็เลิกฆ่าสัตว์เป็นเมียชาวประมงก็จะไม่ฆ่าปลาเฮ็ดน้ำเจ้าได้แต่คั่วเฮ็ดน้ำกินให้เจ้าได้อยู่เอาแหยืนให้เจ้าได้เอาของยืนให้เจ้าได้เอาปืนผาหนาใหม่ให้เจ้าได้ห่อเขาให้เจ้าไปหากินในป่าได้แต่คอยขาน้ำเจ้าบ่ได้เรียกว่ามิสูเดอร์ลูปดูเดอะฮาร์ฟเวย์ครบปันครึ่งทางว่าสันเจ้าก็ค่อยพอกันครึ่งนึงธรรมะอันนี้แหละนอกจากนี้จะสูงขึ้นสูงขึ้นเกิดสร้างหนาพ่อพระอริยเจ้าองค์ใหม่หรือบ่พ่อองค์ใหม่ก็ตามอยู่สวรรค์เมื่อเกิดสร้างหนาก็บ่เป็นคนสัวสิสั่งสมคุณงามความดีไปเรื่อยไปในบทพระธรรมที่สวดนี้จึงบอกว่าอาทิยติสารมิเทวะอัตโนย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ที่นี่ก่อนที่จะจบลงเนี่ยอยากฝากท่านที่มีเวลามาน้อยๆเนี่ยพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้พบกันแหละเพราะว่าทำนิกถาก่อนฟ้าสางจบลงก็เป็นอันว่าจากกันอยากฝากท่านที่เกิดมาชาตินี้บุญหลายได้พบศาสนาพุทธตาท่านไม่บอดหูท่านไม่หนวกแต่ถ้าท่านพลาดจากธรรมสี่ประการนี้ท่านจะเดือดร้อนใจอีกนานอาจจะไปตกนรกหรืออาจจะขึ้นสวรรค์หรืออาจจะเป็นพรหมโลกก็ตามแต่ท่านก็ยังไม่พ้นจากนรกพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิแม้จะร่ำรวยด้วยความสุขและความรักเพียบพร้อมด้วยรัตนะเจ็ดประการเธอมีอายุยืนหมื่นปีเธอได้ทำบุญได้ให้ทานได้รักษาศีลแต่เธอเข้าไม่ถึงธรรมะสี่ประการนี้เมื่อเธอสวรรคตสิ้นบุญจากโลกมนุษย์นี้พระเจ้าจักรพรรดินั้นไปเสวยความสุขอยู่ที่เทวโลกตลอดกาลอันยาวนานเพราะบุญที่กระทำนั้นแต่พระเจ้าจักรพรรดิองค์นั้นก็ยังไม่พ้นจากเหวแห่งนรกท่านเรียกว่ายังไม่พ้นจากนรกณนิรยังปริมุตจันติยังไม่พ้นจากนรกไปได้เมื่อหมดบุญนั้นเขาจะเวียนกลับคืนมาแล้วเขายังมีโอกาสตกนรกผู้ใดเจริญสมาธิภาวนามีฌานกล้ามีอภิญญาห้าตาทิพหูทิพและลึกชาติผลหลังได้เจโตปริญญากำหนดรู้ใจของคนอื่นเข้าสู่ละหุตะสัญญาเหาะไปได้ในอากาศสามารถนำหมู่นำบริวารขึ้นไปถึงพรหมโลกเราไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์เช่นนั้นจะพ้นไปจากนรกได้เมื่อเขาหมดบุญจากพรหมโลกนั้นแต่สาวกผู้เชื่อฟังเราประกอบด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญาแม้เขาจะครองเรือนอยู่กับผัวอยู่กับเมียแต่สมาทานยิ่งในธรรมสี่ประการนี้เขาไม่มีโอกาสตกนรกอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจักบรรลุธรรมในเบื้องหน้าขีณนิรโยมหิขีณปิติ วิสโยมหิขีณติรชานิโยนิขีณวินิปาโตเขาพ้นแล้วจากนรกพ้นแล้วจากเปรตจากอสุรกายจากสัตว์เดรัจฉานพาเขาออกบวชอุ้มบาตรตินเที่ยวขอทานไข่กินเลี้ยงชีพด้วยปีแข้งชีวิตเช่นนั้นประเสริฐมากยิ่งกว่าเทวดาบนสวรรค์หลังจากนั้นท่านก็สรุปด้วยบทพระธรรมว่าปฐัพพาเอกรัชเชนะสักขสักขมเนนวาสัพพโลกาอธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังบลังยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกรายิ่งกว่าเอกราชในแผ่นดินนั้นคือการเข้าถึงธรรมสี่ประการอันเป็นกระแสแห่งพระนิพพานนี้อิทะเจนังวิลาเทสิสัทธัมมัสสะนิยมกังจิรังตะวังอนุตัปเปสิเสรีวยังวะวานิโยถ้าท่านพลาดจากสัทธรรมความแน่นอนในพระสัทธรรมสี่ประการนี้ในชาตินี้ท่านจะเดือดร้อนใจตลอดกาลอันยาวนานเหมือนพ่อค้าที่มีชื่อว่าเสรีวะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรานี้อย่าให้พลาดจากธรรมสี่ประการมาวัดหนองแวงวันนี้นะมาปฏิบัติธรรมนี้ขอให้ก้าวหน้าให้สว่างสวยทางจิตใจทางวิญญาณอย่าได้ตกนรกอีกเลยอย่าได้เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานสมาทานมั่นในธรรมสี่ประการก็ถือว่าได้ประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ส่วนพรุ่งนี้จะพูดต่อเรื่องการปล่อยวางสังขารแล้วก็ระงับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีมันเป็นธรรมยาวธรรมละเอียดหลายแง่หลายมุมวันนี้หยุดลงยุติลงด้วยโสตะปฏิยังคะของความเป็นผู้แน่นอนในพระสัทธรรมปิดประตูอบายให้แก่ชีวิตฟังเรื่องนี้รู้เรื่องก็ชื่อว่าได้ยินเสียงเอิ้นได้ยินเสียงกลัวไม่หลงทางมาสู่เส้นทางอันประเสริฐอริยมรรคอันเปรียบเสมือนไฟฟ้าก็ดับลงอาตมาจึงขอยุติธรรมนิกถานี้ลงเพียงเท่านี้ขอความเจริญในศีลในธรรมในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายจงได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นอริยยัยยธรรมแน่นอนในพระสัทธรรมในชีวิตนี้เพื่อจะได้ถอนตนเองออกจากทุกข์ถึงที่สุดแห่งภพแห่งชาติโดยอาศัยพระธรรมของพระศาสดาอันซึมซาบสู่จิตใจโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุพุทธาเจ้าสาธุ

0: มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ3ประการคือสุตตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการนึกคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฝึกฉะนั้นบุคคลผู้อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม

0: ขัดสาอิทัพปัสสิมังโรกังกิตตังราชรทูปมังยัตถะภาลาวิสีทันตินัตถิสังโควิชานตังเยกิตตังสัญญเมตสันติโมกขันติมารพันธนาติเอาละเอามือลงได้นะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้เทศลำดับญาณความมุ่งหมายของการเทศลำดับญาณนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งคือต้องการเช็คตรวจดูผลการปฏิบัติแต่ความมุ่งหมายของการเทศทั่วไปมีอยู่6ข้อ1เราฟังเทศเอาบุญตั้งใจฟังบุญเกิดแล้วบุญเขาแปลว่าชำระขณะที่ตั้งใจฟังปรนมือแต่พระจะเทศอะไรไม่รู้เรื่องก็ช่างขอให้ตั้งใจฟังบุญเกิดแล้วถ้าตายด้วยจิตนี้ไปสวรรค์ไม่ไปอบายเราเรียกฟังเอาบุญอย่าว่าแต่คนเลยกบฟังพระพุทธเจ้าเทศอยู่ริมสระมันมีสระอยู่ใกล้ๆผมก็ตั้งใจฟังหลับตาตีเด็กน้อยย่องไปตีหัวพับตายทันทีเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อันนี้ฟังเทศเอาบุญไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้บุญอย่าเข้าใจผิดว่าไม่ได้บุญนะบุญมันอยู่ที่ใจข้อที่สองฟังเอาคงรู้อันนี้ต้องจำถ้าท่านไม่จำก็ไม่ได้ลืมหมดแล้วอย่างหลวงพ่อสอนเมื่อกี้เนี่ยจะจำไม่ได้พอถามอีกก็ลืมแล้วนี่ฟังเอาความรู้เขาต้องจำบางทีไม่จำเขาต้องจดต้องเขียนเดี๋ยวนี้มันสบายมีเทปมีอะไรบันทึกแป๊บเดียวลืมก็พับเดียวได้แล้วเห็นแล้วจดไว้ทำให้แม่นยำเหมือนทราบแล้วจำไว้ได้ทั้งมวลเมื่อหลงลืมไปจากใต้สอบสวนคงไม่แปรปรวนจากที่จดลงไงไม่ลืมมันก็ดูพับเดียวมันก็ได้นั่นฟังเอาความรู้ข้อที่3ฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยบางทีง่วงนอนบ้างอ้าวบางทีก็ส่งใจไปโน่นไปนี่บ้างก็ยังดีอยู่นี่เป็นอุปนิสัยมันมีตัวอย่างงูเหลือมฟังอายตนะคาถาจักขายตนะโสทนะหลับไปบ้างตื่นบ้างโอ้ยังดีนะตายยังไปเกิดสวรรค์สุดท้ายก็จบเพราะฟังเทศได้สำเร็จเพราะอายตนะคาถานี่เป็นอุปนิสัยปัจจัยข้อที่4ฟังปฏิบัติสมมติอย่างเราเป็นนักปฏิบัติเวลาพระเทศเอาละเราฟังไม่รู้เรื่องก็ตามหรืออยากปฏิบัติกำหนดที่หูนี่ได้ยินเนาะได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะยินเนาะอันนี้ได้บุญมากกิเลสขาดไปทีละกิจชาติเจตชาติแต่ถ้าฟังเฉยๆได้บุญบุญคนละขั้นบุญที่ฟังเฉยๆนี่ไปสวรรค์แต่บุญที่กำหนดนี่มุ่งไปนิพพานคนละเส้นกำหนดขันธ์ 5นะนั่นเรียกว่าฟังปฏิบัติสมัยพระพุทธเจ้านิยมฟังอย่างนี้ปฏิบัติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงยังกายวาจาใจให้เขาถึงพระไตรปิฎกที่เราเรียนมาเมื่อกี้นี้คำสอนพระพุทธเจ้าย่อเลยเหลือศีลสมาธิปัญญาเจริญวิปัสสนาถูกมดทั้งศีลสมาธิปัญญานั่นฟังปฏิบัติข้อที่5ฟังเพื่ออุทิศส่วนบุญเช่นไปในงานศพแหมฟังแล้วอุทิศส่วนบุญผู้ตายข้อที่6ฟังเพื่อเช็คเพื่อตรวจผลการปฏิบัตินี่อย่างขณะนี้จะฟังเพื่อเช็คเพื่อตรวจผลการปฏิบัติอันนี้ไม่หลับหลับไม่ได้นะต้องตั้งใจฟังฟังเทศลำดับญาณลำดับญาณแปลว่าหัวข้อของปัญญาปัญญามี3 1สุตตมยปัญญาเกิดจากการเรียนการฟังการดูการอ่านอันนี้เป็นปัญญาขั้นหนึ่งอย่างหลวงพ่อถามพวกท่านไม่ได้ก็ตอบทางกี่สายเกศสายท่านจำได้นี่สุตตมยปัญญา2คิดทีนึงอินตามยปัญญาเช่นอย่างนี้ได้ยินมั้ยได้ยินขันธ์5เกิดแล้วอย่างเกิดแล้วตรงไหนเป็นรูปเสียงก็เป็นรูปหูเราก็เป็นรูปนะได้ขันธ์1แล้วเมื่อได้ยินแล้วรู้สึกอย่างไรเมื่อกี้น่ะหนวกหูมั้ยถ้าหนวกหูนี่นี่ทุกขเวทนาเป็นเวทนาขันธ์ถ้าไม่หนวกหูเฉยๆนี่อุเบกขาเวทนาเวทนาขันธ์จำได้มั้ยว่าได้ยินจำได้นี่สัญญาขันธ์แต่ให้เห็นว่าเสียงเมื่อกี้เนี่ยเพราะหรือไม่เพราะดีหรือไม่ดีนี่สังขารที่ได้ยินนี่ใครได้ยินวิญญาณครบ5เนี่ยครบแล้วแม่มีไหมดิเนี่ยไม่มีไปไหนอ่ะดับแล้วเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจังไม่เที่ยงทนทุกขังหรือสุขขังทุกขังทนไม่ได้อัตตาและอนัตตาบังคับไม่ให้ดับได้ไม่ได้นี่อนัตตานี่อย่างนี้เขาเรียกว่าคิดกินตามยปัญญานี่ทำเครื่องขยายเสียงนี่นี่กินตามยปัญญาทำเครื่องบินทำจัมโบ้ทำตึกทำอะไรต่างๆนี่กินตามยปัญญาปัญญา2คันนี้เป็นปัญญาหาข้าวกินไม่ใช่ปัญญาพิสูจน์นรกสวรรค์ไม่ใช่ปัญญากิเลสออกคนละขั้นแต่ที่ท่านปฏิบัตินี่เป็นขั้นที่3เรียกว่าภาวนามยปัญญาแล้วภาวนามยปัญญานี่มี16ขั้นเรียกว่าลำดับญาณนี่ที่จะเทศน์วันนี้เรียงหัวข้อมาให้รู้ว่าเราฟังขั้นที่3 เรียกว่าเทศลำดับญาณญาณแปลว่าปัญญาปัญญามี3สุตตะจินตาภาวนาที่เนี่ยเราฟังนี่จะเอาภาวนาไม่ใช่2ข้อไม่เอายกเว้นท่านเรียนมาแล้วนั่นอยู่ในทางโลกหรือในทางธรรมก็เหมือนกันปัญญา2ข้อนั้นไม่ใช่ปัญญาที่จะพิสูจน์นรกสวรรค์ไม่ใช่ปัญญาเอากิเลสออกเป็นปัญญาหาข้าวกินหาเงินหาทองในโลกมนุษย์เป็นเหมือนดาบ2คมใช้ผิดก็ให้โทษใช้ถูกก็ให้คุณมีคุณนันมีโทษมหันต์เช่นอันนี้ไปใช้ด่าเขาก็บาปอีกแล้วแหมจะไปใช้เทศในบุญแล้วนี่มันเหมือนดาบ2คมระเบิดปรมาณูลูกเดียวทิ้งของญี่ปุ่นตาย 60,000 2ลูกก็ 120,000 ยกทองขาวอันนั้นมันฆ่ากันนี่กินตามัญปัญญาพระเจ้าเหมือนดาบ2คมเฉพาะนี้เทศภาวนานะทีนี้ภาวนามัญปัญญานี่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาเดินทางสายที่7สายที่1ก็ไม่เอาสายที่2 3 4 5 6 7สายที่1เราพ้นแล้วนรกนี่มี457ขุมเราพ้นแล้วเปรตอสุรกายปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบตานเราพ้นแล้วสัตว์ที่โดยฉันเสียงจักรจันทร์เลไรมันร้องไอ้นี่สัตว์ที่โดยฉันไปด้วยโมหะเราไม่ไปไม่เพราะบุญใช่ไหมนี่เรามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่สายที่4มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงมนะแปลว่าใจอุทยะสันสกฤตแปลว่าสูงบาลีว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจสูงเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาศีล5เป็นเครื่องวัดเรามีศีลเราจึงได้เกิดมาเป็นคนอันคนเราเกิดมาในล้านโลกนับว่าโชคดีเท่าภูเขาขุนเพราะบุญเก่าทำไว้ได้เป็นทุนบุญจงนุนให้กำเนิดเกิดเป็นคนนี่เพราะบุญแท้ๆนะนี่สายที่5ไปสวรรค์ที่ฟังอยู่นี่สายนี้ไปสวรรค์ถ้าสมมติท่านตายได้จุดนี้ไปสวรรค์นะศาลานี่ที่ท่านอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าใครแอบเอาระเบิดมาวางตู้ตายเรียบไปไหนง่วงนอนไปไหนงูเหลือมให้ง่วงนอนมีหรือเปล่าให้ง่วงนอนไปเป็นงูเหลือมนะอย่าเฉงพ่อว่าเล่นนะมีจริงๆอ่ะคืออย่างนี้คนไปฟังเทศห้าจำพวกหนึ่งฟังพระพุทธเจ้าเทศกระนมมือสะพงหกไปสะพงหกมาคนหนึ่งเอามือเขียนแผ่นดินเล่นขีดไปขีดมาคนหนึ่งก็เขย่าต้นไม้เล่นของเทศในป่าอีกคนหนึ่งก็แหงหน้าดูโน่นดูนี่เลยอีกคนหนึ่งตั้งใจฟังวันนั้นไม่ได้สำเร็จสักคนหนึ่งเทศจบก็กลับบ้านพระอานนท์ก็ไปกราบพระพุทธเจ้าขาเสียงสมเด็จพ่อเนี่ยมันคล้ายๆมันจะห่วยไปเนื้อไปถึงกระดูกอ่ะทำไมคนฟังเทศบางคนง่วงนอนบางคนเขียนแผ่นดินเล่นบางคนก็เขย่าต้นไม้บางคนก็แหงหน้าดูโน้นดูนี่เว้ยเจ้าอานนท์เธอไม่รู้ภูมิหลังเขาเหลือเป็นไงพระเจ้าค่ะคนที่ฟังเทศง่วงนอนเคยเป็นงูเหลือมนอนยังไม่อิ่มคนที่เขียนแผ่นดินเล่นเคยเป็นไส้เดือนนะเคยรู้ใช่ไหมไส้เดือนเขาตกเบ็ดค่อยเบ็ดเสียบป่ะคนที่เขย่าต้นไม้เคยเป็นลิงคนที่แหงหน้าโน้นๆเคยเป็นหมอดูง่ะชายถือกระดานชูนอนก็แก๊กตามใจต้นมะขามต้นไม้น่ะนะหมอดูคนที่ตั้งใจฟังเคยเป็นพรามแหมพอเท็จจริงมันมีอย่างนี้นะล่ะแต่ยังที่นี่ไม่มีนะหรือมีก็ไม่รู้พอไม่เห็นนะใครแอบหลับก็ไม่ทราบนะถ้าเข้าใจไม่มีนะคงมีเลยภูเขาเรียกโน้นมีง่ะโบราณท่านว่าหมอบบางคนหมอบผมพอเห็นเนน้อยหนึ่งเวลาเรื่องเวลาสอนนี่มันหมอบถามผู้มันตอบพับทันทีเลยมันเก่งมากนะแล้วรู้ว่าคิดว่าเขาหลับหมอบเจ็บหมอบกบหมอบกับหมอบพับหลับไปเลยมันมีสี่หมอบหมอบเจ็บนี่มันดีนี่ก็ในหมอบเจ็บหมอบกบหมอบกับหมอบพับหลับไปเลยเนี่ยบางคนหมอบแล้วมันหลับไอ้นี่มันเจ็บเจ่งได้อยู่ดีอยู่เอาละตอนนี้จะได้เทศมี16ข้อ1นามรูปะปริเทศญาณนามะแปลว่าใจรูปะแปลว่ากายปริเฉทะแยกญาณปัญญามีปัญญาแยกรูปกับนามได้โดยอาศัยเดินโยกมนั่งอย่างคุณแม่สิริสอนก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาก่อนคุณแม่สิริเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่สามารถสอนได้ดีดีลูกศิษย์หลวงพ่อแน่นอนป่วยอยู่โคราชของพ่อไปสอนที่โคราชโน้นแล้วก็สอนเก่งสอนได้ดีด้วยพระก็สู้ไม่ได้จะโยมเก่งสอนทุกคนทุกแห่งไม่ขาดเลยมีคิวติดต่อเรื่อยสอนถึงอเมริกาหลวงพ่อไปอเมริกาดวงไปสอนโน่นนี่คือความสามารถของคนเป็นบุญบารมีเคยสั่งสมบรมมาพระเป็นมหาพรหมเรียนเก้าประโยคเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณก็มีเยอะแต่ว่าสู้โยมไม่ได้นี่เป็นบารมีอันหนึ่งเพราะท่านทั้งหลายได้พบครูบาอาจารย์ในกหาดิยะเขาเรียกกัลยาณมิตร กัลยาณมิตรผู้หวังดีต่อกันพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรของพุทธบริษัทครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรของลูกศิษย์พ่อกับแม่เป็นกัลยาณมิตรของลูกปัจจุบันสมเด็จเจ้าหัวเป็นกัลยาณมิตรของประชาชนนี่เขาเรียกว่าผู้หวังดีต่อกันเอาละเมื่อได้ครูอาจารย์ดีก็แนะนำพระสอนเราคือการทำกรรมฐานต้องมีอาจารย์ถ้ามีอาจารย์ไม่ได้แม้จะมีความรู้เก่งชนะก็ตามไม่มีอาจารย์ไม่ได้สิบรู้ไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำไม่เท่าชำนาญสิบลูกเขยไม่เท่าพ่อตาโบราณเท่าอย่างนั้นน้องพ่อในกล้าประโยคจะไม่กล้าปฏิบัติไม่มีอาจารย์เรากลัวจะเป็นบ้าบ้างกลัวสารพัดนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องมีอาจารย์เพราะเราไม่ทราบหรอกทีนี้ต่อไปก็นี่แสดงว่าอาจารย์สอนมาแล้วนะส่วนจะได้ผลแค่ไหนโปรดตั้งใจฟังว่าเราถึงข้อไหนญาญาณ16ข้อหนึ่งนามรูปะปริเฉทญาณแยกรูปกับนามเอาถามโยมทุกคนตอบในใจนะพองกับยุบอันไหนสั้นอันไหนยาวนี่ญาณที่หนึ่งอันไหนสั้นอันไหนยาวพองสั้นหรือยาวพองยาวนะเอาใครเห็นสิยุบยุบยาวมีไหมมีหรือเปล่าเออยุบยาวนี่ทะเลาะกันเห็นไหมแต่ข้างมากเว้ยเห็นพองยาวมากกว่ายุบน้อยกว่าแล้วใครจะผิดจะถูกอาจารย์พระครูต้องตัดสินแล้วนะพระครูนะลูกศิษย์เรามันทะเลาะกันแน่นี่นะข้อหนึ่งพองกับยุบอันไหนสั้นอันไหนยาวที่ถูกยุบยาวพองสั้นข้อสองพองกับยุบอันไหนปรากฏชัดตอบพองชัดถูกต้องใครเห็นว่ายุบชัดศูนย์สามพองกับยุบเป็นอันเดียวแล้วคนละอันอันนี้ถูกคนละอันนะพองเนาะมีกี่ระยะใครตอบ10กี่ระยะอย่างน้อยต้อง2ต้นพองสุดพองสมาธิดีขึ้นจะมี3ต้นพองกลางพองสุดพองนะท่านหนึ่งนี่สมาธิอ่อนไปหน่อยนะตอบแล้วพองกับยุบเป็นคนละอันนี่ถูกตอบเท่านี้พออันนี้แล้วคนละอันคนละอันเท่านี้ถูกแล้วนะได้ครึ่งหนึ่งนะต่อไปเห็นไหมเนี่ยสีอะไรสีขาวก็ตาอันเดียวแล้วคนละอันตาเห็นใช่ไหมเนี่ยเราเห็นสีขาวก็ตาอันเดียวแล้วคนละอันใครเห็นว่าอันเดียวกันมีไหมคนละอันถูกแล้วฟังนะโมตัสสะได้ยินไหมเสียงกับหูอันเดียวแล้วคนละอันเข้าส้วมเหม็นกลิ่นเหม็นกับจมูกอันเดียวแล้วคนละอันทานอาหารแซ่บอีหลีลิ้นกับรสอันเดียวแล้วคนละอันนั่งอยู่นี่คนถูกเสือไหมคนกับเสืออันเดียวแล้วคนละอันคนละอันนะนึกถึงต้นมะขามสนามหลวงต้นมะขามมีกี่ต้นฮะตอบเดาหลายต้นทีหลังใครไปเดินสนามหลวงไปนับนะหลวงพ่อนับหมดแล้วโกหกหลวงพ่อไม่ได้นะมีกี่ชั้นมี5ชั้นไปนับดูแล้วนะเอาไว้ชนะก่อนจบไปแล้วนะนี่คือรูปเนี่ยท้องพองกับยุบเป็นคนละอันนี่เป็นรูปตากับสีเป็นคนละอันนี่รูปหูกับเสียงคนละอันนี่รูปจมูกกับกลิ่นคนละอันนี่รูปลิ้นกับรสเป็นคนละอันนี่รูปเอาล่ะใจของท่านไอ้หัวใจของท่านก็ต้นมะขามกับน้ำหลวงเป็นคนละอันนี่รูปนะพองเนาะอะไรว่าเอาปากรู้ใจนึกยุบเนาะอะไรว่าใจที่ว่าพองเนาะก็ใจเทวายุบเนาะใจเดียวแล้วคนละใจคนละใจนะใครเห็นว่าใจเดียวมีไหมไม่มีนะใจคนละใจนะนี่แยกนามพองเนาะพองพองเป็นรูปใจที่รู้เป็นนามตัดท้องท่านทิ้งแล้วมีแต่รูปกับนามคนไม่มีท้องก็ไม่มีเห็นเนาะสีกับตาเป็นรูปเห็นก็เป็นนามได้ยินเนาะเสียงกับหูเป็นรูปได้ยินเป็นนามตัดหูท่านทิ้งหมดกลิ่นเนาะกลิ่นกับจมูกเป็นรูปผู้ที่รู้กลิ่นคือนามได้แก่ใจรถเนาะลิ้นกับรถเป็นรูปรูปรถเป็นนามถูกเนาะกายท่านทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บเป็นรูปเสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่อยู่เป็นรูปสบงจีวรก็เป็นรูปเมื่อถูกตัวแล้วรู้สึกเย็นร้อนนอนแข็งผู้ที่รู้เป็นนามน้องพ่อถามว่านั่งอยู่นี่ตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นรูปตอบหมดทั้งตัวตั้งแต่หัวถึงเล็บเป็นรูปตรงไหนเป็นนามใจนั่งอยู่นี่ใครนั่งใครรู้ถ้ารู้เขาต้องเรียกว่านามนะถูกงั้นกันที่ตอบอ่ะ นั่งอยู่ในแค่นั่งรูปนั่งใครรู้นามรู้นั่งอยู่ในแค่นั่งกายนั่งใครรู้ใจรู้กายกับใจรูปกับนามคู่กันนะถูกที่ตอบไม่ผิดแต่ภาษามันวิปริตนิดนึงนะเอามันถูกถูกจริงๆนะเอานั่งอยู่นี่ใครนั่งใครรู้พูดอยู่นี่ใครพูดใครรู้ไปอึใครอึใครรู้ไปฉี่ใครฉี่ใครรู้เห็นแล้วอย่างรูปนามเป็นตัวไงเห็นแล้วใช่ไหมนี่เจ็ดวันนี่รู้แล้วหลวงพ่อ15วันยังไม่รู้นะนี่เก่งกว่าหลวงพ่อพวกเนี้ยหลวงพ่อเข้า15 17วันโยมเอ้ยอาจารย์ก็ไม่บอกถามคนมาหาเห็นรูปเห็นนามหรือยังเราจะตอบว่าเห็นหรือมันก็ไม่เห็นจะว่าเห็นหรือเราก็กล่าวประโยคแล้วสอบได้องค์เดียวทั่วประเทศแค่รูปนามตอบไม่ได้มันก็อายอาจารย์แต่ไม่รู้จะว่าไงคนมาหาเห็นรูปเห็นนามไหมแล้วก็ไม่กล้าตอบถ้าจะไม่ตอบหรือท่านก็ถามถ้าจะตอบมันก็จะผิดเราก็ไม่รู้เนี่ยอัดอั้นตันอุราอยู่17วันโยมเอ้ยเข้า7เดือน19วันไม่ใช่น้อยวันเหมือนโยมนี่นะ7เดือน19วันจึงออกตอบไม่ได้ถามเลยท่านอาจารย์รูปนามเป็นตัวยังไงอาจารย์เขาบอกคนมหาเวลาเดินมันจะหายมั้ยที่ส้นเท้าเรานึกว่ามันจิตตัวเหมือนหนูมันจิ้งจกตุ๊กแกหรือเปล่าเนาะดีใจแล้วนะอาจารย์บอกอ่ะก็คอยสังเกตวันนั้นเดินตั้งแต่เที่ยงวันถึง6โมงเย็นเลยพอฉันเสร็จก็ว่ากันเลยโอ้ยอยากจะเมื่อยตับไตไส้พุงมันจะไหลออกหมดมันเจ็บมันปวดที่ไหนไม่รู้เดิน6ชั่วโมงไม่เห็นรูปเห็นนามสักตัวหนึ่งแล้วอาจารย์บอกว่ามันหายแวบส้นเท้าแล้วดูเท่าไรก็ไม่เห็นพระเอิญลมมาพัดแป๊บที่ปลายเท้าเย็นแป๊บหนึ่งแม่ดีใจเกือบตายนึกว่าเราเห็นรูปเห็นนามแล้วที่แทบเปล่าลมพัดมันเย็นนิดเดียวเท่านั้นเห็นไหมความโง่ของคนเขาเรียกเส้นผมบางภูเขามันบางจริงๆนะพอเห็นก็ไม่ใช่หรอกขวาย่างหนอโอ้ขาข้าวที่ก้าวไปนี้ก้าวเป็นรูปรูปเป็นนามมันมีแต่รูปกับนามไม่มีสัตว์ไม่มีคนตัวตนเราเขาเลยแต่รู้เฉพาะขาแต่เข่าเอ๊ะเข่าของเราไม่เป็นไรเอาเราเข้ามาอีกแล้วนี่มันไม่หมดอ่ะพอเห็นอย่างเงี้ยอ๋อเข่าก็เป็นรูปพูดที่รู้มันกระดกกระดิกก็เป็นนามอ้าวคนขาอย่างของเราอีกแล้วเนี่ยมันไม่หมดอ่ะพอเห็นหมดนี่ก็เป็นรูปนี่ก็เป็นนามหมดทั้งตัวโล่งเลยโอ้รูปนามก็คือกายกับใจตั้งแต่ผมถึงเล็บนี่แหละจะทำอะไรมีแต่รูปกับนามเท่านั้นจะพลิกจะยกมีแต่รูปแต่นามจะคู่จะเหยียดมีแต่รูปแต่นามทั้งนั้นข้อที่จริงมันเป็นอย่างนี้แต่เมื่อก่อนเราเห็นว่าเป็นเราขาของเราแขนของเรามือของเราถึงจะรู้ว่ารูปนามก็จำตำรามาไม่ใช่เห็นจริงอ่ะกิเลสมันจึงไม่ออกเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากคำว่ารูปกับนามนี่เป็นปัญญาขั้นต้นในพระศาสนาแต่ท่านต้องเข้าใจให้ถูกเมื่อท่านสมมติว่าท่านกลับไปบ้านใครมีผมมีแฟนใครมีลูกมีหลานอ้าวสมมติผมมีแฟนแฟนถามน้องมาแล้วเหรือเฮ้ยไม่ใช่น้องมีแต่ลูกกับนามไม่ใช่พูดอย่างนั้นนะถ้าเขาถามน้องมาแล้วเหรือพี่น้องมาแล้วแต่ในใจน้องต้องรู้ถึงแม้แฟนเราเขาเรียกว่าเราเป็นน้องก็จริงที่แท้นี้ก็คือลูกกับนามนั่นก็คือลูกกับนามรู้ในใจไม่ใช่ไปโฆษณาให้ใครทราบนะท่านลองสวดสิสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันสมเด็จพระวิภาคตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกอันผู้ปฏิบัติเห็นได้เองโอเอหิปติโกเชิญให้มาพิสูจน์ได้โอปนิจีน้องขมิตัวเราได้ปัจจัตตังเวทิตโพวินโยหิอันผู้รู้ทั้งหลายวินโยหิอันผู้รู้ทั้งหลายเวทิตโพพึงรู้ปัจจัตตังโดยเฉพาะไม่ใช่เอาไปโฆษณาให้คนอื่นคนโน้นทราบนะพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้อวดใครไม่ได้สำเร็จแล้วไปอวดไม่ได้ถ้าได้สำเร็จอวดว่าตัวได้สำเร็จปรับอาบัติถ้าไม่ได้อวดผ่าจากเป็นพระเลยนักนะไม่ใช่เล่นนะสมมติพระนี่ไม่ได้มรรคไม่ได้ผลว่าตัวได้ข้าพเจ้าได้ฌานข้าพเจ้าได้วิโมกข้าพเจ้าได้สมาบัติฌานังวาวิวของวาสมาตติงวาสมาทิงวาพลังวามรรคังวาอัตมโนโหติสักกวิโยไม่ใช่พระขาดหมดแล้วศีลธรรมไม่ใช่เล่นนะแต่ถ้าไปอวดกันไม่ได้ได้ก็ไม่ให้บอกไม่ได้ก็ไปอวดยิ่งขาดจากเป็นพระเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันท่านได้แล้วสมมติท่านปฏิบัติดีแล้วไปอวดเขาก็ไม่ได้ให้รู้เฉพาะตัวแค่รูปกับนามก็เหมือนกันต้องระมัดระวังให้มากอันนี้เป็นญาณที่หนึ่งจบแล้วนะนามรูปะปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามออกจากกันได้ทุกคนทราบแล้วเข้าใจว่ามีแล้วรู้แล้วแต่ปฏิบัติจริงๆเอาแค่ว่าพองยุบเป็นอันเดียวก็ละอันถูกแล้วนอกนั้นไม่สำคัญ จที่คนอพองกับยุบใจเดียวแล้วคนละใจคนละใจเท่านี้ถูกหมดแล้วนะหมดแล้วนิยามที่หนึ่งที่นิยามที่สองที่เนี่ยเมื่อท่านรู้รูปและนามแล้วในตัวของท่านมีสองท่านนั้นจะอยู่ทั้งวันก็มีเท่านี้นอนก็ใครนอนรูปนอนใครรู้นามรูปพูดใครพูดรูปพูดใครรู้นามรูปทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องรูปกับนามไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขานิยามที่หนึ่งที่นิยามที่สองอันนี้แหละรูปกับนามมันเป็นเหตุและผลของกันและกันเขาเรียกปัจจยปริฆะญาณมีปัญญารู้เหตุและผลของรูปและนามเหตุและผลปัจจยะแปลว่าเหตุและผลของรูปและนามคือเมื่อมีรูปกับนามแล้วบางครั้งรูปเป็นเหตุนามเป็นผลบางครั้งนามเป็นเหตุรูปเป็นผลแล้วแต่อะไรเกิดก่อนสิ่งไหนเกิดก่อนสิ่งนั้นเป็นเหตุถ้ารูปเกิดก่อนรูปเป็นเหตุนามเกิดทีหลังนามเป็นผลถ้านามเกิดก่อนนามเป็นเหตุรูปเกิดทีหลังรูปเป็นผลมันจะมีเท่านี้สองอันเท่านี้นิยามที่สองยกตัวอย่างเช่นนั่งอยู่นี่ท่านอยากจะลุกไปเข้าห้องน้ำใครอยากลุกใจนามอยากลุกใครเป็นคนลุกรูปคือกายใครก่อนกันใครก่อนกันนามก่อนกันนี่เป็นตัวเหตุใครลุกไปทีหลังนี่เป็นผลที่นี่เวลาท่านภาวนาพองหนอบางทียังไม่ได้ว่าพองท้องนูนไปแล้วมีไหมนี่รูปเกิดก่อนแล้วใจค่อยตามทีหลังนี่ใครเกิดก่อนใครเกิดก่อนรูปท่านภาวนาพองหนอมันยังไม่พองในท้องมันนูนไปครึ่งหนึ่งแล้วใจเพราะนั้นจึงว่าตามอย่างนี้รูปเกิดก่อนเรียกว่ารูปเป็นเหตุใครเป็นผลทีนี้ใจท่านมาคอยจ้องมันจะนูนหรือยังเนาะนี่ใครเกิดก่อนนามใครเกิดทีหลังอย่างนี้เรียกว่านามเป็นเหตุรูปเป็นผลคือปัจจยปริฆาญาณนะมันรู้อันหนึ่งมันก็รู้ต่อไปเลยมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละนี่บางทีพองยุบมันหายนะเปลี่ยนอารมณ์ซะนั่งเนาะถูกเนาะนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอนึกถึงรูปนั่งถูกหนอก้นย้อยถูกกับพื้นสองแห่งนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอสักห้านาทีมาดูพองยุบใหม่เขาจะชัดขึ้นมาแล้วแล้วก็พองยุบต่อไปได้ถ้าไม่มีก็เอานั่งหนอถูกหนอเลยไปมีค่าเท่ากันนี่ยานที่สองถ้าถึงตรงนี้เป็นจุลโสดาบันนะถึงตรงนี้เป็นจุลโสดาบันในวิสุทธิมรรคหลักสูตรประโยคแปดประโยคเก้าภาคสามหน้า229ท่านกล่าวว่าอิมินาปนญาณีนะสมนาคตวิปัสสโกพุทธศาสนีรัฐศาโสรัฐปฏิโทนิยคติโกจุลโสตาพโนนามโหติจิงโดผู้เจริญวิปัสสนาถึงญาณที่สองคือปัจจยปริฆะญาณนี่แล้วพุทธศาสนีรัฐศาโสได้ความเบาอกเบาใจในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนีรัฐปฏิโทได้ที่พึงที่ระลึกในพระพุทธศาสนานิยคติโกมีคติอันเที่ยงทันรักษาไว้แต่ตายไม่ตกนรกมีหวังเป็นพระโสดาบัน 100%แต่ต้องรักษาให้ดีอย่าประมาทจุลโสตาปโนนามะชื่อว่าเป็นจุลโสดาบันจุลละเปลวน้อยโสตากระแสอาปณะเข้าถึงเข้าถึงกระแสนิพพานน้อยดีอยู่นี่จุลโสดาบันยังไม่ใช่มัชฌิมะถ้าถึงญาณ4ญาณ5 6 7เป็นมัชฌิมะถึงมรรคญาณเป็นอุตตมะแล้วสูงแล้วนะนี่ญาณที่2จบแล้วนะญาณที่3ที่เนี่ยเรียกว่าสัมมสนญาณพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามี4อย่าง1กลาปะสัมมสนนัยกลาแปลว่าฟ้อนนึกถึงฟ้อนกลาแปลฟ้อนข้าวที่เขามัดมัดเป็นฟ้อนนั่นแหละตากแดดไว้แล้วก็เอาไม้หลาวเสียบกับแบกเข้าไปสู่รามโซลานนั่นเขาเรียกกลาแปลว่าฟ้อนทีนี้ร่างกายเราเหมือนกันเนี่ยเรานึกถึงร่างกายพอนั่งไปโอ้ร่างกายเรานี่ไม่มีอะไรดีเนาะมีแต่อนิจจังทุกขังตาอย่างนี้ก็ใช่นี่อยู่ในยานที่สามหรือนั่งนึกไปเห็นคนอื่นเขาตายโอ้เขาเผาศพคนนั้นคนนี้เราบางทีเราก็มีโอกาสได้ไปเผาถือธูปถือดอกไม้จันทร์ไปเผาเราก็เหมือนกันเนาะยะถาอิทังตถาอิตังร่างของเขาชั้นใดของเราก็ชั้นนั้นอนิจจังมันไม่เที่ยงจริงๆเนาะอย่างนี้ก็ใช่เขาเรียกกินตาญาณอยู่ในยานที่สามอย่างอ่อนนี่เขาเรียกรูปกลาบสองอัฏฐานะสมัสนัยพิจารณาการไกลๆอย่างท่านทั้งหลายนี่มานั่งอยู่นี่โตแล้วนึกถึงเมื่อท่านเป็นเด็กเคยไปวิ่งเล่นแก้ผ้าแก้สิ้นฉี่ล้างวัวล้างควายหรือไปหยอกเล่นอยู่ที่ไหนที่ไหนท่านนึกถึงภาพเก่าๆตั้งแต่เป็นเด็กเดี๋ยวนี้หายหมดแล้วมาเป็นพ่อคนแม่คนมาเป็นหนุ่มเป็นสาวรูปนั้นมันไปไหนตายไปหมดแล้วนี่ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็ใช่อยู่ในยานที่สามอย่างอ่อนข้อที่3สันตติสัมมสนนัย
1: เอ๊ะเมื่อวานนี้มันร้อนจังเลยแต่วันนี้อากาศเย็นฝนตกเมื่อคืนเนี่ยร้อนหายไปเย็นเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ใช่เป็นสันตติสัมมาเป็นสันตติสัมมาสนานัยคณะสัมมาสนานัยพองเนาะดับแล้วยุบเนาะดับแล้วแม่เมื่อกี้นี่หลวงพ่อปุ๊บแม่ดับแล้วนี่อนิจจังทุกขังตาพองเนาะอนิจจังทุกขังตายุบเนาะอนิจจังทุกขังตาขวาย่างเนาะมีแต่อนิจจังทุกขังตาเคี้ยวเนาะอนิจจังทุกขังตาทั้งนั้นเอ็นว่าก็อนิจจังทุกขังตาไปข้างหน้าข้างหลังก็มีอนิจจังทุกขังตาอย่างนี้ก็ใช่เขาเรียกว่าคณะสัมมาสนานัยก็อยู่ในญาณที่3อย่างก่อนทีนี้เมื่อญาณที่3มันแก่กล้าขึ้นมามันจะเกิดอุปกิเลสขึ้นมา10ข้อ1โอภาสแปลว่าแสงสว่างตรงนี้สำคัญนั่งกำหนดพองนอนๆแสงสว่างแวบเหมือนหิ่งห้อยก็มีเหมือนไฟฉายก็มีมันตารถยนต์รถไฟเจอแล้วแต่สมาธิถึงตรงนี้อาจารย์ทั้งหลายแหละเข้าใจว่าเป็นปัญญาแล้วบางอาจารย์เขาจะเข้าใจว่าโอ้นี่ในดวงตาเห็นธรรมแล้วบางอาจารย์ก็จะออกปากว่านี่แหละธรรมกายแล้วเนี่ยนี่บางอาจารย์ก็นี่แหละดวงปฐมมรรคแล้วเนี่ยนี่แหละดวงธรรมบางอาจารย์ก็นี่แหละมโนมยิทธิอันเนี่ยบางอาจารย์ก็ว่าได้ผลแล้วสำเร็จแล้วดีแล้วธรรมจะขงอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิดวงตาเห็นธรรมเกิดแล้วญาณเกิดแล้วอาโลโกอุตตปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็นึกว่าตัวถูกแล้วนี่โดยมากจะติดตรงนี้ที่จริงเป็นโอภาสแปลว่าอุปกิเลสข้อที่1ใน10ข้อเกิดขึ้นในญาณนี้ทีนี้บางคนไม่มีอันนี้ไม่มีนะบางคนมีเท่าหิ่งห้อยปิ๊บปั๊บเหมือนประกายตีเหล็กไฟก็มีนะบางคนสว่างจ้าเหมือนไฟฉายก็มีนะบางคนเหมือนไฟนีออนก็มีแล้วแต่สมาธิแต่บางคนไม่มีนะอันนี้ไม่มีแต่ไปมีปีติที่เนี่ยปีติทั้ง5บางทีขนลุกสู้เหมือนพี่หลอกๆก็มีนั่นก็ใช่ยาน3แต่บางทีคันยุบๆเหมือนตัวอะไรมันมาเล่นไฟเนี่ยตัวเล็กๆกับมันตกมาตอนนี้คันยุบๆนั่นก็ใช่ยานที่3เขาเรียกปีติบางทีก็น้ำตาไหลซึมออกมาก็มีนี่เขาเรียกว่าปีติเหมือนกันบางทีก็ตัวโยกไปโยกมาโยกช้าๆโยกไปโยกมาบางทีโยกไปโยกมาบางทีสั่นนี่อกนิกาตีสั่นมากเหมือนผีเข้าก็มีนี่บางคนไม่มีสันมันจะอ้วกออกมาทีนี้มันขึ้นเห็นอาเจียนบางคนอ้วกออกมาเลยเขาสำรอกอันนี้ก็ใช่เป็นลักษณะของปีติบางคนกลัวเบ้านั่งเห็นมันจะลอยขึ้นลอยขึ้นก็มีบางคนรู้สึกสู้นั่งเขาปีติตัวเบานี่มีคนหนึ่งเป็นข้าราชการอยู่ที่วัดนักกลางมันนั่งไปเช้าๆก่อนไปทำงานตัวมันลอยขึ้นคืบหนึ่งเอ๊ะให้เมียมานั่งดูที่มันขึ้นศอกหนึ่งมันตกลงมาได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าปีติมีเนโนหนึ่งอยู่อยุธยาเขาเรียกเนนหอกอยู่วัดใหญ่ชัยมงคลน่ะอาจารย์พระครูวิริยะจะพามาหาเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สมัยนั้นเป็นพระภูมิรัตธรรมเนนก็เข้านั่งรถฐานได้19ชั่วโมงเนนเนี่ยแล้ววันนั้นอาจารย์จะพามาหาเจ้าคุณสมเด็จนี่เนนก็ดีใจลุกแต่ตีสี่เดินนั่งกรรมฐานพอกำลังนึกถึงยอมแม่ว่าจะได้มาวรท่านไม่รู้มันปลิวไปเป็นอะไรพับตกประตูบ้านไม่รู้ตัวเลย5สถานีนะไม่ใช่น้อย5สถานีแล้วแหละพี่สาวตื่นมาตี5มากวาดบ้านอ้าวเนนมาได้ยังไงตกลงเวลากลับไม่ต้องเหาะแล้วขี่รถไปกลับมันไปไม่ได้มันเสื่อมแล้วนั่นน่ะมันเป็นไม่ได้แต่คนหนึ่งอยู่บนนั่งหัวฐานไปตัวลอยไปลอยไปยังอยู่ในบ้านมันเป็นติดอยู่คือนั่นน่ะอยู่คือบ้านโอ้ลงไม่ได้ลูกสาวต้องบันไดมาเกยให้พ่อลงไงในนี้มั่งันอย่างนี้มีเขาเรียกปีติสมัยว่าเจ้าหอกขึ้นไปจิตทั่วลำตางเช่นนั่นน่ะหมากระบินมั่งขันตติม้าหมาดหอกขึ้นไปจิตทั่วลำตางมาลงกราบพระพุทธเจ้าได้แล้วมีโอหนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อมหานิพพัทธ์ไปเรียน6ประโยคตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ออกเขาออกก่อนเขาไปถ้ำบัวแดงทางชัยภูมิเนี่ยนั่งพุทโธพุทโธมันก็ไม่ไปไหนเอ๊เรามันไปอย่างไรเนาะอยากไปเฝ้าพุทธธาตุจะเหาะไปเฝ้าพุทธธาตุในคอนไม้โดลงไปนี้อยู่ในเหวเนี่ยจะก็ไปนั่งอยู่ตรงนี้กับภาวนาพุทโธพุทโธเอ๊ะนึกจะเหาะไปเฝ้าพุทธธาตุพอโดดปุ๊บมันลงเหวไม่เหาะขึ้นฟ้าแล้วนี่เหาะอย่างนี้มันก็มีนั่นมันไปจิตมันวิปริตไปเลยต้องเอาสู้ผูกกล้ามไว้นั่งเห็นแต่หมาแม่ถ้าผมตายคงจะเกิดเป็นหมาแกว่านั่นคือมหานิพพัทธ์เป็นหายดีแล้วล่ะนั่นเป็นรับเดียวขณะนั้นบวชเป็นพระอยู่ในศึกไปมีลูกมีเมียแล้วทำงานทางที่ดินอะไรไม่รู้นี่จิตนี่มันเกิดขึ้นได้นะ นี่ยานที่สามนะโอภาสปีติปัสสัทธิที่เนี่ยบางคนไม่มีมีปัสสัทธิจิตเจตสิกสงบมีฝรั่งมาเข้าปฏิบัติกับหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่หลายองค์เพิ่งบินมาก็มีจะมาบวชพอเขานั่งไปโอ้ท่านอาจารย์ครับผมตั้งแต่มานั่งกิเลสผมไม่ออกมาเลยครับแม่ผมกลัวมันจะหมดผมยังเสียดายอยู่ยังห่วงอยู่ยังรักสวยรักงามอยากเก็บสนุกอยู่นั่นกลัวกิเลสจะหมดเอ้ยเธอมันหมดง่ายหรอกมันอยู่หลายพันกระบวงอยู่ปฏิบัติไปเถอะนี่เขาเรียกปัสสัทธิแต่ถึงตรงนี้นะแก้คนให้ดีหน่อยลูกดื้อว่ายากสอนยากเด็กไม่เอาทานเลี้ยงซื้อไม่เก่งถึงตรงนี้มันจะหายนะคนติดเหล้าเมาสุราถึงตรงนี้หายนะมันจะเห็นนะทีเนี้ยโอ้ยเราเนี่ยแต่ก่อนมันไกลทำมาเหลือเกินเนาะจิตมันจะเกิดสังเวชสลดใจเราเลิกจากกันทำความชั่วมาถึงตรงนี้เป็นส่วนมากนะแต่เป็นนักโทษก็เลิกแต่เป็นติดสุรายาเมาก็เลิกแต่เป็นลูกเกเรก็เลิกคนที่เรียนไม่ดีหนังสือไม่เก่งสมองดีจำแม่นพอถึงตรงนี้นะอ้าวนี่ปัสสัทธิเป็นข้อที่3ข้อที่4โอภาสปิติปัสสัทธิบางทีก็เกิดศรัทธาเนาะบางคนโอ้ยเกิดศรัทธามากแหมอยากจะให้สำนักกรรมฐานเจริญอยากให้คนมาเข้ากรรมฐานมากๆพูดมากคุยมากแหมอยากเล่าใครมาหาก็เล่าฟังดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ชวนเขาให้มาเนี่ยบางทีมีเงินก็อยากบริจาคทำบุญทำกุศลถ้าไม่ได้ทำก็โอ้ยหงุดหงิดใจเห็นโยมคนนึงโน่นอาจารย์เขาอยู่จังหวัดตากโน่นลูกมาเข้าฐานหาว่าอาจารย์นี่ดีอย่างโน้นอย่างนี้อยากจะเอาเงินบริจาคร้องห่มร้องไห้อยากไปนี่จิตมันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าศรัทธาในทางปฏิบัติไม่ใช่ของดีเป็นภัยต้องกำหนดให้หายไปโลภะได้โอกาสบางคนก็เกิดอธิโมกข์คือความขยันที่เนี่ยโอ้ยตั้งใจเอาจริงเอาจังไม่หลับไม่นอนน้องพ่อเคยเห็นมีองค์หนึ่งชื่อพระโชตมาปฏิบัติด้วยกันมาปฏิบัติขยันไม่หลับไม่นอนกลางคืนนะโอ้ยเดินทั้งคืนเลยทีเนี้ยมันเดินได้แต่ความเพียรแต่สติมันขาดพอถึงตีสี่เท่าไหร่ตีฟ้าตึงตังตึงตังเลยเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยประเดี๋ยวเอาหมอนมาถวายหลวงพ่อดีใจที่ท่านไหนเข้ากรรมฐานอยู่ตรงนี้ประเดี๋ยวตีสี่พระผมข้ามไปวัดระฆังหน่อยไปทำไมล่ะเขานอนกันหมดแล้วนี่นี่จิตตรงนี้สำคัญนะอันนี้ยังได้แต่ความเพียรสติมันขาดได้แต่วิริยะตัวเดียวเร่งไม่ได้ตอนเนี้ยประเดี๋ยวมันจะเป็นบอสลาไม่โทรที่ต้องสู้โซมารามขาไปคนเนี้ยถือว่าพระโชตนี่เป็นไปได้เพราะมันผิดตัวทำผิดไม่ใช่นะธรรมะมันผิดทำจะเอาแต่ขยันอย่างเดียวจึงเป็นอุปกิเลสพระเจ้าเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสสิ่งที่ควรให้วิปัสสนาสมองนี่เป็นอีกข้อหนึ่งเรียกว่าปัคคาหะความเพียรทีนี้ข้อต่อไปอุปัฏฐานะสติมันเกินคือสตินึกถึงเหตุการณ์เก่าๆพอนั่งพองน้องหนอพักมันออกไปคิดแล้วโอ้ยเมื่อก่อนเราเป็นเด็กไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเหตุต่างๆที่ลืมมันนึกได้ถึงตอนเนี้ยนี่เขาเรียกสติเกินหรือถึงเรื่องเก่าๆที่เลยมาแล้วเหตุการณ์เก่าๆลืมแล้วก็นึกมาได้นั่นเป็นอดีตเป็นอนาคตทิ้งปัจจุบันเป็นอุปสรรคไม่เอาเหมือนกันทีนี้ต่อไปญาณคนที่เคยปฏิบัติเคยเรียนอภิธรรมพวกนี้สอนยากถ้าเรียนอภิธรรมต้องวางถ้าไม่เรียนอภิธรรมไม่เป็นไรถ้าเรียนอภิธรรมหรือผู้ที่เคยเรียนนักธรรมเป็นมหาปรมปริญญาได้นักธรรมตีโตเอกพวกนี้สอนยากสกปรกไปแล้วถ้าสมมติสอนโยม 4,000 คนนะโยม 4,000 พระ 4,000 แล้วก็ผู้ชาย 4,000 นี่จะได้โยมผู้หญิงได้ก่อนหมดเลยโดยมากแต่ว่าโยมผู้ชายเป็นที่2พระเป็นที่3ไม่ค่อยได้ยากคือพระนี่มันเรียนมันรู้เวลาพูดไปชอบเอาปริยัติออกมาแน่ผู้ที่เรียนอภิธรรมผู้ที่สอบนักธรรมตีโทเอกอะไรเคยมีพื้นความรู้บ้างเอาไปเทียบเคียงกันกินเวลานั่งไปพองยุบพองกับยุบพองเป็นรูปรูปเป็นนามที่มันไม่มีสัตว์มีคนตัวตนเราเขาเนาะโอ้ยพระพุทธเจ้าเทศสอนพระโมกขนาดมันจริงเนาะให้ถ้าเรียนพุทธประวัติมันจะนึกถึงแน่สมยตโตกองกลางโมคละชะดูก่อนโมคละเอ๋ยเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยคนเป็นของสูญเป็นของว่างของเปล่าถอนอัตตานุทิฏฐิคือความตำหันเน่เป็นตัวเป็นตนตัวได้ต่อแต่นั้นพยามัตุราชแต่ไปจำแต่โอ้ยมันจริงน้อยแฮไปวิพากษ์วิจารณ์เสียเวลาจริงญาณก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นสอนคนที่รู้นี่สอนยากสอนคนโง่สอนง่ายง่ายนะอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคุณมานาคุณมหาถ้าให้อาจารย์เก็บเงินจากคนรู้มากอาจารย์เจ็บ12บาทถ้าใครไม่รู้อาจารย์เจ็บ6บาททำไมอาจารย์ว่าอย่างนั้นไม่ได้คนรู้มากคนสู้ครูท่านว่าน่ะเอ๊ เราก็ยังไม่รู้หรือว่าท่านด่าเราเราก้าวประโยคแล้วมาสู้ครูมันจะถูกเราหรือเปล่าจริงเวลาหลวงพ่อมาเป็นครูสอนโอ้ยถ้าคนไหนเรียนมามากสอบยากยากเอาปริยัติมาต้องครูต้องบอกไว้นิยมชิยมคลิปเฮ้ยผมนั่งจะเรียนในพิธรรมพับแหมผมนั่งไปยันหนึ่งเป็นนั่นยันสองเป็นนั่นยันสามเป็นนั่นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามโอ้ยนั่งไปบนพรมโลกคนละตายแล้วโยมเมื่อวานนี่หลวงพ่อสอบโยมมาถึงยันสามเท่านั้นทำไมจะไปอย่างนั้นล่ะนี่โยมเอากินตายันเอาปริยัติมาไม่เอาเดี๋ยวโดเอาอะไรน้ำตาล่วงไปจะทำไมพรุ่งนี้ลงวันลงเช้ามาขอโทษนั่นนี่นี่ปัสสนึกคือมันจำได้ก็นึกไปเรื่อยตัวก็เพลินไปนึกว่ามันถูกที่จริงเป็นวิปัสสนึกจิตมันนึกถึงความรู้ที่จำมามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นสวรรค์มีเท่านั้นนรกมีเท่านั้นสวรรค์นั้นนรกมีแปดขุมที่หนึ่งที่สองสามสี่ห้าเป็นนั้นมันก็สร้างขึ้นมาเลยโอ้ยคนนั้นตกนรกผมแต้มผมเองมันคิดเอาเองอ่ะนี่เขาเรียกวิปัสสนึกเพราะฉะนั้นช้าถึงตรงเนี้ยคนไม่รู้หนังง่ายวิธีเอากิเลสออกกับอันนั้นที่ต่างกันนะหลวงพ่อเข้าใจผิดเหมือนกันเนื่องว่าต้องเรียนให้มันรู้ซะก่อนปฏิบัติจะง่ายเปล่าไม่ใช่คนไม่รู้เลยปฏิบัติง่ายแล้วไปเรียนปริยัติทีหลังจึงเข้าใจพอไปเรียนซะก่อนมาปฏิบัติโอ้โหโดยมากมันยากอดวิจารณ์ไม่ได้พองเป็นรูปจุดเป็นรูปเห็นน้ำนี่รูปน้ำเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงกับปริยัติเรียนมาอย่างนี้แน่ชอบไปเทียบเคียงกันซะแล้วมันจึงช้าภาษาลิบุตรน่ะมีคนรู้มากช้าพระโมคคัลลารู้ไม่มากไวธรรมดาต้องเป็นอย่างนั้นนะเอานิยามที่สามยังไม่จบเกิดสติขึ้นมาแล้วญาณขึ้นมาแล้วที่นึกว่าเบกขาบางคนพอไปถึงญาณนี่มันใจเฉยใจลอยพองหนอยุบหนอพองยุบเงียบเดี๋ยวใจมันออกไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนพอมันกลับเข้ามาอ้าวสะโพงปุ๊บลงไปเอ๊ะมันเผลอไปแล้วนึกว่าตัวนี่เหมือนกับเป็นพระอรหันต์แล้วเสียงอะไรก็ไม่ยินดียินร้ายแล้วแต่เธอนั่งเฉยพองยุบมีบ้างไม่มีบ้างจิตมันก็หนีไปเที่ยวเพลินไปเห็นป่าเห็นภูเขาเห็นน้ำเห็นอะไรเห็นไปตัวขนังเพลินไม่รู้สึกเวทนานี่ก็เรียกว่าเบกขาใจลอยเข้าไปแล้วเวลาจิตเข้าพวังสงบวบลงไปตาใสแจ๋วขึ้นมาอีกนี่เรียกว่าเบกขาแล้วบางคนก็มีนิกันติความใคร่ที่เนี่ยนั่งพองเนาะยุบเนาะโอ้ยไปเห็นน่ะโน่นไปเห็นป่าเห็นภูเขาเห็นมาน้ำเห็นมันทันดูเชียงใหม่หลวงพ่อไปเที่ยวระยานผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนจีนพอนั่งไปลงไปงูสองตัวลุยมาจะกัดร้องสุดเสียงลุกขึ้นวิ่งเลยนั่นนิมิตอ่ะเคยตีงูตายเมื่อเป็นสาวอ่ะอายุ75ปีมานั่งกรรมมันมาแล้วทีนี้อันนี้เขาเรียกว่านิมิตมันเข้ามาทำให้จิตใจของผู้นั้นให้กรรมฐานรั่วบางคนนั่งไปเห็นเลขลอตเตอรี่มีคนหนึ่งผัวตายผัวเป็นประเรียนเจ็ดประโยคไปซื้อทุเรียนบางนนลดความตายนางนี้ก็มาเข้ากรรมฐานอุทิศบุญให้ผัวกับแม่พอนั่งใส่เครื่องดำมาขอลาหลวงพ่อไปซื้อลอตเตอรี่เฮ้ยไปไม่ได้ผิดทำไมจะไปซื้อทำไมนั่งไปเห็นเลขท้ายสองตัวอ้าวลองดูสิหลวงพ่อก็อยากจะลองเหมือนกันมันถูกหรือมันหลอกเราให้เขาไปซื้อพอไปซื้อพอนิมนต์วันหลังนิมนต์สวดมนต์ฉันเพ้นอะไรถูกลอตเตอรี่เราไปซื้อเมื่อวานนี่นั่นแหละนี่มีเหมือนกันนะอย่างนี้มันมีอยู่แต่ไม่ใช่หลวงพ่อบอกให้ไปนั่งดูเลขลอตเตอรี่นั่นล่ะเข้าใจผิดแต่เดี๋ยวไปนั่งคิดไม่ได้โลภะมันเกิดแล้วมีอีกคนนึงนายพรหมกายจันทร์เป็นผู้แทนจังหวัดอุดรธานีมาติดคุกกับบางขวางพ่อไปสอนบางขวางนี่อาจารย์นี่ก็ไปด้วยกันชัดนี่ไปสอนบางขวางด้วยกันนั่นแหละทีนี้นายพรหมกายจันทร์นี่จะออกแล้วไปอยู่นอกอุดรแกก็มีวัดหนึ่งมันผีดุพระเนรเขามาอยู่เขากลัวผีหรอกเฮ้ยฉันไม่กลัวลองดูสิหนาวดูหนาวแกก็ไปนั่งพอนั่งประมาณสี่ทุ่มเนี่ยเปิดประตูเปิดไฟปั๊บมาเฮ้ยไม่มีคนนะเฮ้ยผีมีจริงเหรอเนี่ยเอาละถ้าผีมีนะวันนี้มาปลุกฉันนะตีสองฉันจะลุกขึ้นทำกรรมฐานแกก็พูดเหมือนพูดกับคนเนี่ยนะพอได้ตีเวลาตีสองมาจริงๆดึงผ้าห่มออกเลยเฮ้ยแกก็ลุกตึงตังขึ้นอ้าวนึกว่าขโมยเฮ้ยเราบอกเขาให้มาปลุกมันมาจริงๆเลยเอาเลยลุกขึ้นก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่เดือนง่ายนะพอนั่งก็หนดพองเนาะยุบเนาะพอนั่งเสียงแว่วแว่วเสียงผู้หญิงนะมาบอกเลขท้ายสองตัวเลยมันกิเลสที่สองตัวไม่เอาถ้าเอารางวัลที่หนึ่ง มันบอกที่หนึ่งจริงๆอ่ะถูกรางวัลที่หนึ่งเลยปลูกบ้านหลวงพ่อไปดูด้วยตาเนี่ยแกปลูกเป็นตึกเลยมีข้างล่างห้องเดินจงกรมกับแฟนเขาทำ น่าอย่างนี้มีนะแต่ไม่ใช่จะไปพักกันซื้อลอตเตอรี่ละนี่เขามันบุญของเขามีเขาเลยปลูกบ้านของพ่อเขาไปดูกับเจ้าคุณราชพิชยานเจ้าคุณราชสายเวทีพระวิทักษ์สารเขตพิเศษตระคุณเนี่ยไปดู

ดีอยู่นี่ยานสามนะนี่เขาเรียกนิมิตแต่บางคนไปเห็นเทวดานี่มีใครเห็นบ้างเนี่ยเทวดามีไหมมีโยมคนหนึ่งหลวงพ่อไปสอบแทนคุณเจริญศรีวันนั้นเขาไม่สบายนี่เขาก็สอนคันนี้กำลังสอนที่บ้านเขามีประมาณ60-70คนเขาสอนที่บ้านเลยได้เริ่มวันที่22, 23, 24, 25วันนี้ได้4วันแล้ว26, 27, 28, 29, 30เข้า9วันวันละ2ชั่วโมงปฏิบัติจริงๆก็ได้ผลดีเหมือนกันอันนั้นเทวดาผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนจีนหลวงพ่อไปสอบเองอ่ะเป็นไงโยมเห็นอะไรบ้างเห็นเทวดากำหนดไหมไม่กำหนดครับทำไมล่ะจะดูเทวดาดูทำไมเทวดาไม่ใส่เสื้อจะดูอะไรจะดูนมเทวดาไม่หายไปเสียเลยเสียดายจังเลยวันนั้นนี่อย่างนี้กรรมฐานรั่วคงไปนึกถึงนั่นน่ะถึงที่เขามีรูปเทวดาอยู่ตามเมรุพระศพอ่ะแกคงไปนึกถึงอย่างนั้นวันนี้นิมิตมาเนี่ยนิมิตเป็นไปอย่างนี้นะพยายามวิธีถูกต้องกำหนดเห็นหนอเห็นหนอถ้าสามหนหายแสดงว่าสติสมาธิดีขึ้นถ้ากำหนดเห็นหนอเห็นหนอหายช้าช้าสติสมาธิอ่อนแก้อย่างไรลุกเดินองค์ใหม่สมาธิไม่พอเพราะมันเตือนบอกให้รู้ในระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์อาจารย์เห็นที่เกิดหลวงพ่อวัดปักน้ำเวลาหลวงพ่อไปสอบหลวงพ่อทำมากี่ปี43 ปีไปถึงไหนถึงธรรมกายเป็นดีแล้วหลวงพ่อผมต่อถวายแล้วก็ให้เดิน30นั่ง30เวลาสอบเป็นไงหลวงพ่อวันนี้นั่งเป็นอะไรบ้างโอ้เห็นพระพุทธเจ้าจับมือถือแขนกันได้พูดกันได้คุยกันได้นี่ยามสามเราก็รู้แล้วท่านก็ตอบไปตามเรื่องนั่นอารมณ์สมถะดีหลวงพ่อให้หลวงพ่อกำหนดเห็นเนาะเห็นเนาะนี่จะยกขึ้นสู่วิปัสสนาพอเห็นเนาะเห็นเนาะ8หนหายสมาธิอ่อนใช้ไม่ได้เราต้องเพิ่มให้เดิน40นั่ง40พอเดิน40นั่ง10พอสอบวันหลังไปให้หลวงพ่อโอ้เห็นพระสงฆ์เยอะอยู่ที่ไหนอยู่โรงครัวหลวงพ่ออยู่ไหนผมก็กำลังอยู่กับท่านมีกรรมฐานรั่วเราก็ไม่ว่าดีหลวงพ่อแต่ให้กำหนดเห็นเนาะเห็นเนาะ6หนหายดีขึ้นกว่าวันนี้หน่อยนึงแต่ยังใช้ไม่ได้สมาธิไม่พอเอาหลวงพ่อเดิน50นั่ง50วันนี้นะเดิน50นั่ง50เป็นไงหลวงพ่อโอ้ธรรมกายมาบ่อยๆดีประเทศไทยหลวงพ่อทำได้ดีมากแต่ให้หลวงพ่อกำหนดครับเห็นเนาะเห็นหนอพอเห็นหนอหนที่สามเนี่ยพอเห็นหนอขาดงบตกใจเลยหลวงพ่อโอ้ยเรานี่เป็นที่ฆ่าคนมาหลาย10ปีแล้วไม่ทลายก็จะตายตรงที่มันขาดงบนั่นญาณที่สี่นั่นแหละอุทยพยานเห็นรูปนามเกิดดับมันดับจริงๆอย่างนี้โอ้เราได้เป็นที่ฆ่าคนมาหลาย10ปีนี่ญาณสามใช้จินตญาณที่มันขาดปุ๊บนั่นญาณสี่นี่เวลาเกิดมันเกิดขึ้นอย่างนี้สภาวะธรรมนะอันหลงทางโดยมากมันหลงอยู่ตรงนี้หลงอยู่ในระหว่างยาน4ยาน3กับยาน4ต่อกันบาลีเรียกว่ามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์เห็นว่าอันนี้มันผิดไม่เอาแล้วกําหนดพับมันก็อันนี้ถูกมันก็ไปเลยไม่ช้าเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องมีอาจารย์อาจารย์แนะนําพร่ำสอนเสมอนอกจากนั้นก็มีนิกันติความพอบใจเห็นเพื่อนเขานั่งเขาคุยไปเห็นอันนู้นนี่เราไม่เห็นอยากจะเห็นนี่เขาเรียกนิกันติมีแหละอุปจิเลสอยู่ในญาณที่สามนะนี่สัมมาสัญญาณทั้งนั้นที่กล่าวมานี้ทีนี้เมื่อญาณเหล่านี้นี่เกิดขึ้นจะขึ้นญาณสี่ให้กำหนดถ้ากำหนดเห็นเนาะเห็นเนาะสามหนขาดงบตกใจเลยเข้าเขตญาณสี่นะนี่เอานิมิตต่างๆเป็นอารมณ์แล้วกำหนดเวทนาเจ็บเนาะเจ็บเนาะรู้ปวดเนาะเมื่อเนาะคันเนาะถ้าถึงยานสี่มันก็ดับวบพังอ่ะไปข้างหลังไปไวกลับปล่อยในยานสี่ถ้ากำหนดหายช้าๆอยู่ในยานสามทีนี้ถ้ากำหนดพองเนาะยุบเนาะพองยุบมันจะเบาลงเหลือนิดๆเท่าเส้นได้ขาดแวบตัวพังอ่ะไปนิดนึงไปไวกลับไวอันนี้อนัตตาชัดคนนี้แรงด้วยปัญญานี่คือยานที่สี่ถ้าอย่างนี้ถึงนิพพานคือว่าสุญญตานิพพานหรือสุญญตวิโมกคนนี้เห็นอนัตตาชัดแรงด้วยปัญญานี่บางคนเห็นอนิจจังพองรูปมันจะไวเข้าไวเข้าขาดวัดอันนี้อนิจจังชัดคนนี้แรงด้วยทานและศีลนี่คนที่เคยเล่นสมถะมามันจะแน่นอึดอัดเหมือนจะขาดตรงที่ตันขึ้นตันขึ้นแน่นเนาะแน่นเนาะขาดวัดลงไปนี่ยานที่สี่อนิจจังอยู่ทุกขังก็อยู่ที่นั่นสมมติเห็นอนัตตาพองยุบมันเบาลงมีอนัตตาอนิจจังก็อยู่นั่นอาการที่พองยุบเยานั่นเรียกว่าอนัตตา

แล้วอาการที่พองยุบมันสิ้นไปหมดไปเป็นอนิจจังพองยุบทนอยู่ไหนเป็นทุกขังอันเดียวกันนะอยู่ที่เดียวกันแต่อันหนึ่งชัดอนัตตาชัดอนิจจังทุกขังก็อยู่ที่นั้นถ้าเห็นอนัตอนิจจังชัดทุกขังอนัตตาก็อยู่ที่นั้นเห็นอันหนึ่งเห็นหมดเหมือนอย่างนี้เนี่ยดับหมดแล้วอาการที่ขันธ์5มันสิ้นไปเป็นอนิจจังอาการที่ขันธ์5ทนอยู่ในเป็นทุกขังจะบังคับไม่ดับไม่ได้อนัตตาเห็นอันหนึ่งเห็นหมดแต่ก่อนหลวงพ่อดูหนังสือไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าเทศสอนนางปัตตาจาราในธรรมบทว่าปัตตาจาราเอ้ยผู้ใดเห็นอนิจจังทุกขังตาก็เห็นแล้วนี่หลวงพ่อนึกว่าเห็นอันหนึ่งมันจะเห็นได้อย่างไรแต่พอมาปฏิบัติปัญหานี่มันจึงขาวโอ้ใช่เห็นอันหนึ่งก็เห็นหมดเพราะมันอยู่ที่เดียวกันพองน้องท้องที่นูนขึ้นไปดับลงไปแล้วนี่อนิจจังแปลว่าสิ้นและอาการที่พองยุบมันสิ้นไปนั่นคือมันทนไม่ได้มันจึงสิ้นไปในทุกขังไม่ใช่เจ็บปวดแปลว่าทนอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกข์แปลว่ายากขะแปลว่าทนไม่ได้มันก็สิ้นไปและอนัตตาบังคับไม่ได้พับหมดแล้วเพราะฉะนั้นทุกข์นี่มีสี่หนึ่งทุกขเวทนาทุกเจ็บทุกปวดนี่หลวงพ่อนั่งมันเหนื่อยก้นแล้วแน่อย่างนี้ไม่ต้องสอนหลวงพ่อหรอกเพราะอะไรมันนั่งนานมันก็เหนื่อยแล้วปวดเจ็บก้นขึ้นมานิดนึงแล้วแน่โยมก็เหมือนกันพลิกขนนพลิกขนิดแต่หลวงพ่อจะไม่ได้พลิกนะคนพลิกแสดงว่ามันเหนื่อยแล้วมาอย่างนี้ไม่ต้องสอนรู้กันดังนั้นแล้วลองนึกดูที่ธรรมพุทธเจ้ามาสอนแค่นี้นะอัศจรรย์ไหมไม่อัศจรรย์เลยไม่สอนเราก็รู้นี่ยังว่าจะโยมที่เอาใครเห็นสุนัขเดินมาเอาหนังสติ๊กยิงสิครับมันร้องสุดเสียงมันอะไรมันเจ็บมีใครบอกเปล่าๆเออนี่เขาเรียกทุกขเวทนาไม่ใช่ทุกอริยสัจสองทุกขสภาวะหิวข้าวหิวน้ำปวดฉี่ปวดเยี่ยวเมื่อกี้หลวงพ่อมาต้องขอเข้าห้องน้ำถึงว่าเทศไม่ไหวประเดี๋ยวมันปวดฉี่แล้วนี่ทำไงอ่ะเออต้องเอาออกซะก่อนยืนมานั่งเทศให้โยมฟังได้ยังไม่ต้องสอนนะเออมีองค์นึงเจ้าคุณอย่าออกชื่อเลยท่านไปฉันเพลบางกรวยทีนี้วันนั้นอาหารไม่ค่อยดีเออมาเรือท้องไม่ดีมันจะต้องล่วงออกมาแล้วทำไงเนาะห้องน้ำห้องส้วมมีในเรือมีแต่คนเต็มเรือหมดมองทางไหนก็มีแต่น้ำมีแต่นั่นคนไม่มีที่จอดเรือแล้วก็อดมามันก็ไหลออกก่อนแล้วนี่ทำไงก็นั่งเฉยไม่ว่าอะไรหรอกพอถึงท่าประจันที่ต่างตกน้ำกระโดดต้มล้างเสร็จค่อยขึ้นกุฏินี่ทุกข์ไหมโยมลองนึกสิมันทุกข์ใช่ไหมนั่นเอ้ยมันต้องสอนอย่างนี้ก็เรียกทุกขสภาวะหิวข้าวหิวน้ำปวดขี้ปวดเกี้ยวใครเป็นก็ทนไม่ไหวเหมือนกันทีนี้ทุกขลักษณะนักโทษเอาโซ่ผูกขาพลุงพลังบังคับไปทำงานเป็นแผลแล้วเสือจุ้ยเสือใบสะปมเราดูก็เดียวก็รู้อย่างนี้เป็นทุกขลักษณะแต่ส่วนทุกอริยสัจต้องสอนตัวของท่านนั่งอยู่ดีเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บนี่คือทุกแล้วเนี่ยแต่ท่านไม่รู้ว่ามันทุกแต่นั่งอยู่เนี่ยมันตัวปาทัดผีจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีทั้งนั้นหายใจเข้าไปครั้งหนึ่งก็มีแต่อนิจจังทุกขังตาหายใจออกมีแต่อนิจจังทุกขังตานั่งอยู่มันก็เกิดกระดับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะแต่เราไม่รู้ว่าเราทุกข์เราไม่รู้ว่าอะไรเพราะมันทุกข์ละเอียดอันนี้แหละมันบังไม่ให้เราเห็นอะไรบังสันตติคือความสืบต่อสันตติมีอย่างนี้รูปกำนามเนี่ยเอาผมหลวงพ่อนี่ก็แล้วกันผมท่านพระครูเหมือนกันโกนเมื่อขึ้น14ค่ำเนี่ยเห็นไหมนี่ยังไม่ถึงบรรพะแหวน8ค่ำนี่มันยาวออกมาชะนี้แต่ถ้ามานั่งดูให้หลวงพ่อเอากระจกมานั่งดูทั้งคืนจะไม่เห็นมันออกมาเลยเนี่ยเนี่ยแต่พอเผลอพับเดียวมันออกมาแล้วนี่เขาเรียกสันตติของรูปเล็บมือมันกันเนี่ยตัดเกลี้ยงถ้าท่านมานั่งดูจะไม่เห็นมันออกเลยแต่พอ7วันขี้เล็บดำปีแล้วมันจากไหนอ่ะเนี่ยนี่เขาเรียกสันตติของรูปแต่ที่นี่นามมันยิ่งกว่านี้หายใจเข้าไปครั้งหนึ่งจิตเกิดดับนี่ฟังนี่มันดับ17ขนาดจิตของท่านรูปดับไป1ขนาดมันจะละเอียดแค่ไหนอันนี้มันบังไม่ให้เราเห็นเรียกว่าสันตติวิธีจะเห็นต้องเพิกกำหนดนี่คือเพิกพองน้อนี่เพิกยุบน้อนี่เพิกไปเพิกมามันจะก็ขาดงบตกใจซะทีนึงเหมือนจอกมันอยู่ในน้ำอย่างนี้ผักตบชวาท่านแหวกปุ๊บมันก็เห็นน้ำใสปั๊บมันติดกันเนี่ยอันนี้เขาเรียกสันตติความสุดต่อต้องเพิกอันนี้จึงจะเห็นนักธรรมชั้นเอกไม่รู้เรื่องเลยสมเด็จพระเจ้าเขียนว่าอะไรบังไม่เห็นอนิจจังสันตติ
ทำไมเห็นเพิกสันตติแต่วิธีเพิกไม่บอกเลยแล้วหลวงพ่อเองเรียนนักธรรมเอกก็ไม่เคยถามครูและครูก็ไม่เคยอธิบายเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะถามแค่จำตำรามาก็พอแล้วครูก็เหมือนกันงั้นเรามากระจ่างชัดเมื่อเวลามาปฏิบัติปัญหานี่มันจึงจะแจ้งจึงจะชัดจึงจะเข้าใจอนิจจังอันหนึ่งแล้วสันตตินี่อันหนึ่งทำไมปฏิบัติกินไม่ลงเข้าใจยากเอาจบลงไปแล้วยานสี่หมดแล้วนะนี่ตัวปัญญาเริ่มยานสี่ถึงตรงนี้ทีนี้ยานห้าตัวเบาท่านยานสี่ของใครมีไหมตรวจให้ดีนะสันตติขาดวับเนี่ยมีไหมมียานสี่แต่ว่าระวังนะง่วงนอนคลายกันนะนะมันมีหกอย่างโยมหนึ่งปีติเวลาเกิดความอิ่มใจมันสงบเหมือนกันนะอันนี้ยานสามสองปัจสถิจิตเจตสิกสงบสงบพบลงไปเหมือนกันนะนิยานสามหนึ่งปีติสองปีสามสมาธิเวลามันดิ่งลงดิ่งลงพบสงบไปเหมือนกันนะสี่อุเบกขาเวลานั่งไปใจลอยไปคิดสนามหลวงไปคิดเที่ยวลงหนังหรือกีฬาครเวลาจิตเข้าผวังสงบพบลงไปเหมือนกันนะห้าง่วงนอนทีเนี้ยตัวหนักหนักซึมซึมค่อยก้มลงก้มลงสงบพบตาใสแก้วขึ้นมานี่ง่วงนอนนะประเดี๋ยวจะไปตีคมมาหมดว่ามันเป็นรูปนามเกิดดับที่แท้มันหลับมันต้องระวังนะประเดี๋ยวไปหลอกอาจารย์ว่าดับเห็นดับไหมเห็นประเดี๋ยวไม่ใช่ต้องระวังมันดื้ออยู่ตรงนี้ยานสามยานสี่ต่อกันตรงนี้นะถ้าเยอะยานสี่แล้วสบายใครจะมีบุญต้องยานสี่ทีนี้พอถึงยานห้าไม่ยากยานห้าตัวเบามือซ่อนกันบางทีหายอันนี้ไม่ยากตอนกันหายบางทีนั่งอยู่อย่างเนี้ยอากาศอย่างนี้ดีดีเนี่ยเวลานั่งมันลมพัดเนี่ยมันจะเกิดดับนั่งประเดี๋ยวครับประเดี๋ยวดับประเดี๋ยวดับอากาศอย่างนี้ดีมากเวลาปฏิบัติใต้ต้นไม้แต่อะไรแล้วดีเอานี่ยานสี่ยานห้าตัวเบามือซ้อนกันหายบางทีอ่ะพอถึงเลยถ้าเดินลงกลมขวาย่างหนอเหยียบลงไปน่ะมันไปชัดตอนเหยียบโน้นไข่นี่มันเหนียวเหนียวมันติดดินนี่ก็มีถ้าพองหนอสุดพองมันชัดยุบหนอสุดยุบมันชัดถ้าธรรมดามันตัวเบานี่ยานห้าพอยานหกมันจะลึกเสียวบางทีเด็กๆหนุ่มๆอย่างนี้ไวเราแทบกลัวไม่ทันเวลาสอบพับมันไปไวถ้าคนเฒ่าคนแก่ใครจะหน่อยจะให้อาจารย์สอบสมมติจะให้อาจารย์พระครูไปเรียนเป็นอาจารย์กรรมฐานต้องให้สอบคนแก่ๆยานมันขึ้นช้าหน่อยถ้าเด็กๆบางทีไม่ทันมันไวถ้าสอบคนแก่ๆแล้วบางทีไปช้าๆแต่ละยานแต่ละยานมันชัดนี่ยาน4เกิดพับยาน5 6 6นี่เสียวๆรู้สึกหวาดหวาดกลัวๆบางทีถ้าเป็นเด็กบางทีร้องมันเคยเห็นน่ะมันตกใจกลัวแต่ไปไวเด็กไปไวกว่าผู้ใหญ่ทีนี้ยานเจ็ดทีเนี้ยยานเจ็ดเวทนาประเดี๋ยวเจ็บประเดี๋ยวปวดประเดี๋ยวเมื่อยประเดี๋ยวเป็นโรคเคยเป็นโรคอะไรมันหายไปแล้วทำไมมันคืนขึ้นมาอีกแล้วเป็นโรคความดันคล้ายๆดันเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นโรคกระเพาะคล้ายๆกระเพาะอักเสบขึ้นมาอีกแล้วเป็นโรคฤทธิ์ดวงฤทธิ์ดวงออกมาอีกแล้วเหมือนมันเพิ่มขึ้นมาอีกที่จริงมันเป็นยานที่เจ็ดอาทิรวะมีทุกข์มีโทษของร่างกายของเราโอ้ยแต่ก่อนเรานึกว่าได้ท่านนั่งจริงๆนะแต่ก่อนไม่รู้สึกพอนั่งพอถึงยานนี้คันนิดมันก็รู้ตัวอะไรไตนิดนึงมันก็รู้เจ็บนิดนึงมันก็รู้คล้ายๆมันเยอะเหลือเกินชั่วโมงหนึ่งไม่รู้มาจากไหนจากไหนบางทีตัวก็นึกว่าร่างกายเรานี่เนาะไม่เห็นมีที่ไหนดีเลยเวลาธรรมดามีเนื้อมีปลาที่ไหนดีๆซื้อไปเขากินจะมาเอามักเอาผลนิดเดียวมันก็ไม่ให้เราเอาเนาะจิตมันก็เกิดพิจารณาถึงความไม่ดีของร่างกายเห็นทุกข์เห็นโทษต่อไปก็เกิดความเบื่อหน่ายเราโอ้ไม่อยากเกิดมาเป็นคนแล้วเมื่อไรมันจะพ้นเนาะเนี่ยมันมีแต่ทุกข์มีแต่โทษต่างๆนั่นนะอาหารก็น้อยนอนก็น้อยพูดก็น้อยเบื่อทานก็ทานนิดหน่อยอิ่มๆตื้อๆเคยแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่อยากแต่งเคยหวีผมหวีผ้าอะไรไม่ค่อยอยากหวีบางทีหน้าตาไม่อยากง้างหน้าเหมือนกับอยู่ในกลางแก้งแดดร้อนหญ้ามันถูกแดดเผาสมเด็จพระราชินีนี่ชัดชัดเวลามาถึงยาน8ใครพวกบริวารมานั่งล้อมเอ๊ะทำไมสมเด็จเป็นอย่างนี้เนาะหน้าตาคล้ายๆบอกบุญไม่ขลับเหมือนกับลูกตายล้านตายพ่อตายเมียตายเศร้าโศกเหมือนอย่างนั้นคนอื่นดูพับเขารู้เลยเนี่ยแต่อาจารย์ดูก็รู้แล้ววันนี้ลูกศิษย์อาการเป็นอย่างนี้นี่คือยานที่8เขาเรียกยานเบื่อบางทีเสียงอันนี้ก็โกรธง่ายเมื่อก่อนไม่เคยโกรธเรื่องอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่โกรธแต่ถึงตรงนี้ไม่ได้อาจารย์ต้องปลอบครูไม่ได้ถึงตรงเนี้ย
ใจน้อยมันดุหน่อยก็ไม่ได้ร้องห่มร้องไห้จะไม่เอาซะแล้วถ้าสมมติว่าพี่กับน้องไปเราสอบน้องเสร็จแล้วพอพี่ตอบเหมือนน้องให้ทำไมเหมือนน้องเท่านี้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟหาว่าไม่นั่นแล้วหาว่าไปทำเหมือนน้องน่ะทีนี้ถ้าไปมีแฟนวันนั้นผัวมาส่งอาหารผิดเวลาหน่อยโกรธหาว่าไม่เอาใจใส่แฮะพันทะเลาะไปเรื่อยที่จริงยานนี้เป็นยานเบื่อผู้ปฏิบัติต้องรู้ใจกันเมื่อยานนี้เกิดขึ้นก็ไม่ช้าถ้ากำหนดเสร็จมันก็หายเสร็จแล้วยานที่9ทีเนี้ยมุนจิตุกัมมจตายานยานที่4อุทยัพพยานเห็นความเกิดดับของรูปและนามยานที่5พังยานเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวยานที่6พยายานเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวยานที่7อาทินวายานเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปและนามยานที่8นิพพิทายานเบื่อหน่ายจิตใจกระวนกระวายยานที่9มุนจิตุกัมมจตายานอยากออกจากนี้อยากหลุดจากพ้นคันยานนี้คันแต่คันไม่ใช่คันนิดหน่อยมันคันโตไอ้คันยาน3คันแค่ตัวแมลงนิดนี่เนี่ยไอ้คันยานนี้คันมากหน่อยผิดปกติเหมือนกับมีเลือดมีไรไปนอนมันก็คันเราไปตากแดดมันก็คันเอาสบงจีวรไปฟอกมันก็ยังคันเอามุ้งไปตากมันก็ยังคันเอ๊มันเป็นอะไรใจก็คิดเราเนี่ยจะบทบุญวาสนาบารมีกันมั้งทำไปก็คงไม่ได้หรอกกลับบ้านดีกว่าแน่หยุดคิดแล้วมีเด็กคนหนึ่งอยู่นี่เรียนที่นี้เรียนมหาเรียนที่นี้วิทยาลัยศิลปากรนี้สอบเอ็นได้มาที่นี้พอมาถึงที่นี้เขาก็แม่ย่ายายของเขารักหลานคนนี้มากเสร็จแล้วตายเนี่ยไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็ไม่รู้ลูกสาวกับลูกเขยนี่แม่ตายแล้วนี่ใครจะไปทำบุญต่อให้แม่มูลนิธิวัดวัดธาตุเนี่ยลูกสองคนก็รับปากวันหนึ่งลืมปีหนึ่งเขาลืมมาเลยมาทวงเลยยืนอยู่หัวเตียงเลยบอกนายว่าจะไปเสียค่ามูลนิธิแม่ไม่ไปตื่นขึ้นมันจริงเลยรีบพากันมาทีนี้หลานคนเนี่ยรักมาก7เดือนมันคลอดแล้วต้องเข้าอะไรอ่ะเตาอบหรือเข้าอะไรนั่นน่ะเข้าอะไรอ่ะโยมแล้วเสร็จแล้วเขาก็คลอดมาได้รอดมาได้ยายรักเขามาเรียนที่นี่เขาสอบเอ็นได้ที่นี่ทีนี้พอสอบได้แล้วมันหนีโรงเรียนอ่ะเพื่อนชวนหนีเฮ้ยเราอยู่ในกรุงมาอยู่บ้านนอกอยู่ไปทำไมหนีไปเที่ยว7วันเอามาแล้วแม่อยู่สวรรค์หรืออยู่ไหนมาบอกแล้วนี่ทำไมไปดูหลานบ้างล่ะมันไปยังไงกันตกใจน้องมาดูสิผัวกับเมียขี่รถมาที่นี่พอมาลูกไม่เห็นนะตามไปหาไปเที่ยวต่อมาเข้าเรียนจบที่นี่ไปต่อที่ฝรั่งเศสไปต่อฝรั่งเศสจบปริญญาทางนี้ไปต่อปริญญาโทแล้วก็มาเยี่ยมบ้านพี่กายเนี่ยเอามาบวชหลวงพ่อเป็นวชาบวชให้นี่พอทำไปถึงยาน9นี่เด็กคนเนี้ยได้15วันบวช15วันโอ้ยผมไม่เอาแล้วผมเบื่อผมจะศึกไปอยู่กับแม่ว่านั่นสินี่เห็นมั้ยเค้ายานม้วนเสือเดี๋ยวนี้เค้าเรียกยานม้วนเสือมันม้วนจริงๆนะโบราณเรียกว่ายานม้วนเสือผมจะไปอยู่กับแม่มันจะศึกเอาจีวรหรอกบอกเธอนั่งเดี๋ยวนี้นั่งตรงนี้หลวงพ่อบอกเอาเก้าอี้มานั่งตรงนี้กำหนดหัวใจเบื่อน้อง

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เราเองนี่เป็นนักแต่งนิยายนะแต่ชอบแต่งนิยายน้ำเน่าแต่งอยู่ทุกวันเลยความคิดของเรานี่แหละสร้างเรื่องสร้างราวเป็นนิยายน้ำเน่าทั้งนั้นเลยนิยายน้ำเน่าแต่งกันอยู่ทุกวันแต่งยังไงถ้าเราชอบสิ่งไหนเนี่ยก็คิดว่ามันดีอย่างโน้นคิดดีอย่างนั้นดีอย่างนี้บางทีคิดหาเหตุผลมามันเกินความเป็นจริงชอบอะไรนี่ก็พยายามหาเหตุผลมาหว่านล้อมเกินความเป็นจริงสิ่งที่เสียคิดไหมไม่อยากคิดสนับสนุนฝ่ายตัณหาแล้วคิดแต่อะไรที่มันดีเกินความเป็นจริงนี่เพราะเราชอบนะคนที่เราชอบเราก็คิดแต่ว่าเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นแต่ความไม่ดีมีอยู่ไหมมีแต่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราลำเอียงลำเอียงเพราะความชอบความรักเกิดฉันทาคติเกิดฉันทาคติลำเอียงเพราะความรักอ้าวนิยายอีกเรื่องนึงที่เราก็แต่งอยู่ทุกวันนั่นแหละถ้าไม่ชอบสิ่งไหนเนี่ยไอ้สิ่งนั้นก็แย่ไปหมดเลยนะคนที่เราไม่ชอบเนี่ยหาความดีไม่เจอเลยนะนี่แหละเห็นไหมของที่เราไม่ชอบเนี่ยมองอะไรเนี่ยมันก็เบื่อไปหมดเลยนะไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะอยากจะโละทิ้งน่ะเห็นไหมทั้งที่มันยังมีคุณค่าอยู่ของทุกอย่างมีดีมีเสียในตัวเราก็แต่งซะเกินความจริงเวอร์เกินความจริงเพราะเราลำเอียงลำเอียงเพราะความชังโทสะคติใช่ไหมสิ่งไหนที่เราไม่รู้ก็คาดเดาเอาเกินความเป็นจริงเขาจะจัดแปลรูปองค์กรของเราเป็นบริษัทเอกชนนี่ไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะเดาเอาเลยมันจะต้องเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นยังไงเดาไปเดามาเนี่ยวิตกจริตเลยนะฉันไม่เอาแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเห็นไหมนี่แหละมันเกิดโมหะคติเป็นเพราะไม่รู้คาดเดาด้วยความลำเอียงลำเอียงด้วยความไม่รู้ความไม่รู้ก็คือความเขลาสังเกตดูสิอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยพอรู้มันจะเกิดอย่างงี้โอ้มีตกกังวลสารพัดเลยสร้างเรื่องสร้างราวเกินความเป็นจริงรัฐวิสาหกิจบางอย่างแปลรูปไม่ได้สักทีเลยหรือบางอย่างนี่นะในอดีตที่ผ่านมาเหมือนกันเราคิดมีตกกังวลแต่เอาจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเห็นไหมแต่ความคิดของเราเนี่ยทำร้ายตัวเราเองเนี่ยไปสักเท่าไหร่แล้วสิ่งใดที่กลัวก็แต่งเรื่องร้ายเกินความเป็นจริงกลัวความมืดเดี๋ยวโผล่ไปความมืดจะเห็นแม่นาคปรากฏขึ้นจะเห็นผีกองกอยจะอะไรต่างๆบางคนไปวัดเนี่ยนะนอนไม่ได้เลยเพราะมีตุ๊กแกนอนอยู่ในกุฏิด้วยโอ้ยกลัวตุ๊กแกกลัวว่าเดี๋ยวตุ๊กแกกระโดดกอดคอเดี๋ยวตุ๊กแกจะเข้าไปกินตับโอ้ยมันกลัวได้ถึงขนาดนั้นน่ะสร้างเรื่องสร้างราวกลัวว่าลูกของเราเนี่ยนะจะสู้เขาไม่ได้จะต้องเอาไปติวจะต้องไปกวดวิชากลัวว่าลูกของเราจะน้อยหน้ากลัวว่าลูกของเรานี่นะจะเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้สารพัดกลัวจนมั่งกลัวสามีจะไปจะไปนอกใจมั่งกระจับผิดอย่างนั้นแหละกลัวเพราะความกลัวลำเอียงเพราะความกลัวพยาคติเพราะฉะนั้นความคิดของเราที่เราแต่งเรื่องขึ้นมาเกิดจากอคติของเราเราจึงเป็นนักแต่งนิยายน้ำเน่าใช่ไหมใครไม่เคยแต่งมั่งยังแต่งกันอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละไม่เอาหัดแต่งให้มันได้รางวัลพูลิเซอร์เป็นกวีซีไลฟ์ในท้องถิ่นของเอเชียก็ได้แต่งอย่างไรแต่งอย่างไรถึงจะได้รางวัลพูลิเซอร์แต่งอย่างไรถึงจะแต่งให้เป็นนิยายชีวิตจริงๆเลยโอ้นิยายชีวิตจริงนี่มันคลาสสิกมากนะแต่งว่าเราแก่เป็นธรรมดาจริงไหมจริงเราก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดาจริงไหมจริงเราก็ต้องตายเป็นธรรมดาก็จริงอีกนั่นแหละนี่แต่งอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลยนะไอ้แต่งเมื่อกี้เนี่ยไม่จริงสักอย่างเลยอาจจะจริงมั่งจริงไม่จริงมั่งนะแต่ไม่ค่อยถูกเป้าเต็มร้อยแต่งอย่างนี้ถูกเป้าทั้งหมดเลยนี่นิยายชีวิตที่เป็นจริงนะ
คิดไว้ล่วงหน้าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงถามว่าจริงไหมนี่ก็จริงอีกสิ่งทั้งหลายไม่สมบูรณ์นี่ก็จริงอีกสิ่งทั้งหลายบังคับไม่ได้ดังที่ปรารถนาก็ถูกอีกนั่นแหละเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาเนี่ยนิยายของจริงเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปนี่ก็จริงอีกนะเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเราจะทำกรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปนี่ก็จริงอีกนะไม่เห็นแต่งกันเลยพิจารณาสิคิดสิเตือนจิตเตือนใจสิเพราะสิ่งเหล่านี้เราต้องเจอแน่ๆเลยในวันใดก็วันหนึ่งเจอทุกอย่างเลยเราต้องเตรียมตัวก่อนที่จะเจอเพื่อเราจะได้มีหลักซ้อมไว้ก่อนยังไงซ้อมไว้ก่อนนะนี่สติปัญญาทำให้เราแต่งเราต้องมียุทธศาสตร์ในการคิดนะไม่งั้นความคิดของเราเนี่ยมันจะไม่มีพลังยุทธศาสตร์ของความคิดเนี่ยอย่างไรเรื่องอนาคตนี่ต้องคิดในแง่ร้ายไว้ก่อนทั้งหมดเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่คิดในแง่ร้ายไว้ก่อนมันอาจจะไม่สำเร็จก็ได้นะอาจจะต้องจากกันก็ได้นะอาจจะต้องเปลี่ยนไปก็ได้นะอาจจะไม่สมหวังก็ได้นะเนี่ยอาจจะต้องตายก็ได้นะทำไมจะต้องคิดในแง่ร้ายไว้ก่อนเพราะการคิดในแง่ร้ายเนี่ยนะเพื่อที่เราจะได้หาทางป้องกันแก้ไขสิ่งเหล่านั้นจะทำงานสิ่งใดต้องว่ามันอาจจะไม่สำเร็จก็ได้แล้วมาดูสิว่ามันไม่สำเร็จนี่มันไม่สำเร็จอย่างไรมันมีปัจจัยหลายอย่างเลยทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกถ้าปัจจัยภายในองค์กรเราอันนี้ปัจจัยภายในองค์กรแล้วนะไม่ใช่ตัวของเราแล้วนะปัจจัยภายในองค์กรเราที่จะมีต่อผลความสำเร็จทรัพยากรการบริหารนั่นแหละใช่ไหมคนงบประมาณวัสดุสิ่งของรวมทั้งเทคโนโลยีระบบการบริหารนี่มีปัจจัยเราคิดว่ามันอาจจะไม่สำเร็จก็มาดูที่ว่ามันจะไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะอาจปัจจัยภายในอาจจะไม่ดีพอก็มาเตรียมว่าเช็คแต่ละจุดว่าคนนี่ทำอย่างไรถึงจะให้มันสอดคล้องกับโครงการที่เราจะทำพยายามพัฒนาคนพยายามอะไรแค่นี้ทำดีที่สุดปัจจัยภายในแล้วนี่ยังมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลอีกใช่ไหมเราไม่รู้เลยว่าปัจจัยภายนอกมันจะมีโรคอะไรระบาดเข้ามาในช่วงนั้นสภาพสังคมจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้สภาพเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นโยบายของรัฐจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เห็นไหมถ้าอย่างนี้แล้วนี่จะไปหวังว่ามันจะสำเร็จตามเป้าหมาย 100% ได้อย่างไรมันอาจจะไม่สำเร็จก็ได้แต่เตรียมตัวไว้ก่อนพยายามสร้างเหตุปัจจัยที่จะรองรับปัญหาอุปสรรคไว้ก่อนเพราะเราคาดว่ามันจะต้องมีปัญหาใช่ไหมเราจึงมีการเตรียมการใช่ไหมเราคาดว่ามีปัญหานี่นะก็แสดงว่าเรามองในด้านร้ายไปก่อนถ้ามองอะไรแต่ดีไปหมดเลยเป็นยังไงเตรียมการไหมไม่เตรียมประมาทชีวิตก็เช่นเดียวกันต้องมองในแง่ร้ายไปก่อนถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงๆเป็นไงดีเห็นไหมถ้าเกิดขึ้นจริงๆเป็นไงเตรียมตัวไว้แล้วเตรียมใจไว้แล้วนี่อาตมาว่าเป็นยุทธศาสตร์ของความคิดคิดถึงเรื่องอนาคตต้องมองในแง่ร้ายไว้ก่อนคิดถึงเรื่องปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในปัจจุบันต้องมองในแง่ดีทั้งหมดเลยมันตรงกันข้ามเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใช่ไหมขับรถหลงทางก็ดีจะได้รู้จักทางใหม่ลูกทำผิดสอบตกก็ดีจะได้รับบทเรียน จะได้รับบทเรียนไม่งั้นไม่สำนึกหรอกสอนแทบตายก็ไม่สำนึกคราวนี้เขาเสียใจด้วยตัวเขาเองนะในการทำเขาเองนะเขาไปติดยาก็ดีมันจะได้แข็งแกร่งขึ้นมันจะได้สำนึกแล้วมันจะได้ไม่ทำอีกเป็นครั้งที่สองแต่บางคนมันก็ทำเป็นครั้งที่สองนี่แหละก็ต้องบอกว่าเอ้ยดีถ้ามองในแง่ร้ายเป็นยังไงโอ้ทุกข์นะแล้วมันแก้ไขได้ไหมแก้ไขไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องอนาคตนี่นะต้องมองในแง่ร้ายจะได้ตั้งหลักจะได้เตรียมใจแต่เรื่องเกิดขึ้นแล้วต้องมองในแง่ดีช่างมันเถอะมันเป็นอย่างนี้ก็ช่างมันเถอะลูกน้องทำผิดก็ช่างมันเถอะมันจะได้เรียนรู้
เออมันหยิ่งนักมันหยิ่งนักสมน้ำหน้ามันทำผิดเนี่ยมันจะได้เลิกหยิ่งสักทีนึงนั่นแหละไม่งั้นนี่บอกอะไรก็ไม่เชื่อต้องมองในแง่ดีเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเพราะเราได้เตรียมตัวเตรียมใจเราป้องกันได้ดีแล้วนะเห็นไหมเรื่องที่เนี่ยแล้วเราปลุกเร้าใจไม่ให้ท้อถอยเรามองในแง่ดีนะเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วผ่านมาแล้วในอดีตนำมาสอนใจนะไม่ต้องไปจมปลักอยู่กับอดีตมากนักหรอกอะไรที่มันเคยเจ็บช้ำตั้งใจไม่ต้องไปย้ำคิดย้ำจำให้จิตมันเศร้าหมองไม่ต้องไปจมปลักอยู่อย่างนั้นเอามาแค่เป็นเครื่องสังวรระวังต่อไปเป็นบทเรียนความทุกข์ทำให้แข็งแกร่งทำให้อดทนอุปสรรคปัญหานี่ฝึกให้ต่อสู้ให้พัฒนาทุกอย่างนี่เราก็เรียนมาแล้วนี่วิกฤตก็เป็นโอกาสแต่บางทีบางคนทำให้โอกาสเป็นวิกฤตชีวิตก็เหมือนการขับรถเอามาเป็นอุบายธรรมเลยเวลาเราขับรถเนี่ยนะเราต้องรู้จุดหมายใช่ไหมเราจะไปที่ไหนจะขับรถดุยดุยออกจากบ้านโดยไม่รู้จะไปไหนเนี่ยคนอะไรคนเสียสตินะคนที่คุมสติไม่ได้ไม่รู้จะไปไหนไม่มีจุดหมายเพราะฉะนั้นนี่ขับรถจะต้องมีจุดหมายว่าเราจะไปไหนชีวิตของเรามีจุดหมายหรือยังถ้ายังไม่มีก็ตั้งจุดหมายเสียเดี๋ยวจะเสียสติไปไม่รู้จะไปที่ไหนขับรถบนท้องถนนก็จะต้องรู้กฎจราจรไฟแดงก็ต้องหยุดเส้นทึบก็แซงไม่ได้ความเร็วไม่ควรเกินเท่าไหร่มีชีวิตอยู่ก็ต้องรู้กฎธรรมชาติกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเราควบคุมสภาพแวดล้อมบนท้องถนนไม่ได้หรอกไอ้รถคันหน้าขับเร็วๆหน่อยสิขับเป็นเต่าอยู่นั่นแหละฉันจะรีบไปบังคับรถคันหน้าได้ไหมบีบแต่แป้นๆๆเราเกิดอะไรขึ้นบางทีก็ควักปืนมายิงกันเลยนะเห็นไหมไอ้รถคันนี้อย่ามาแซงฉันเลยห้ามได้ไหมไม่ได้ไอ้รถคันนี้อย่าปล่อยควันดำออกมาสิฉันเหม็นไม่ได้ขอให้ไฟเขียวผ่านตลอดนะอย่าไฟแดงเลยเป็นไงไม่ได้บางทีก็มีรถคันหน้าขับเอื่อยๆทำให้เราปลายช้าชีวิตก็เช่นเดียวกันบางอย่างกีดกั้นเราทำให้เรานี่ไปเร็วไม่ได้บางอย่างมันก็แซงเราทำให้เราโมโหใช่ไหมปาดหน้าเราด้วยบางอย่างมันก็บางคันมันก็ปล่อยควันดำใส่เราเหม็นบางทีเราก็โดนปล่อยควันดำอยู่ในที่ทำงานทุกวันทุกวันนั่นแหละควันดำเป็นอะไรก็ไปพิจารณากันเราเองนั่นแหละแถมบางคนมันมาเฉียวเราด้วยนะบางคันน่ะใช่ไหมเราบุกไปเลยน่ะบางทีมันก็มาเบียดเราตกถนนเลยน่ะเราควบคุมไม่ได้หรอกใช่ไหมมีแต่เราเท่านั้นเราระวังเมื่อบนถนนมีภัยเราก็ต้องระวังอุบัติเหตุเราอย่าไปปล่อยควันดำใส่เขาเราอย่าไปขวางเขาเราอย่าไปเบียดเขาตกถนนเราอย่าไปปาดหน้าเขานี่แหละแล้วพยายามประคับประคองตัวเองไปให้ถึงจุดหมายแต่มาพิจารณาดูชีวิตก็เหมือนรถบนท้องถนนจริงๆเลยเหมือนกันกับรถนี่แหละจะไปเร็วอย่างใจก็ไม่ได้นะบางทีก็ต้องจอดนะบางทีก็ต้องถูกคนอื่นปาดหน้านะโอ้ยสารพันบนท้องถนนนะเหมือนชีวิตไม่มีผิดเลยนะนี่แหละเอามาเป็นอุบายทำสอนใจเราเนี่ยนะต้องหาตัวเองให้เจอนะหาตัวเองให้เจอในทางโลกเรามีหน้าที่ดูแลรักษากายของเราแล้วก็รักษาใจของเราด้วยแก้ไขจุดอ่อนพัฒนาจุดแข็ง
ในทางธรรมชีวิตนี้ก็คือรูปกับนามตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทำความเข้าใจนี้ให้ชัดเจนโลกก็ต้องรู้เนี่ยเดี๋ยวจะเฉยเดี๋ยวจะอยู่กับโลกอย่างเฉยอยู่อย่างขวางโลกต้องอนุโลมตามธรรมเนียมของโลกแต่อย่าไปหลงโลกอย่าไปหลงโลกีนะถึงตอนนี้ก็ฟังอีกสักเพลงหนึ่งเนาะ

แม้ชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝันตอนนี้มันน่าจะเลยวัยแห่งความฝันแล้วนะวันที่ผ่านมาไร้จุดหมายเราก็ปล่อยวันเวลาที่ผ่านมาให้ชีวิตล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจประสบการณ์ที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นบทเรียนให้เรามากพอที่เราจะได้เรียนรู้ให้เป็นมิตรกับตัวเองอยู่กับตัวเองรักชีวิตของตัวเองไม่มีใครหลอกที่จะเป็นมิตรแท้มิตรที่ดีมิตรที่ซื่อสัตย์เท่ากับตัวของเราเองเป็นมิตรต่อตัวเราเองมิตรภายนอกก็พึ่งไม่ได้จะดีขนาดไหนจะรักขนาดไหนเขาก็ไม่ได้เป็นสรณะที่พึ่งของเราได้ตลอดไปถ้าเราไม่รักตัวเองไม่หวังดีต่อตัวเองไม่พัฒนาตัวเองไม่สร้างคุณค่าคุณธรรมให้กับตัวเองใครเราจะทำให้เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำให้ตัวเองเท่านั้นเลยทำหน้าที่ให้กับตัวเองมากๆหน้าที่ต่อภายนอกก็ทำตามเหตุปัจจัยอย่าให้บกพร่องแต่ทำให้ตัวเองมากๆนะทุกคนมีบัญชีชีวิตอยู่ทั้งนั้นเลยถ้าพูดถึงบัญชีเราก็อาจจะคิดถึงบัญชีทางโลกในระบบบัญชีทางโลกนั้นมีรายรับมีรายจ่ายมีลูกหนี้มีเจ้าหนี้มีงวดระยะเวลาของการปิดบัญชีแล้วก็ปิดแล้วก็รู้ว่ากำไรหรือขาดทุนรายรับเรารับมาจากไหนรายรับนั้นเนี่ยเราอาจจะรับมาได้จากการทำงานหรือใครก็ได้ที่ให้เราอาจจะเป็นตัวเงินเป็นสิ่งของก็ได้รายจ่ายเราก็จ่ายได้หลายทางเพื่อในการดำรงชีพเพื่อในการเลี้ยงดูเพื่อเอนเตอร์เทนให้กับตัวเองถ้าเราจ่ายมากกว่ารายรับเป็นยังไงเราก็ขาดทุนเราต้องไปกู้ยืมเงินเขาเราก็เป็นลูกหนี้ถ้าเรามีเงินออมมากกว่าเงินจ่ายเราก็มีกำไรแล้วก็เงินไปฝากแบงค์ได้เราก็เป็นเจ้าหนี้ถ้าทำงานอยู่ในองค์กรก็จะมีงวดเวลาของการปิดบัญชีบางแห่งก็3เดือนครั้งรายไตรมาสบางแห่งก็6เดือนครั้งบางแห่งก็ปีละครั้งงบใหญ่ประจำปีบางแห่งก็ปิดงบกระแสเงินสดทุกเดือนเพื่อจะรู้สถานะทางการเงินนี่เป็นบัญชีทางโลกมีทรัพย์สินมีหนี้สินมีกำไรมีขาดทุนมีรายรับมีรายจ่ายบัญชีทางโลกเมื่อตายไปแล้วบัญชีอันนี้ตามไปได้ไหมไม่ได้บัญชีทางโลกทุกคนมาเนี่ยนะมาตัวเปล่าทุกคนมีทรัพย์สินทุกคนได้ใช้จ่ายสมบัติของโลกกำไรไหมทุกคนกำไรไหมกำไรเพราะเรามาตัวเปล่าถึงแม้เราจะติดหนี้แบงก์เนี่ยนะเราก็กำไรจากการเสพจากการบริโภคเยอะแยะพอตายไปแล้วแบงก์ตามไปทวงหนี้ไหมไม่หรอกเขาก็ไปไล่เบี้ยจากผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันก็รับภาระต่อไปหรือเขาก็ไปยึดเอาหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นบัญชีทางโลกทุกคนมาอยู่กับโลกมีกำไรหมดเลยใช่ไหมทีนี้ดูบัญชีทางธรรมบัญชีทางธรรมแหล่งที่เรารับเรารับจากทางไหนบ้างรับเยอะเลยนะรับทุกวันเลยนะรับจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละรับเรื่องราวต่างๆมารับผัสสะมาเห็นไหมเยอะเลยค
ควบคุมได้ไหมตัวรับนี่รายรับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้รายจ่ายเราจ่ายไปทางไหนบ้างจ่ายทุกวันเลยนี่ตั้งแต่เช้าจนถึงตรงนี้เราจ่ายไปไม่รู้มากน้อยเท่าไหร่แล้วนะทุกคนจ่ายทั้งนั้นเลยจ่ายทางกายวาจาใจเห็นไหมรับก็เยอะจ่ายก็แยะรับของดีๆมานี่ก็เยอะรับของไม่ดีมาก็แยะจ่ายในสิ่งที่ดีๆก็เยอะจ่ายในสิ่งที่ไม่ดีขาดทุนก็แยะเห็นไหมนี่แหละถ้าเราจ่ายไม่ดีเราก็ขาดทุนถ้าจ่ายดีๆเราก็มีกำไรมาดูการปิดบัญชีทางธรรมของเราเรารู้ไหมตอนนี้บุญกับบาปของเราอะไรมากกว่ากันไม่รู้เลยเคยปิดบัญชีไหมไม่เคยเลยน่าไม่เคยปิดบัญชีสักทีแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงวัวขาวกับวัวดำเนี่ยในคอกเนี่ยนะเราแค่ประมาณเข้าข้างตัวเองว่าวัวขาวน่าจะมากกว่าเห็นไหมนี่ประมาณเข้าข้างตัวเองเท่านั้นเลยนั่นแหละทีนี้นะเราก็ไม่รู้กำไรหรือขาดทุนบุญกับบาปต่อไปนี้หัดปิดบัญชีมั้งก่อนนอนทบทวนดูทบทวนดูวันนี้รับอะไรมาบ้างไอ้ที่มันเด่นๆจ่ายอะไรไปไอ้จ่ายที่ขาดทุนมีอะไรมั้งแค่ปิดประจำวันนี่นะก็ยังจำไม่หวัดไม่ไหวเลยใช่ไหมแล้วมันจะไปรู้ได้ไงงบวันนี้เนี่ยเราก็คิดข้างตัวเองกำไรอยู่เรื่อยแต่มันคือขาดทุนอยู่นั่นแหละต้องปิดทันทีเลยรับปุ๊บปิดเลยจ่ายปุ๊บปิดเลยคืออะไรสติพิจารณาที่พุทธองค์บอกว่าก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำขณะคิดขณะพูดขณะทำหลังคิดหลังพูดหลังทำพยายามปิดให้มันได้เร็วคิดไปแล้วพูดไปแล้วทำไปแล้วโอ้ยมันกำไรหรือขาดทุนปิดตรงนั้นแหละถ้าขาดทุนโอ้ยนี่ขาดทุนแล้วนะเดี๋ยวต้องหากำไรต้องหากำไรไม่อย่างนั้นนี่หัวดำมันจะเยอะเพราะฉะนั้นนี่ให้มีสติให้มีปัญญาที่แคล้วคล่องว่องไวบัญชีทางโลกทุกคนมีกำไรแต่ตายไปแล้วเอาไปได้ไหมไม่ได้บัญชีทางธรรมกำไรเอาไปได้ไหมได้ขาดทุนเป็นไงติดตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะลงทุนบัญชีไหนมากกว่ากันเรามี2พอร์ตให้ลงทุนนะพอร์ต A เป็นบัญชีทางโลกพอร์ต B เป็นบัญชีทางธรรมถ้านักลงทุนแล้วจะลงทุนในพอร์ตไหนมากกว่ากันพอร์ต B แต่ทุกวันนี้เราลงทุนที่พอร์ตไหนพอร์ต A เห็นไหมไปลงทุนที่มันชั่วคราวแต่ไม่ลงทุนไอ้ที่มันยั่งยืนนี่ได้หลักไปแล้วนะแต่ไม่รู้จะเอาไปทำหรือเปล่านะ ทำนะเอาไปใช้สักหน่อยก็ยังดีเอ้าก่อนจะจบจะฝากโครงเอาไว้โครงนี้ไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องแล้วจำไม่ได้ว่าใครแต่งเพราะได้ยินตั้งแต่อายุ11 12ขวบได้ยินทีเดียวแต่มันเกิดจำขึ้นมาเข้าใจว่าน่าจะเป็นหม่อมหลวงปิ่นแต่งเวลาไปเรียนพิเศษนี่ครูเขาเอาหนังสือน่าจะเป็นสีสัปดาห์น่ะหนังสือสมัยเก่านู้นตั้งแต่เมื่อสัก50ปีที่แล้วน่ะ มาอ่านให้ฟังแล้วอ่านทีเดียวมันเกิดจำได้เลยนะเอาฟังนะเสียงครูสอนสิทธิ์แล้วเลือนหายเหมือนคลื่นกระทบชายฝั่งน้ำคำสอนสั่งสลายเลือนหมดฉะนั้นหรือเหนื่อยอ่อนซ่อนส่วนช้ำชอกไว้ในสวงเวลาล่วงเขตข้ามขวบปีสิทธิ์ห่างต่างเมืองมีแยกย้ายบางคนสบโชคดีเป็นสุขบ้างก็สบโชคร้ายเดือดร้อน
แรงทวีเมื่อมีความทุกข์เข้าคลองเรือนใจเหยหลับอยู่ก็ดูเหมือนขุ่นข้องครั้นหวังหาสิ่งเตือนสติอาจแว่วเสียงครูก้องอีกครั้งคลาจนโอ้ทำไมฟังทีเดียวจำได้กันดูตั้ง3บทนะที่เอามาพูดนี่ก็ไม่แน่ใจว่าถูกหมดทุกอย่างเต็มอย่างน้อย 80% เชื่อว่าจะถูกโอ้กินใจมากเลยนะเราเองก็เป็นครูบาอาจารย์นะเวลาร่วงเขตข้ามขวบปีสิทธิ์ห่างต่างเมืองมีแยกย้ายสอนจนจบไหมเนี่ยแต่ละคนก็ไปเนี่ยบางคนศพโชคดีมีสุขบางคนก็สำเร็จบ้างก็ศพโชคร้ายเดือดร้อนแรงทวีเมื่อมีความทุกข์เข้าคลองเรือนใจเหยเมื่อมีทุกข์หลับอยู่ก็ดูเหมือนขุ่นข้องย้ำหลับนี่นะก็ฝันร้ายครั้นหวังหาสิ่งเตือนสติอาจแว่วเสียงครูก้องอีกครั้งคลาจนก็หวังว่าธรรมบรรยายที่ว่าตั้งแต่วันต้นๆจนถึงวันนี้เนี่ยนะจะเป็นสิ่งเตือนสติเวลาทุกข์เวลาเดือดร้อนอาจแว่วเสียงครูก้องอีกครั้งคลาจนนะเพราะฉะนั้นนี่ธรรมบรรยายช่วงนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอเจริญพรกับญาติโยมทุกท่าน

หัวข้อการบรรยายเรื่องอริยสัจ4และมรรคมีองค์8ที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนี่เป็นหัวข้อที่บรรยายใหม่ได้ปรึกษาพระอาจารย์ชายาท่านก็บอกว่าควรที่จะนำมาบรรยายเพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พุทธองค์ตรัสรู้ก็อยู่ที่ตรงนี้แหละเราก็ได้ยินได้ฟังคุ้นเคยกับอริยสัจ4เนี่ยมาตั้งแต่ศึกษาพุทธศาสนาสมัยเรียนหนังสืออยู่เรื่องมรรคมีองค์8นี่เวลาเราปฏิบัติธรรมเราก็ว่าต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์8นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นบางทีเราก็ไม่ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ก็เลยถือโอกาสจะรวบรวมเรียบเรียงเนี่ยมาบรรยายให้อาจารย์ฟังตามเวลาที่พอจะเอื้ออำนวยและตามสติปัญญาที่อาตมามีอยู่เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่คิดจะไปโปรดผู้ใดหรอกเพราะธรรมที่ตรัสรู้เนี่ยลึกซึ้งมากเลยมันเป็นเรื่องทวนกระแสของโลกยากที่ใครจะเข้าใจได้ยังกระทั่งพระพรหมมาอาราธนาให้โปรดหรือสั่งสอนเผยแผ่พระศาสนาผู้ที่ผู้ต้องระลึกถึงที่น่าจะเข้าใจธรรมอันลึกซึ้งนี้ได้ก็คือพระอาจารย์สองท่านที่ไปศึกษาอยู่คืออลาลดาบทและอุทกดาบทแต่ก็ได้ทราบด้วยขายพระญาณว่าทั้งสองท่านนี่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้เองไปอยู่ชั้นอรูปพรหมเนาะเพราะอลาลดาบทก็ได้รูปฌาน4อรูปฌาน3อุทกดาบทก็ได้รูปฌาน4อรูปฌาน4คือได้ฌาน8นี่สุดยอดของการทำสมาธิเลยแต่ทั้งสองท่านนี่ก็ได้แต่สมถะหรือสมาธิไม่รู้เรื่องวิปัสสนาก็เลยไปติดค้างที่ชั้นอรูปพรหมจะต้องไปอยู่ที่นั่นเนี่ยโอ้โหหลายกับนะหลายกับนานมากต่อมาที่เราลึกถึงก็คือปัญจวัคคีย์เราทราบโดยข่ายพยานว่าโอ้อยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันห่างจากพุทธคยาที่ตรัสรู้ประมาณสัก200กว่ากิโลเมตรก็เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่ปลีกตัวจากพระโคดมมาก็เนื่องจากว่าเห็นว่าเลิกทรมานกายเพราะปัญจวัคคีย์หรือว่าคนอินเดียสมัยนั้นเชื่อว่ากิเลสเนี่ยมันอยู่ที่กายถ้าเสพสุขบำรุงบำเรอเนี่ยนะมันก็เลี้ยงกิเลสเพราะฉะนั้นจะเอากิเลสออกนี่จะต้องทรมานกายส่วนใหญ่เชื่อกันอย่างนี้เลยนะแล้วเมื่อเห็นพระพุทธองค์ตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยเลิกทรมานกายก็ขาดความเชื่อถือขาดความศรัทธาก็ปลีกตัวมาอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันครั้นพระพุทธองค์เสด็จไปจนจะถึงปัญจวัคคีย์ก็เห็นหลายๆว่าอ้อพระโคดมมาแล้วสงสัยคงจะหมดท่าแล้วล่ะคงจะมาอาศัยพวกเราแล้วล่ะพวกเราอย่าไปร่วมสังฆกรรมด้วยเลยถ้ามาเนี่ยนะเราก็ทำไม่รู้ไม่ชี้แล้วกันจะให้ไปปรนนิบัติวัฏฐากอย่างเดิมนี่ไม่เอาเพราะหมดศรัทธาแล้วท่านพระองค์เสด็จมาใกล้โอ้พระชวีวันรัศมีหรือบารมีเนี่ยฉายออกมาปัญจวัคคีย์ได้พี่นะใกล้เนี่ยแต่ละคนเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจหมดเลยนะไม่ได้ปรึกษาก่อนแต่เปลี่ยนใจหมดเลยบ้างก็ออกไปต้อนรับถือย่ามบ้างก็หาน้ำไว้ล้างพระบาทหาน้ำไว้ให้ฉันบ้างก็ปัดที่ปัดทางปูอาสนะให้แล้วเมื่อเสด็จประทับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังสงวนท่าทีอยู่นะยังสงวนท่าทีในการที่จะให้การยอมรับเคารพนอบน้อมพุทโธเห็นเฉยเมยอย่างนั้นพุทโธก็ว่าเราได้ตรัสรู้แล้วได้บรรลุถึงธรรมอันวิเศษได้รู้แจ้งในอมฤตธรรมแล้วปัญจวัคคีย์ก็ไม่เชื่อโอ้ขนาดทรมานกายถึงขนาดนั้นยังไม่ได้อะไรเลย
แล้วมาเลิกทรมานกายมาเสวยอาหารอย่างเดิมอย่างนี้เราจะไปรู้อะไรพุทโธตรัสอย่างนี้ถึง3ครั้ง3คราเนี่ยว่าดูก่อนปัญจวัคคีย์แต่ก่อนเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยนะเราเคยพูดอย่างนี้หรือเคยบอกพวกเธอหรือว่าเราได้บรรลุอมฤตธรรมเออปัญจวัคคีย์เฉลียวใจว่าเออไม่เคยพูดเลยนะเพราะฉะนั้นนี่ที่พระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะมีอะไรดีๆมานั่งใกล้ๆเถอะเราจะแสดงธรรมให้ฟังปัญจวัคคีย์ก็มายอมฟังธรรมอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยพระองค์ก็ตรัสว่าทางสามสายหรือทางสามแพร่งนั้นเนี่ยสายแรกคือกามสุขขันธิกานุโยโคหรือกามสุขขันธิกานุโยคคือการหมกมุ่นอยู่ในกามไม่ใช่หนทางของบรรพชิตไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นได้ผู้ที่เสพกามอยู่เนี่ยหมกมุ่นอยู่ในกามอยู่เนี่ยนะไม่มีทางที่จะรู้แจ้งเห็นธรรมนะปัญญวัคคีย์ชอบเพราะปัญญวัคคีย์ก็คิดอย่างเดียวกันแล้วตัวเองเนี่ยก็เลิกเสพในกามอุตส่าห์มาเป็นนักบวชมาบำเพ็ญภาวนาแล้วก็ทรมานกายก็เพื่อคิดว่าเนี่ยจะได้บรรลุธรรมแต่พระองค์ก็ว่าอันนี้ไม่ใช่ทางบรรลุธรรมอันนี้ปัญจวัคคีย์เห็นด้วยแล้วก็ตรัสต่อไปว่าการทรมานตนหรืออัตตะกิลมัฏฐานุโยคก็ไม่ใช่หนทางที่จะรู้แจ้งเห็นธรรมโอ้ปัญจวัคคีย์ไม่ค่อยชอบนะเพราะตัวเองเนี่ยคิดว่าอย่างนี้แหละอัตตะกิลมัฏฐานุโยคนี่แหละเป็นทางที่จะบรรลุธรรมแต่พุทโธก็ไม่ใช่หรอกทรมานตนให้ลำบากเปล่าเนี่ยปัญจวัคคีย์ก็รู้สึกขัดใจพุทโธจึงแสดงต่อไปว่าเราได้ค้นพบทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายนี้แหละที่จะนำไปสู่ความสำเร็จรู้แจ้งเห็นจริงนะไม่เคยมีใครพูดถึงทางสายกลางมาก่อนปัญจวัคคีย์ไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์พูดถึงมัชฌิมาปฏิปทาปัญจวัคคีย์ก็เลยสงสัยว่าหมายถึงอะไรคืออะไรตั้งอกตั้งใจฟังเลยทีนี้ในเรื่องทางสามสายนี้กามสุขขาลิกานุโยคหรือหมกมุ่นอยู่ในกามนั้นเนี่ยนะมีผลเสียมีโทษมากกว่ามีคุณ

แต่จะบันดาลความสุขให้แต่เรื่องกามไม่ว่าจะเป็นวัตถุกามก็ดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในยศถาบรรดาศักดิ์ในสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะมันให้ความสุขน้อยแต่มันมีทุกข์มากกว่าจะหามาได้ก็ต้องทุกข์หามาแล้วก็ยังทุกข์ในการดูแลรักษานอกจากนี้แล้วเนี่ยนะก็ทำให้เกิดราคะอยากได้อยากมีอยากเป็นเห็นคนอื่นเขาได้มีเป็นก็อยากได้อย่างนั้นมั่งก็เกิดราคะหรือเกิดโลภะอ้าวครั้นไม่ได้อย่างที่ปรารถนาเนี่ยก็ขุ่นเคืองก็เกิดโทสะนะทั้งนี้เพราะไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงก็คือมีโมหะไปยึดติดในกามนั่นเองแล้วก็ประมาทมัวเมายินดีในสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นเสียไปก็ทุกข์ก็เศร้าหมองพุทโธตรัสว่ากามเป็นของต่ำทรามเป็นของต่ำทรามไม่เหมาะกับเพศบรรพชิตทีนี้ก็พูดถึงโทษของการทรมานตนหรืออัตตะกิลมัฏฐานุโยโคว่าทำให้เกิดทุกข์กายนะบางคนทรมานอย่างพุทธองค์นี่นะตอนทรมานกายเนี่ยโอ้ลองไปอ่านดูในพุทธวัตรทรมานตัวเองเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะทรมานได้อย่างนั้นไม่อาบน้ำนี่เป็นแรมเดือนแรมปีเลยนะจนกระทั่งหนังนี่เป็นสังกตังตกสะเก็ดกินเนี่ยนะก็ไม่ใช้ภาชนะนะใช้มือเนี่ยเก็บกินเสื้อผ้าก็ไม่นุ่งไม่ห่มเลยแล้วก็เลิกกินอาหารเนี่ยจนกระทั่งสลบเกือบตายเลยนะจนกระทั่งเด็กเลี้ยงโคมาเจอเข้าเอานมโคเอานมแพะเนี่ยกรอกใส่ปากถึงฟื้นขึ้นมาแล้วจึงทบทวนว่าโอ้โหเราทรมานกายที่สุดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงก็เลยคิดทางสายนี้มีประสบการณ์แล้วก็เลยเห็นโทษว่าเออมันไม่ใช่นะทำให้ทุกข์กายและทำให้หลงคิดว่าอันนี้แหละใช่อันนี้แหละใช่เมื่อหลงแล้วก็ยึดติดเสียเวลาเพราะไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์พุทโธก็ได้แสดงมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางว่าฝั่งซ้ายก็อัตตะกิลมัฏฐานุโยคหรือทรมานกายฝั่งขวาก็กามสุขขันธิกานุโยคคือเสพกามให้อยู่ดีมีสุขนั่นแหละทางสายกลางนี้ประกอบด้วย8อย่างด้วยกันเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8มรรคแปลว่าทางอริแปลว่าประเสริฐนะมีองค์8ก็มีอยู่8อย่างเหมือนถนนน่ะเป็นถนนสายเดียวแต่มี8เลนไม่ใช่ถนน8สายถนนสายเดียวแต่มี8เลนเราก็เห็นทั่วไปถนนที่มี8เลน10เลนเราก็เห็นเลนแรกสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเลนที่2สัมมาสังกัปปะดำริชอบที่สามคือสัมมาวาจาที่สี่คือสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาก็เจรจาชอบสัมมากัมมันตะก็คือมีการกระทำที่ชอบสัมมาอาชีวะก็เลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีพชอบอันที่หกก็คือสัมมาวายามะมีความเพียรชอบอันที่เจ็ดสัมมาสติมีสติหรือระลึกชอบและอันที่8สัมมาสมาธิมีสมาธิชอบทั้ง8องค์ด้วยกันนี้ตัวสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบนี่เป็นหัวกระบวนที่จะนำมรรคองค์อื่นๆนี่ตามมาตัวสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะความเห็นชอบและการดำริชอบนี่จัดอยู่ในหมวดของปัญญาปัญญาก็คือความคิดพิจารณาไตร่ตรองแล้วเห็นว่าโอ้สิ่งนี้แหละที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเห็นไหมต้องมีความเห็นชอบมาก่อนเมื่อเห็นชอบสิ่งไหนก็เกิดดำริขึ้นมาดำริว่าจะทำอย่างไรถึงจะได้บรรลุผลเพราะฉะนั้นเห็นชอบกับดำริชอบนี่เป็นปัญญาส่วนเจรจาชอบสัมมาวาจา
การกระทำชอบสำ

ปากัมมันตะเลี้ยงชีพชอบสัมมาอาชีวะนี่เป็นหมวดของศีลและสัมมาวายามะมีความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิคือมีสมาธิหรือตั้งใจมั่นชอบนี่เป็นหมวดของสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาสามหมวดก็ขึ้นด้วยปัญญาศีลสมาธิแต่มันเพี้ยนมาในสมัยนี้เป็นศีลสมาธิปัญญาเอาปัญญาไปไว้หลังสุดเลยหลวงพ่อทูลบอกว่าเลี้ยงไม่ถูกอ่ะถ้าไม่มีปัญญาขึ้นมาก่อนนี่มันจะไปเจรจาชอบได้ยังไงมันจะไปทำสมาธิชอบได้ยังไงมันจะไปทำความเพียรชอบได้ยังไงมันเป็นมิจฉาไปหมดเลยจะต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ชอบก่อนถ้ามีเวลาจะพูดเรื่องมรรคแถมนะแต่ชานี้จะตั้งใจเอาเรื่องอริยสัจ4ให้เอาไปแอพพลายให้ใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

มีสติสำรวมกายของเราการนั่งสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงให้กายมีเสถียรภาพที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเพราะเราตั้งใจปฏิบัติจริงจริงทั้งกายของเราด้วยจริงทั้งใจด้วยเพื่อต้องการเห็นธรรมะของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาพระองค์ก็ทำมาอย่างนี้พระอริยะเจ้าทั้งหลายก็ทำมาอย่างนี้ให้เราถือเชื่อว่าที่เราปฏิบัตินี้เราปฏิบัติตามอริยวงศ์เรียกอริยวงศปฏิปทาพระอริยเจ้าทุกๆองค์แต่ก่อนท่านก็เป็นปุถุชนชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเหมือนกับพวกเรานี่แหละไม่ใช่ว่าท่านเกิดมาเป็นพระอริยะทีเดียวบางองค์บางท่านก็ไปเกิดในตระกูลทุกข์ยากลำบากบางองค์บางท่านก็เป็นนักเลงมาก่อนโดยมารู้ตัวเองว่าได้เป็นอริยะหรือมีคุณธรรมที่ได้ทำไว้ไม่มีเรื่องเล่ามาก่อนเลยแต่เมื่อพบพระพุทธเจ้าได้พบพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้ใกล้ชิดได้ฟังธรรมเกิดความรู้ตัวเกิดความเลื่อมใสขึ้นมามีความสนใจตั้งใจปฏิบัติเลิกละกิจการที่มีอยู่ซึ่งไม่ใช่เป็นหนทางที่ให้เกิดความบริสุทธิ์สงบละเอียดอ่อนแล้วมาตั้งใจปฏิบัติตามอริยปฏิปทาในอยู่อินทรีย์สังวรนี่ก็เป็นอริยปฏิปทาสำรวมกายหรือสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจนี่ก็สำรวมอินทรีย์คืออินทรีย์นี้เป็นประตูตาก็จะต่อไปกับรูปก็จะทำให้เราหลงไปตามอาการเหล่านั้นสติของเราไม่ดีจิตใจก็จะไม่สงบจะได้ประสบแต่ความเศร้าหมองความทุกข์เนื่องด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้มีสติสำรวมตาสำรวมหูในการฟังเสียงได้ยินเสียงอะไรก็ตามให้มีสติระลึกสำรวมเมื่อเราไม่สำรวมแล้วเสียงเหล่านั้นจะมาครอบงำจิตใจของเราให้เกิดความหวั่นไหวหวาดกลัวสะทกสะท้านต่างๆโดยไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นท่านสอนให้มีสติหนึ่งอริยวังสปฏิปทาสำรวมจมูกเมื่อได้กลิ่นอะไรมาก็ต้องพิจารณาให้เป็นธรรมให้รู้ความจริงในกลิ่นนั้นเราก็ทำจิตใจของเราให้ระงับจากความหวั่นไหวในสิ่งเหล่านั้นได้สำรวมลิ้นให้รู้จักรสต่างๆนั้นก็เพียงแค่ลิ้นเท่านั้นแหละดอกนั้นก็หายไปเราก็ไม่หลงในลิ้นในรสจนติดจนไม่สามารถจะเจริญปฏิบัติสมณธรรมได้เพราะติดในสิ่งเหล่านี้โพธิภพคือกายการนั่งการยืนเดินนอนเราก็สำรวมไม่ปล่อยหามาบำรุงบำเรอเพื่อเอาความสุขจากอันนี้โดยส่วนเดียวผลที่สุดความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นมันไ
มั่นคงถาวรไม่ปรากฏเพราะกองทุกข์มันมีอยู่ภายในเราไม่ได้แก้ไขเราไปแก้แต่ทางนอกมันแก้ไม่ได้แก่ไม่ถูกทางสำรวมใจในการนึกอารมณ์ธรรมะต่างๆที่เกิดขึ้นในใจต้องเลือกให้มีสติรู้ว่าควรคิดหรือไม่ควรคิดถ้าเราคิดแล้วมันจิตมันฟุ้งไปเปล่าๆไม่เกิดความสงบไม่เกิดความรู้จริงในทางธรรมในสำรวมอินทรีย์หกโภชเนมัตตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคไม่หมกมุ่นหาความสุขในอาหารอย่างเดียวถ้าเราติดสุขอาหารแล้วเราก็จะไม่ได้ความสุขในทางธรรมอาหารที่ได้มาเราก็จะต้องดิ้นรนเสาะแสวงหาหมดไปก็ต้องดิ้นรนอยู่ตลอดความสุขอย่างนี้ไม่มั่นคงไม่ถาวรพระพุทธเจ้าพระองค์ได้พิจารณารู้แจ้งแทงตลอดแล้วเราบริโภคพออยู่ได้แล้วก็ได้เอาจิตใจมาภาวนาปฏิบัติรู้จักประมาณเมื่อเรามาปฏิบัติรู้จักประมาณภาวนาเอาเมื่อเดียวมันก็พออยู่ได้แล้วชาคริยานุโยคประกอบเป็นคนตื่นคือตื่นเบิกบานด้วยพุทโธเบิกบานด้วยธรรมเบิกบานด้วยแม้แต่เรา มาตรวจดูที่เราไม่หยุดปฏิบัติตามทางอริยวาทอริยวงศ์ในวันตลอดวันเราก็ได้ปฏิบัติแต่ตั้งอยู่ในกุศลทั้งกายแล้วก็นั่งนั่งเราก็นั่งกำหนดมีสติพิจารณาธรรมเราเดินก็พิจารณาธรรมยืนก็พิจารณาธรรมนอนก็พิจารณาธรรมพิจารณากายก็ชื่อว่าพิจารณาธรรมพิจารณาเวทนาก็พิจารณาธรรมพิจารณากายในแง่ต่างๆที่มันมีอยู่เพื่อทราบความจริงในเรื่องของกายให้ปรากฏขึ้นมาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าไม่หลับคือตื่นให้ประกอบความเพียรไม่เห็นแก่หลับแก่นอนคือความเกียจคร้านเหนื่อยเพราะความเพียรได้ทั้งทางกายทั้งทางใจถ้ากายเหนื่อยก็ให้นั่งแล้วมาเพียรทางใจถ้าใจเพียรความพิจารณาไปเหนื่อยเราก็จิตสงบให้ใจในสงบพักผ่อนอยู่ด้วยความปิติสุขที่เราได้ปฏิบัติกิจอันเป็นกุศลไม่มีมลทินเครื่องสมองแต่ละวันละวันเราตรวจดูแล้วเราได้ปฏิบัติมีโอกาสเจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราปฏิบัติตามอริยะองค์อริยะประเพณีมาตามนั้นเราก็ได้ความสุขสมควรแก่การปฏิบัติของเราเมื่อเราเปรียบเทียบกับอยู่คลุกคลีด้วยสิ่งต่างๆแล้วเรามีความปลอดโปร่งผ่องใสหลายเท่าพันทวีจะมาเปรียบเหมือนเรามาอยู่สงบอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีเมื่อท่านพร้อมปฏิปทาอันนี้แล้วท่านก็ไม่ไปแสวงหาอย่างอื่นอีกท่านพอใจบำเพ็ญการปฏิบัติให้ฝึกหัดจิตใจให้ละเอียดเข้าไปตามลำดับความสุขสงบละเอียดเท่าไหร่ความรู้เห็นก็ละเอียดไปตามเบื่อหน่ายในสิ่งที่ความสุขหยาบๆ
แต่ก่อนเราเห็นว่าเป็นความสุขในการครองเรือนอยู่บ้านอยู่เรือนเมื่อจิตละเอียดปฏิบัติสงบแล้วจึงทวนกลับไปดูแล้วมันเรื่องไม่ใช่เรื่องความสุขเสียแล้วมันเป็นเรื่องที่ความดิ้นรนเพราะมีเครื่องบีบบังคับมีแต่เครื่องบังคับมีแต่เครื่องบีบเครื่องสนับสนุนให้ทำไปในให้เกิดความกระทบกระเทือนมัวหมองไม่มีเวลาไหนว่างพระพุทธเจ้าว่าโอกาสอย่างนี้แหละเป็นโอกาสยาก บุคคลต้องการขัดเกลาเหมือนกับสังที่ขัดดีแล้วมีฐานะที่จะทำได้ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นแหละที่มีโอกาสที่จะสงบได้บริสุทธิ์ได้ทางอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นในเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติโดยความเลื่อมใสในปฏิปทาอริยวงที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินมาอริยประเพณีกลางวันก็ใช้ปฏิบัติพิจารณาธรรมเดินก็เรียกพิจารณาธรรมนอนก็พิจารณาธรรมทุกอริยบทชื่อว่าเราตั้งอยู่ในธรรมมีธรรมเป็นสรณะเราจะมาดูในแง่ศีลเราก็ไม่ได้ทำโทษน้อยใหญ่เราก็มีความสุขพอแล้วในแง่สมาธิเราก็พยายามสำรวมมีสติรักษากายรักษาเราต้องการละเอียดก็ปฏิบัติทำอารมณ์ให้ละเอียดไปก็สงบไปตามระดับลำดับแต่โดยธรรมชาติขันธ์ที่เราอาศัยนี่มันเป็นกองทุกข์เราจะเอาสุขล้วนๆในขันนี่มันก็ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงเวลาเจ็บปวดมันเกิดขึ้นได้อาจขึ้นได้บ้างเราก็รู้เท่าพิจารณารู้ทุกข์แทงตลอดเพื่อเห็นทุกข์จะได้ออกจากขันนั่นเองถ้าไม่เห็นทุกข์เราออกไม่ได้ทุกข์นี่เป็นสัญญาณเครื่องเตือนเราไม่ให้เราประมาทไม่ให้เราหลงให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงเรียกว่าสัจธรรมเราไม่ต้องรังเกียจทุกเวลานั่งไปแล้วเวลาทุกเกิดขึ้นเราทำความพอใจดีใจโดยซ้ำไปเพื่อต้องการรู้ในขันนี้มันทุกอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระดำรัสไว้ฉะนั้นเราควรถือว่าโชคดีตั้งใจปฏิบัติปรับปรุงจิตใจของเราให้ถูกทางแล้วเราก็ได้เดินสบายได้แกล้งมันก็ถูกบ้างผิดบ้างมันก็คลุกคลักมันก็ขับรถในหลายจังถนนยังไม่ราบรื่นก็เป็นธรรมดาเมื่อทางมันราบรื่นแล้วจะคล่องจะเห็นสบายมากมีประโยชน์มากขอเราทั้งหลายตั้งใจเวลาทุกข์มันเกิดเราจึงรู้มันก็สายเสียแล้วมันทุกข์ส่วนละเอียดที่เริ่มจะเกิดเราไม่ได้แก้ไขเราไม่ได้รู้นี่ภาวนาต้องการให้จิตละเอียดให้จิตเข้าไปแก้สมุทัยนะจะเข้าไปแก้สมุทัยได้ก็ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษต้องเห็นภัยของขันธ์เนี่ยที่เรามาอยู่ในขันธ์เนี่ยถ้าเห็นว่าขันธ์นี้ดีอยู่มีประโยชน์อยู่ออกไม่ได้หรอกขันธ์ประกอบเช่นรูปมันประกอบไปด้วยสัมภาระคือกระดูกโครงสร้างของกระดูกถ้าเราแยกดูแล้วเราจึงจะรู้ว่ามีความสำคัญน้อยถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่มีประโยชน์มีกองทุกกองเนี่ย
ึ่งเป็นสภาพสภาวะธรรมแท้ๆเป็นสภาวะธาตุแท้ๆทั้งที่เกิดทั้งตั้งอยู่ทั้งดับไปถึงจะมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนโดยกฎเกณฑ์ของธรรมดาถึงเจริญก็เจริญอยู่ในขอบเขตกฎเกณฑ์ของทุกข์ไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกสนานไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเรื่องของสมุทัยเป็นเรื่องของหลงเจ้าสมุทัยมากลบมาปกปิดการแก้ทุกข์โดยการปกปิดการกลบเกลื่อนในนั้นมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางของพระอริยะทางพระอริยะดูมรรคแปดดูศีลดูสมาธิดูปัญญาในอริยมรรคปฏิปทาศีลก็ลดไปดูที่อื่นก็ไม่เห็นทำไมดูกายดูวาจาเป็นเครื่องสงบเปรงับเหมือนกันศีลเนี่ยสงบเปรงับจากภายนอกติดมาจากภายนอกที่ตาเห็นหูได้ยินแต่มันก็จากไปในเนี่ยมันทำให้มีในก็ไม่มีนอกส่วนสมาธิเข้าไปละเอียดไปแก้สมุทัยสร้างปัญญาขึ้นมาเห็นถ้าปัญญามันเห็นแล้วแก้ก็ไม่ยากนะสำคัญปัญญาของเรามันไม่ผ่องใสมันไม่ชัดอะไรมันไม่เชื่อไม่ยอมรับถ้ามันผ่องใสถ้ามันชัดถ้ามันละเอียดขึ้นมาล่ะแต่เท่าที่ผ่านมาเท่าที่นี้มาพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าก็ดีตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ความสงบที่ท่านข้ามได้ท่านต้องมีความเพียรดีจริงๆเนี่ยต้องมีสติที่มีความเพียรดีตามต่อเนื่องต้องขยันต้องเอาใจใส่จดจ่อสอดส่องทำความพอใจทำความเบิกบานใจในการที่ได้ปฏิบัติโดยศรัทธาความเลื่อมความใสของจิตใจสมาธิตามที่จิตตั้งมั่นเริ่มต้นต้องกายตั้งมั่นอยากให้กำหนดกายเพ่งกายให้มันตั้งมั่นให้มีเสถียรภาพอยู่ในสภาพตรงสภาพตั้งมั่นให้รู้กายของเราทั่วทั้งหมดนะเรานั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายไม่ต้องเอาอะไรมาพิงมาอินเนี่ยถ้าเราฝึกขัดจริงๆเนี่ยแต่อยากให้มันสร้างความตานทานอาสนะก็เอากับพื้นเลยมันพอจะได้ข้ามทุกข์ก็จะได้ข้ามภัยแต่ก่อนอยู่ป่าอยู่เขาไม่ได้มีอาสนะเราไม่นั่งหรอกไม่จะพาคนนั่งเลยครับ
ที่จะออกสะดงชูกายยังตั้งกายให้ตรงทำจิตให้องค์อาจพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีอะไรไม่ได้รบโพนเอาพวกอันนั้นเอายาคาลงไปรองนั่งพาผู้นั่งก็พาปูก็รองนั่งมันก็นั่งหลังพระองค์ได้ตรัสรู้เมื่อเราชนะแล้วเราจะรู้อะไรกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสอะไรเป็นอะไรอะไรตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะสนับสนุนกิเลสตัวเรายอมสยบกับกิเลสด้วยวิธีใดบ้างที่เรากิเลสทำมาได้เราอย่างไรบ้างเรายังไม่ค่อยต่อเมื่อเราไปถึงเวลานั้นจึงมองจึงเห็นศัตรูของความสงบศัตรูของสมาธิไม่ใช่ไกลจิตอันนี้แหละเพราะจิตนี่แหละที่มันไม่รู้ไม่เข้าใจนี่เองกิเลสมันออกจากนี่แหละที่ไม่กล้าไม่องอาจไม่ยอมเสียสละไม่ยอมที่กลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้เองที่เรากล้าต่อสู้ไปแล้วแทนที่มันจะเป็นมันก็ลองคิดมันไปส่งขันข้ามสืบถามครูบาอาจารย์ได้ท่านได้หลักจิตหลักใจที่ได้ผมเพ่นมาต้องเอาชนะอันนี้ทั้งนั้นต้องกล้าทั้งนั้นนะถ้าใครไม่กล้าสังเกตดูแล้วนักฐานไม่ค่อยมีอยู่ได้คำวันคำรุ่งอยู่ได้โดยเอาอันนั้นมาทำเอาอันนี้มาทำพอกบเกลื่อนไปมาไปมาไปมาพอกรอจนถึงเวลานั้นเลยช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่มีหลักแบบโลภูมั่นท่านงานอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรแม้แต่ท่านอายุมากแล้วนี่มากแล้วท่านก็ทำอยู่อย่างเดียวของท่านไม่ปล่อยเวลาให้ร่างกายบางทีใช้อยู่เกินทกทุ่มไปแล้วท่านบอกว่าวันนี้ไม่มีเวลานอนแล้วทั้งหมดท่านนั่งจนสว่างโดยมากปกติท่านตามปกติแล้วพอเดินจงกรมผมเมื่อแต่ท่านก็ขึ้นลุกศิษย์ก็ตามไปปฏิบัติมีอะไรท่านก็เทศแต่ฟังตอนนั้นนิดหน่อยพอสี่ทุ่มท่านเข้าที่ก็ผ่อนจังหวัดตีสามเท่ากับออกนี่ถ้าเลยสิบทุ่มไปแล้วถึงเที่ยงขึ้นเลยก็จะเอาทำในเวลาจำวัดและท่านนั่งตลอดขอวัดปฏิบัติของท่านสม่ำเสมอไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินกับทองกับการก่อสร้างการอะไรไม่เกี่ยวเลยการไม่มองการต้อนรับแขกรับคนวุ่นวายท่านไม่ค่อยเขามาทำบุญท่านนี่ก็มากันมาก็มาตอนเช้าทำบุญนั้นแล้วก็กลับพระเนนโดยมากท่านรับแขกรับพระเนรส่วนใหญ่แต่รับไม่ได้รับมากองกินอยู่อย่างนั้นนะ
รับพามาใหม่อยู่ 2-3 วันเทศอบรมอนุญาตให้ขึ้นไปแล้วประเทศแต่นี่ท่านก็อบรมอยู่พอจาก 2-3 วันท่านก็บอกให้ไปภูเขาลูกนั้นไปตรงนั้นภาวนาดีไปองค์เดียวฉันชอบไปไปองค์เดียวมาปฏิบัติได้ความอย่างไรก็สงสัยไหนค่อยมาอีกส่งไปเลยคนใหม่เข้ามาองค์ใหม่เข้ามามาฟังในสมควรแล้วก็บอกท่านไม่ให้อยู่คุกคลีกันมากอย่าโจมจะมาแต่ทางอื่นทางไกลวันนี้ท่านให้ไปนอนในบ้านท่านไม่ให้อยู่ในวัดท่านว่าวัดเป็นที่อยู่ของพระเนรท่านก็มีเวลาพาพระเองลูกศิษย์ของท่านก็มีโอกาสได้ปฏิบัติได้ในทั้งวันทั้งคืนไม่ได้การก่อสร้างโน่นก่อสร้างนี่คลุกคลีทั้งวันทั้งคืนคิดหาเงินหาทองหาเก็บที่อยู่ที่กินสร้างก็เก็บของไม่มีเลยของไม่ค่อยมีมีบริขารประจำทุกองค์เวลาลงมาครับมีการน้ำทุกองค์ถือลงมากระเทิมก็บอกไม้ไผ่ไม้ไผ่ใหญ่ๆเขาตัดที่พวกกระป๋องทำกระเทิมมีประจำทุกองค์ไม่ต้องเวลาท่านกลับท่านก็ของบริการท่านก็เอากลับพร้อมมาแล้วก็ใช้แล้วก็ท่านก็เก็บทุกองค์เก็บเมื่อปฏิบัติอยู่นี่นิสัยมันสงบนิสัยวิเวกอยู่จนนี่แหละไปอยู่ที่ครบคลีที่ชุมพลแล้วมันอยู่ไม่ได้เลยที่มัน จิตใจมันนี่ถ้าก่อนความรู้ได้จากการปฏิบัติมันองอาจกล้าหาญเดี๋ยวนี้ก็ความรู้ได้จากตำดับตำราท่องเอาเรียนเอาจำได้แล้วก็ว่าเรารู้เราได้ว่าเรานับถือศาสนาผลที่สุดมันก็จิตมันก็หวั่นไหวมันไม่มั่นคงก็กลัวเลยจิตไม่องอาจพอก็ไม่มีสมาธิไม่มีความสงบไม่มีอะไรอยู่หางานอย่างอื่นมาทำนะหน้าที่ของตัวเองที่จะทำงานแบบเป็นนักธุรกิจธุรการเป็นมาเลยพระต้องการกุศลเนี่ยแล้วจะยอมชมชอบไปเป็นพระธุรกิจไปเลยธุรการไปเลยศาสนาก็เลยเหลือแต่ธุระของแทนมันเข้าหมดไปหมดไปหายไปหายไปอยากให้มีสักแห่งหนึ่งสำนักของเราช่วยกันรักษานะจะไม่มีที่ไหนช่วยกันรักษาดีไม่ดีก็อยู่สงบสงบอย่างนี้แหละเราก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเราก็พอใจในความสงบของเราพอใจในความบริสุทธิ์ของเราทำไม่ได้อะไรสูงกว่านี้แต่ถ้าทำจริงแล้วมันทำได้นะธรรมะมันเป็นอากาลิโกไม่แน่บางทีจิตใจมันกล้าฮึดสู้ขึ้นมาล่ะมันข้ามได้เวลามันจะเกิดขึ้นมันไม่ได้ยากเวลามันจะเห็นมันไม่ยากเราไม่ควรประมาทตัวของเราอ่ะคงจะไม่รู้คงจะไม่เห็นคงจะไม่สำเร็จเลยคิดอย่างนั้นไม่ถูกเป็นการดำริผิดดำริสมาสังกัปโปดำริถูกให้ถูกทางดำริอย่างไรถูกทางเนกขัมมสังกัปโปดำริออกดำริฉลาดออกเป็นผู้ยินดีในความสงบเนี่ยดำริหาความสงบดำริหาความเพียร
ภาวนาในคำว่าสังคโปร์ดำริละอกุศลดำริเจริญกุศลเพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เรียกว่าสติปัฏฐานบูชาคือบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติบูชานี้ท่านว่ามีอานิสงส์มากมีผลมากกว่าการบูชาอย่างอื่นที่บูชาด้วยอามิสด้วยวัตถุด้วยเครื่องหอมต่างๆสู้การบูชาด้วยวิธีปฏิบัติไม่ได้เพราะเมื่อเราปฏิบัติแล้วจิตใจจะได้มีหลักมีที่พึ่งมั่นคงส่วนบูชาอย่างอื่นนั่นเดี๋ยวก็หายไปลายไปเหี่ยวแห้งไปส่วนบูชาการปฏิบัตินี่เป็นที่พึ่งจริงๆเป็นหลักจิตหลักใจของเราจริงๆฉะนั้นเราทั้งหลายคนมีฉันทะในการปฏิบัติคือความพอใจมีวิริยะคือความเพียรพยายามมีจิตตะเอาใจใส่คุณเครื่องเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคุณเครื่องเรียกว่ากุศลเพื่อกำจัดกิเลสอันนี้เป็นเรียกว่าธรรมส่วนกิเลสนั้นตรงกันข้ามอารมณ์อันใดที่จูงจิตใจไม่ให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติจากทะเลถลายไปอย่างอื่นเราก็รู้อาการจิตที่ไปอย่างนั้นเรียกว่ากิเลสเพราะเราจะดูตัวตนที่แท้จริงหาได้ยากต้องรู้ด้วยการสังเกตหรือการที่ตรงกันข้ามอารมณ์อันใดที่ทำให้จิตหลงอารมณ์อันนั้นเรียกกิเลสอารมณ์อันใดที่ทำให้จิตหงุดหงิดไม่สบายอารมณ์เหล่านั้นเรียกว่ากิเลสอารมณ์อันใดที่เรียกว่าที่ทำให้จิตง่วงเหงาหาวนอนอารมณ์อันนั้นในขณะนั้นเวลานั้นจิตมีกิเลสแล้วอารมณ์อันใดที่ทำให้จิตใจมีความสงสัยตัดสินใจไม่ได้ท่านก็เรียกว่ากิเลสเรียกอนิวรณ์เรียกกิเลสปานกลางขัดขวางต่อการทำสมาธิส่วนธรรมที่จะแก้กิเลสเหล่านั้นเหมือนกับฉันทะเอาใจใส่ในการภาวนาวิริยะเพียรพยายามไม่ใช่กำหนดครั้งเดียวคราวเดียวดูแล้วดูอีกเพ่งแล้วเพ่งอีกพินิจพิจารณาพิจารณาแยกแยะจนละเอียดจนให้เข้าใจซึ่งในธรรมนั้นในสิ่งนั้นเราจะพิจารณาสิ่งใดก็พิจารณาแล้วพิจารณาอีกจนภาพสิ่งที่เราพิจารณานั้นปรากฏขึ้นในจิตจริงๆจิตยอมรับจริงๆจิตยอมเห็นด้วยถ้าจิตยอมรับภาพที่เป็นธรรมคือความจริงเหล่านั้นแล้วกิเลสซึ่งเป็นของปลอมเป็นของหลอกมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเราได้ของแท้ของปลอมก็ถูกเปลี่ยนไปวันนี้อยากจะพูดเริ่มต้นเพื่อรู้จักอคติซะก่อนอคตินี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำจิตใจของเราไม่ให้ตรงและถูกต้องตามหลักธรรมที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติอคตินั้นมีอยู่4อย่างด้วยกันฉันทาคติมีอคติเพราะรัก
ไม่ว่ารักตัวเองไม่ว่ารักวัตถุไม่ว่ารักบุคคลอื่นคือรักด้วยความพอใจคือความคุ้นเคยกันก็ดีเพื่อนรักกันก็ดีหรือพ่อแม่โดยเป็นญาติก็ดีอย่างไรก็ดีสิ่งที่เป็นที่รักอันนี้ถ้าเราไม่รู้ความจริงอคติอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะรักอาจจะทำผิดพูดผิดเพราะรักกันเพราะชอบกันจิตมีลำเอียงเรียกว่ามีอคติเพราะรักมีอคติเพราะโกรธโกรธก็ทำให้เป็นอคติเหมือนกันทำให้เราไม่ได้รู้ของจริงเหมือนกันเห็นเราโกรธคนใดคนหนึ่งคนนั้นถึงแม้ว่าจะพูดดีเท่าไรเราก็ฟังไม่ได้เพราะความโกรธมันขัดขวางหรือเราไม่อยากสนใจหรือเราอยากไม่นี่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นบางอย่างบางครั้งบางคราวที่จะได้จากบุคคลเช่นนั้นหรือจากจิตใจเช่นนั้นเลยไม่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงเพราะความโกรธไม่ว่าโกรธให้ตัวเองไม่ว่าโกรธให้อื่นไม่ว่าโกรธให้คนอื่นไม่ว่าโกรธให้วัตถุสิ่งที่เราไม่ชอบล้วนจะเกิดอคติได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติต้องรู้อคติลำเอียงเพราะหลงอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันหลงตัวเองหลงวัตถุหลงผู้อื่นหลงสิ่งใดก็ตามก็ชื่อว่าเป็นอคติอาจจะทำให้จิตใจของเราแนวโน้มเอียงไปในสิ่งเหล่านั้นหลงชอบก็ดีหลงชังก็ดีล้วนแต่เป็นปัจจัยให้เกิดได้ในความหลงอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติต้องรักษาระมัดระวังส่วนนี้ในจิตใจของเราจะให้อคติไม่ครอบงำจิตใจของเราอคติเพราะกลัวทุกข์กลัวโทษกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวอะไรก็ตามในตัวของเราภายในเราหรือภายในคนอื่นหรือสิ่งอื่นนี่ก็เลื่อนแต่เป็นอุปสรรคในการที่จะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะอันเป็นของจริงให้มั่นคงให้จิตใจเดินไปให้ราบรื่นในการปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องขัดขวางสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติทั้งหลายจงระวังอย่าให้อคติทั้งสี่นี้ครอบงำจิตใจในครอบงำมาเป็นอารมณ์หรือเป็นบทบาทจิตใจบังคับให้เราโน้มเอียงไปในอคติเหล่านี้ได้เป็นส่วนหนึ่งเมื่อเราเข้าใจอคติเช่นนี้แล้วเราก็ตั้งอยู่ในธรรมคือความจริงว่าสิ่งนั้นถึงแม้ว่าเราจะรักแต่ในธรรมจัดจะทำแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดไม่ได้เป็นไปที่ตามความต้องการเราจะโกรธแต่ทั้งหมดเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จอยู่ที่ความโกรธไม่เป็นไปตามความต้องการถึงแม้ว่าเราหลงก็ตามเรากลัวก็ตามสิ่งที่เป็นธรรมแล้วสิ่งไหนเป็นกุศลสิ่งนั้นต้องเป็นกุศลธรรมเมื่อบุคคลสมาทานแล้วย่อมทำให้กายวาจาใจผู้นั้นบริสุทธิ์บัณฑิตทั้งหลายย่อมนิยมบุคคลเช่นนี้เวรภัยโดยความจริงที่จากจิตบริสุทธิ์แล้วไม่มีเพราะจิตของบุคคลผู้นั้นเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลได้นั้นจิตบุคคลผู้นั้นต้องละอกุศลถ้าไม่ละอกุศลแล้ว
ถึงแม้ว่าเราจะพยายามป้อนกุศลเข้าไปในจิตใจของเราแต่ถูกอกุศลมาขัดขวางหรือมาทำลายมาผสมกันแล้วทำให้มัวหมองเหมือนกับน้ำที่เราพยายามกลั่นบริสุทธิ์เท่าไหร่ถ้าเอาภาชนะที่สกปรกลงไปแล้วน้ำเหล่านั้นก็กลายเป็นน้ำที่ใช้ประโยชน์ให้ได้ผลเต็มที่ไม่ได้นี่หลักความจริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเราต้องการบำเพ็ญกุศลแล้วก็ควรละอกุศลคู่กันไปเหมือนกับเราเจริญสัมมาทิฏฐิเราก็พยายามละมิจฉาทิฏฐิเช่นเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเราก็พยายามละเชื่อมงคลตื่นข่าวมาเชื่อพูดผีเชื่อเบิกดวงดาวเดือนต่างๆถ้าเราไม่ละแล้วสัมมาทิฏฐิของเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ให้บริสุทธิ์ได้ยากเพราะเราไม่ละสิ่งที่จอมปลอมสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามิจฉาทิฏฐิถ้าเราเจริญสัมมาสังกัปปะความดำริชอบเราก็พยายามที่มีสติละอันความดำริไม่ชอบถ้าเราจะเจริญสัมมาวาจาตรวจดูสัมมาวาจาทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสัมมาวาจาแล้วก็ต้องละมิจฉาวาจาที่พูดไม่ดีที่พูดผิดถ้าเราไม่ละอานิสงส์ก็ไม่เกิดบัณฑิตทั้งหลายก็ยังไม่รับประกันว่าเราเป็นคนดีที่ถูกต้องส่วนธรรมสัจธรรมเรายิ่งไม่รับรองอีกเพราะเราไม่ได้ละธรรมที่ตรงกันข้ามเหมือนกับบุคคลต้องการทรัพย์สมบัติเป็นกองทุนแสวงหาทรัพย์ได้มาแล้วไม่เลิกอบายมุขถึงแม้ว่าจะได้มากๆมาเท่าไหร่แต่ชอบประพฤติอบายมุขแล้วย่อมเสื่อมย่อมเสียย่อมเจริญได้ยากชอบนักเลงการพนันชอบนักเลงเหล้าชอบนักเลงหญิงนักเลงเล่นเที่ยวกลางคืนได้เงินมาเท่าไหร่ก็ชิบหายหมดนี่ถึงแม้ว่าได้วันละมากก็ตามนี่รูปเปรียบชั้นใดก็ดีเราพยายามปฏิบัติเพื่อจะให้กุศลเพื่อจะให้มากให้สมบูรณ์บริบูรณ์เจริญในสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยถ้าเราไม่ละอันมิจฉาคือทางที่ตรงกันข้ามทางผิดมันจะสมบูรณ์บริบูรณ์ได้โดยยากเพราะฉะนั้นเราควรพยายามละมิจฉาในทางที่ผิดมิจฉาต่อไปเช่นมิจฉากัมมันโตมิจฉาอาชีโวมิจฉาวายามโมมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเราก็ละด้วยเราต้องพิจารณาทั้งสองว่าเราละได้หรืออย่างในเวลาช่องว่างบางคนพยายามทำแต่สัมมาวาจาอบรมในเวลาภาวนาแต่เลิกภาวนาแล้วพูดไม่มีสาระเนี่ยได้มิจฉาวาจาไปเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราไม่เจริญสัมมาทิฏฐิศีลหรือสัมมาวาจาพยายามตรวจดูภาวนาว่าเราวาจาของเราบริสุทธิ์รักษาดีแล้วสัมมาวาจาของเรานึกว่าบริบูรณ์ถือโดยเราดูแต่เวลาเราไม่ได้ทำเวลาเราพูดเราไม่ได้รักษาไม่ได้ตรวจว่าเราพูดผิดเราไม่รู้ตัวเลยเมื่อขาดสัมปชัญญะความรู้ตัวขาดสติระลึกชอบเรียกว่าสัมมาสติเมื่อมรรคของเราลุ่มลุ่มดอนดอนด่างพร้อยอยู่อย่างนี้ทำไปยาวนานเท่าไหร่มันก็ได้เท่าที่ได้นี่แหละจะให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพื่อบรรลุมรรคผลนั้นมันจะต้องใช้เวลาจะต้อง
อบรมจิตใจของเราให้เห็นสมบูรณ์บริบูรณ์กว่านี้ให้เราทำได้ละได้มากกว่านี้ให้บริบูรณ์กว่านี้จึงจะก้าวหน้าจึงจะสมบูรณ์บริบูรณ์หรือจึงจะยกระดับจิตให้สูงเร็วขึ้นมาฉะนั้นเราภาวนาทั้งหลายเราควรพยายามตรวจดูมรรคของเราที่คู่กันเรียกว่าสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิที่ทำลายการคู่แข่งกันต่อสู้กันที่เรียกว่าต่อสู้กับต่อสู้กับอะไรไม่เห็นมีอะไรต่อสู้แข่งกันไม่เห็นมีอะไรแข่งท่านผู้เห็นมีอยู่ตลอดเวลาคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบกับมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นไม่ตรงทางสมมติว่าพระพุทธเจ้าในธรรมที่แสดงไว้ในรูปกรรมฐานให้เราพิจารณาร่างกายนี่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเราก็ยังไม่เห็นเห็นต่างไม่เห็นไม่เที่ยงตรงไหนนะสัมมาทิฏฐิของเราก็สมบูรณ์อย่างไม่ได้เช่นท่านให้พิจารณาเห็นว่าร่างกายนี่เป็นของไม่งามเป็นของสกปรกเราก็ไม่เห็นด้วยดูไปตรงไหนก็มีแต่ของงามของสวยของงามนี่ความเห็นอย่างนี้ขัดแย้งอยู่อย่างนี้ก็สัมมาทิฏฐิก็ไม่เกิดเพราะมันไม่ตรงตามความเป็นจริงยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ในจิตใจความเห็นไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราต้องอบรมถึงทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นมาด้วยการทำนั้นแหละพระองค์เองก็เป็นมาแล้วใครๆก็เป็นมาแล้วไม่ใช่ไม่เป็นท่านจึงมารู้จากจิตใจของสัตว์โลกเพราะท่านก็เป็นสัตว์โลกผู้หนึ่งที่หลงมาแสนสาหัสมาแล้วพวกเราทั้งหลายก็เป็นสัตว์โลกผู้หนึ่งก็เช่นเดียวกันหลงมาเหมือนกับพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนเราก็อาศัยสติปัญญาที่มีอยู่พอที่จะรู้ได้ก็พิจารณาสิพิจารณาตรวจตราตามเป็นความจริงแน่นอนยิ่งตรวจดูเท่าไหร่ก็ยิ่งชัดขึ้นมายิ่งเห็นประโยชน์ของความเห็นว่าเป็นของไม่งามได้ประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งเราจะได้เห็นของจริงสองจิตใจของเราจะได้สงบเร็วขึ้นมาจิตใจเมื่อจิตใจสงบเราเห็นความสุขเห็นความวิเวกแล้วเราสามารถจะกลับมาทดสอบตรวจดูที่จิตใจของเราเมื่อแต่ก่อนเราชอบสวยชอบงามสุขแต่งอย่างนั้นอย่างนี้กับจิตใจที่เรามาภาวนาเห็นธรรมะของจริงอย่างนี้อันไหนจะเบากายเบาใจอันไหนจะสบายวิเวกกว่ากันนี่เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ประสบมาแล้วดำเนินมาแล้วทั้งสองอย่างพระองค์เมื่อก่อนก็เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยความรักไปด้วยความชอบมีบริวารถึง 60,000 บำรุงบำเรอทั้งกลางวันกลางคืนแต่พระองค์เป็นนิสัยชอบที่สุดความสุขและความทุกข์เพราะพระองค์ได้สร้างบารมีมาแล้วพระองค์ไม่ยอมให้ความสุขความเพลิดเพลินมัวเมาเหล่านั้นครอบงำจิตใจโดยส่วนเดียวพระองค์ชอบพิจารณาตรงกันข้ามเมื่อสุขอย่างนี้จะมั่นคงแค่ไหนตลอดไปแค่ไหนจะยืนนานเท่าไหร่ความอย่างอื่นจะเปลี่ยนแปลงจากว่าเราอย่างนี้ได้อย่างไรพระองค์ชอบค้นคว้าที่ตรงกันข้ามพระองค์ก็มาเจอสิ่งที่ตรงกันข้ามจริงๆเป็นเหตุกระตุ้นเตือนใจพระองค์ไม่ให้ฝังตัวในสิ่งที่ไม่จริงเหล่านั้นครอบงำจิตใจพระองค์ได้พระองค์สลัดออกสิ่งเหล่านั้นจงมาค้นคว้าจึงมาพบธรรมที่แท้จริงเรียกเป็นมหาบุรุษผู้มีสติมีปัญญาอันเฉียบแหลมไม่มีสิ่งใดจะข่มขี่จิตใจพระองค์ได้พระองค์มา
หรือแจ้งแทงตลอดตามความเป็นจริงพระองค์จึงได้ความผ่องใสในจิตใจได้ความสงบความบริสุทธิ์ทุกอิริยาบถกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเราก็เป็นประเภทเดียวกันเช่นกับพระองค์ที่เคยหลงมาแล้วเราก็อยากหลงมาแล้วแต่ก็ยังไม่ค้นจากสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเจริญตามพระองค์เชื่อพระองค์แล้วมาพิจารณารูปกรรมฐานเหมือนกับพระองค์ว่านั้นเราจะได้ปลงภาระอันหนักจะปล่อยวางภาระอันหนักนี้ให้เบาลงได้แต่เมื่อจิตใจของเราปล่อยวางได้แม้แต่ชั่วคราวเวลาจิตสงบเราก็ยังเห็นยังมีความเบาทั้งกายและจิตใจต่อจากนี้ไปภาวนาต่อคำอธิษฐานก็เป็นปรมีอันหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงนำมาใช้ในการบำเพ็ญปรมีของพระองค์เพื่อละความชั่วเป็นพลังให้ทำความดีเพราะฉะนั้นจะทำทุกอย่างต้องมีจิตอธิษฐานเพื่อให้ตั้งมั่นแน่วแน่ในงานที่เราจะทำเมื่อเราตั้งใจแน่วแน่แล้ววันนี้จะได้อธิบายเรื่องนำให้เราทั้งหลายเจริญสติปัฏฐานจิตตานุปัชฌนาสติปัฏฐานเปลี่ยนมาดูจิตทุกครั้งให้ดูกายมาพอสมควรเพราะจิตเป็นสิ่งที่สำคัญของกรรมฐานทั้งหมดของธรรมทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นส่วนกุศลธรรมและอกุศลธรรมก็ล้วนมาจากจิตทั้งนั้นว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จมาจากใจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้มาดูใจเข้าใจเรื่องจิตของเราแล้วใจเป็นพูดถึงภาษาไทยจิตเป็นภาษาเดิมจิตตั้งทีนี้เราบางคนอาจจะสงสัยจิตจะกำหนดตรงไหน

ารมณ์นึกอารมณ์ที่ให้เรารู้ส่วนจิตแท้นั่นเป็นธาตุรู้ส่วนอารมณ์ที่จิตคิดทุกเหล่านั้นล้วนแต่เป็นธรรมอารมณ์กลายเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมกลายเป็นสุขเป็นทุกข์แต่จิตแท้เป็นธาตุรู้ที่เรานำมาภาวนาว่าพุทโธพุทโธก็หมายถึงจิตผู้รู้นี่เองจิตผู้รู้นี่เป็นเนื้อเป็นสิ่งที่เนื้อสิ่งใดทั้งหมดแม้แต่ที่มีเวทนาสุขทุกข์ก็เป็นเวทนาจิตผู้รู้สุขรู้ทุกข์นั่นมันเหนือสุขเหนือทุกข์อีกเช่นเวลาจิตดีก็รู้ว่าจิตดีจิตไม่ดีก็รู้ว่าจิตไม่ดีนี่ท่านแสดงไว้ในจิตตานุปัฏฐานสติปัฏฐานในเบื้องต้นท่านก็บอกว่าจิตเตจิตตานุปัสสีวิหารติอาตาปิงสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโตมนัสตังท่านว่าให้ระลึกจิตตามเห็นจิตนี้สักแต่ว่าจิตให้มีสติความระลึกมีความรู้ตัวเพียรเพ่งเผาจิตเผากิเลสที่อยู่ในจิตนั่นให้เร่าร้อนได้ใจความมาให้มีความเพียรพยายามตามรู้จิตในจิตมีสติมีระลึกแผดเผาอภิชฌาและโทมนัสนี่เป็นตัวกิเลสให้ดับเสียจากโลกคือขันธ์ของเราอภิชาเป็นกิเลสทำให้เราอยากได้พอใจโทมนัสความเสียใจน้อยใจทุกข์ใจจิตต้องมีสองอย่างถ้าไม่ดีใจก็เสียใจนี่มาก่อกวนจิตใจของเราเวลาทุกข์เกิดขึ้นเราก็เสียใจน้อยใจไม่สบายใจขึ้นมาเรียกอโทมนัสเพราะมีทุกข์บีบคั้นแต่ส่วนพุทธะพุทธิจิตนั้นคือผู้รู้เหนือสิ่งเหล่านั้นอีกนี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นให้รักษาผู้รู้จึงจะสามารถรู้ว่าจิตนี้สักแต่ว่าจิตความคิดสักแต่ว่าความคิดความนึกก็สักแต่ว่าความนึกแต่เพียงรู้ตามความเป็นจริงจิตไม่สงบก็ให้รู้ว่าจิตไม่สงบแต่ผู้รู้เนี่ยสำคัญเหนือความสงบและไม่สงบอีกครอบอีกจิตไม่สงบใครรู้ว่าไม่สงบจิตเศร้าหมองใครรู้ว่าจิตเศร้าหมองจิตผ่องใสใครรู้ว่าจิตผ่องใสนี่พุทโธแท้พุทธิแท้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามอาการแต่เราสังเกตดูดีดูดีๆนี่จะรู้ทั้งนั้นแหละแม้แต่ขันธ์เป็นไปอย่างไรเปลี่ยนแปลงชราภาพก็ดีเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างไรก็ตามแต่ผู้รู้นี่ไม่ได้เป็นโรคด้วยไม่ได้เป็นไข้ด้วยไม่ได้เจ็บไปด้วยนี่นะที่รู้ผู้เจ็บก็จึงได้รู้ว่าเจ็บไม่เจ็บก็รู้ว่าไม่เจ็บโรคหายแล้วก็รู้ว่าโรคหายแล้วโรคยังไม่หายยังกำเริบอยู่ก็รู้ว่ากำเริบอยู่
พราะฉะนั้นเรา

ลึกระสาผู้รู้โดยคำบริกรรมพุทโธก็ได้รู้ไม่ให้มันไปไหนอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะปัจจุบันไม่รู้ไปในอดีตอนาคตไปที่อื่นรู้ให้ตั้งมั่นแน่แน่รักษาความรู้ให้ดีเรียกว่าพุทธิจิตคือผู้รู้ในร่างกายแตกดับไปแล้วผู้รู้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามให้ผู้รู้เนี่ยมีหลักด้วยอาศัยสติรักษาไว้ไม่ให้เผลอหลงไปสำคัญผิดไปอย่างอื่น

0: เมื่อพุทธิจิตผู้รู้นี้รู้เท่าอารมณ์ต่างๆตามความเป็นจริงไม่หลงแล้วก็เข้าสู่อารมณ์อันเดียวจิตว่างจิตสงบไม่มีสิ่งใดครอบงำได้มันก็ลดพ้นจากความสมมติความนิยมความสำคัญเราสำคัญเขาสำคัญสิทธิสัตว์บุคคลสำคัญหญิงสำคัญชายเพียงแต่
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมเพื่อการปฏิบัติบูชาและถึงเวลานั่งสมาธิภาวนานั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นเป็นของง่ายไม่ยากให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาไม่ต้องดูอะไรในเวลานี้ดูใจของเราอย่างเดียวภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกถ้าว่าผู้ใดนึกภาวนาพุทโธใจมันยังคิดไปมาในที่ต่างๆก็ให้นึกภาวนามรณะกรรมฐานมรณังเมภาวิสติให้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมรณะมรณังก็คือความตายเมก็คือเราทุกคนหมายถึงตัวเราทุกคนเกิดมาอย่างนี้แล้วต้องตายเอาความตายมาตัดถ้าผู้ใดเจริญจนถึงมรณะกรรมฐานแล้วอะไรอะไรเลิกได้หมดละได้หมดเพราะว่าความตายนั้นเมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นจะละทิ้งสิ่งทั้งหลายหมดเอาอะไรไปไม่ได้ไม่ว่าพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาถ้าหากว่านึก มรณะภัยกรรมฐานนี้ได้จิตมันจะถอนได้หมดถ้าเอาความตายมาตัดแล้วตัดได้หมดเพราะว่า คนผู้ที่เขาตายไปนะเขาไม่ได้อะไรแม้แต่สตางค์แดงเดียวก็เอาไปไม่ได้บางคนเขายังทดลองดูว่ามันจะเอาไปได้ถึงเมืองผีได้ไหมเอาเงินบาทเงินเหรียญยัดใส่ปากให้ก็ไปถึงป่าช้าเผาไฟแล้วก็ไปเห็นกองอยู่ที่กองฟอนกองไฟนั่นแหละบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้นี่แหละจึงให้พากันคิดอ่านภาวนาให้ดีแล้ววันนี้ก็เป็นวันมิ่งมงคลตั้งแต่เช้ามาดินฟ้าอากาศก็ไม่กีดกันภาวนาของพวกเราทั้งหลายฝนจากเม็ดหนึ่งก็ไม่ตกลงมากลัวพวกเราจะขี้เกียจภาวนาเทวดาดินฟ้าเพิ่นก็กั้นไว้ไม่ให้ฝนตกแต่ว่าให้แดดออกแต่เช้ามีแดดออกมาจนร้อนแสดงว่าออกพรรษามหาปวารณาปีนี้มีมิ่งมงคลหลายอย่างหลายประการโดยเฉพาะพระอาทิตย์ในวันวานนี้เวลาเที่ยงวันขึ้น14ค่ำโบราณเขาว่าพระอาทิตย์ทรงกรดพระอาทิตย์ทรงกรดนี้ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งดีบางคนไม่เคยเห็นคำว่าพระอาทิตย์ทรงกรดมันเหมือนเอากรดเอาอะไรไปกั้งรอบดวงอาทิตย์ถ้ามองไปก็เหมือนกับว่าพระอาทิตย์กั้นล่มสีแสงก็คล้ายๆกันกับลุ่งกินน้ำอันนี้เพิ่นว่าพระอาทิตย์ทรงกรดพระอาทิตย์ทรงกรดนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันหนึ่งคนโบราณเขานับถือ

แสดงความเย็นมากคือฝนตกพรรษานี้เวลาออกพรรษาฝนตกฝนตกแรงด้วยถ้าสังเกตวันฝนตกวันใกล้จะออกพรรษานี่เรียกว่าตกแรงที่สุดจนกระทั่งว่าทางน้ำไหลเปลี่ยนเป็นทางใหม่ไหลทุกขี้ทรายจนน้ำไหลลงมาที่ยอดน้ำเพื่อมาใช้นี่ไม่ได้ได้ไปปิดใหม่แสดงว่าฝนตกแรงมากแรงมากเท่าไรก็แสดงความเยือกเย็นมากเท่านั้นดีกว่าความร้อนความเย็นนั้นมันดีกว่าความร้อนความเย็นฝนตกเป็นมงคลว่าไปตกในกรุงเทพมหานครเขาว่าไม่เป็นมงคลเพราะเขาขี่รถเขาเคยมีแต่ความสุขความทุกข์เขาไม่ได้พบปะเหมือนชาวบ้านนอกบ้านนาพอไปโดนน้ำเขาก็เอาแล้วเป็นทุกข์ไปทางไหนเขาก็ขี่รถเบ้นรถอะไรสะดวกสบายทีนี้มันพอน้ำท่วมมาแล้วขี่บ่ได้รถน้อยขี่บ่ได้ต้องขี่ได้แต่รถทหารรถล้อใหญ่ๆรถประจำทางจึงไปได้รถเล็กรถน้อยรถนั่งนี่ขี่ไปจมน้ำบ่ได้ตายเป็นแถวในถนนหนทางน้ำท่วมยังทำป่องน้ำท่วมไม่ได้มันเป็นป่องพอฝนตกมามันไหลไปเลยลอดป่องไปท่วมไม่ได้ดังนั้นคืนนี้วันนี้ให้เราทุกคนตั้งใจให้เต็มที่อย่ามีความย่อหย่อนท้อถอยผู้ใดองค์ใดพระเนนองค์ใดที่คิดว่าจะสึกหาลาเพศก็ให้ยั้งไว้ก่อนผูดเตรียมจะศึกเร็วจนไม่โกนผมก็ให้เตรียมไว้ก่อนภาวนาเสียก่อนการศึกหาลาเพศเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องภาวนาละกิเลสให้ได้ถ้าเราทุกคนตั้งใจภาวนาละกิเลสแล้วอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ความคิดสั้นของคนที่ไม่ภาวนาก็คิดว่าการสึกหาลาเพศไปสู่คฤหัสถ์ญาติโยมนั้นมันเป็นของดีมันคิดไปนั้นแต่ในวงกลับ การสึกหาลาเพศไปนั้นไม่ใช่มันการดีมันไปเพิ่มความทุกข์อีกหลายอย่างหลายประการอันที่เราว่ามีความสุขนั่นแหละมันเป็นความทุกข์ในทางพุทธศาสนากล่าวง่ายๆก็คือว่ามีทรัพย์สินเงินทองใช้จ่ายแล้วก็มีความสุขแต่เราหารู้ไหมว่าทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนแสนสิ่งที่มนุษย์สมมติว่าเป็นสมบัติอันมีค่ามีราคามันมีภัยอันตรายอยู่ในตัวถ้ามีเงินทองมากไปมาทางไหนเขาขโมยเขารู้ว่านายคนนั้นยายคนนั้นมีสตางค์มากเขาจะทุบหัวบ้างถ้ามันรวยมากก็จับไปไถเอาสตางค์อันตรายมันมีมากในทรัพย์สินเงินทองโลกิยะทรัพย์ของโลกสู้โลกุตตรทรัพย์ไม่ได้
โลกุตละทรัพย์นั้นไม่มีใครที่จะมาลักขโมยปล้นจี้ก็ไม่มีมีแต่เขาจะเอามาให้โลกุตละทรัพย์มีแต่ผู้จะมาให้ไอ้โลกีนั่นเป็นว่ามีแต่ผู้จะมาแย่งนักเข้าก็ฆ่าตัวตายดังนั้นผู้ที่คิดว่าจะศึกหาลาเพศไม่ต้องการละกิเลสก็ให้หยุดเสียตั้งใจภาวนาไม่ให้จิตพลั้งเผลอง่วงเหงาเหานอนตั้งแต่นี้ไปจนสว่างก็อาจสามารถจะตัดอารมณ์นี้ได้เด็ดขาดในใจของตัวเองเพราะอะไรก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านตัดท่านละให้เราท่านทั้งหลายเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นถ้าจะว่าถึงเป็นผู้มีสมบัติโลกิยะสมบัติก็ไม่ผิดตำแหน่งหน้าที่ของพระพุทธเจ้าถ้าอยู่ในบ้านในเรือนก็จะได้เป็นเท่าพญามหากษัตริย์เป็นถึงพระเจ้าจักรพรรดิราธิราชครอบครองมหาสมุทรทั้งสี่ในโลกที่เราไปมาหาสู่กันนี้ได้แต่พระองค์ก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กสู้ออกบรรพชาภาวนาละกิเลสให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ลื้อขนมนุษย์ผู้มีอุปนิสัยวาสนาบารมีให้ไปถึงฝั่งคือนิพพานสอนเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายให้ไปสู่พระนิพพานพระองค์ก็เป็นผู้เสด็จเดินหน้าไปก่อนก็สมความมุ่งมาตรปรารถนาพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเดินหน้ากว่ามนุษย์และเทวดาพระองค์ไปถึงนิพพานก่อนใครๆที่ว่าตรัสรู้พระองค์ละความโกรธความโลภความหลงได้หมดสิ้นละกิเลสราคะโทสะโมหะได้หมดพร้อมทางวาสนาอาจินกิริยากายวาจาอันใดก็พระองค์เลิกได้ละได้ผลที่สุดพระองค์ก็มีความสุขกายสบายใจไม่เดือดเนื้อร้อนใจด้วยเหตุการณ์ใดๆเมื่อตรัสรู้แล้วอยู่ในโลกเหล่านี้45ปี45พรรษานั้นก็พอดีอายุพรรษาของพระองค์ก็ได้80ปีบริบูรณ์ในวันวิสาขบูชาเดือน6เพ็ญก็ดับขันเข้าสู่นฤพานอันนฤพานเมืองนิพพานนั้นความจริงก็คือว่าผู้ใดไปถึงจึงจะรู้ว่านิพพานถ้ายังไปไม่ถึงยังละกิเลสไม่ได้ก็ได้แค่นิพพานสมมุตินิพพานบัญญัตินิพพานพูดกันไปเท่านั้นนิพพานจริงๆนั้นไม่ใช่ที่เราพูดฟังกันต้องปฏิบัติภาวนาให้ดีทำใจให้สงบตั้งมั่นยังจิตใจให้เกิดปัญญาวิชชาความรู้ความเฉลียวฉลาดสามารถอาถรรพ์ไม่หลงไหลไปตามโลกไม่หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมจึงจะไปสู่นิเมืองนิพพานได้ทำไมอย่างนั้นก็อยู่ในโลกนี่แหละทุกข์ลำยากลำบากลำคาญวุ่นวายภายนอกจิตใจไม่สงบระงับเป็นทุกข์ในโลกทุกขังโลเกเป็นทุกข์ในโลกในนั้นให้ภาวนาทำจิตทำใจในคืนนี้ให้มันเด็ดขาดลงไปกิเลสนี้ที่มันล
แรงพาให้คนเราโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาวุ่นวายอยู่นี่เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจภาวนาจริงๆถ้าเราทุกคนตั้งใจขึ้นมาไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเด็กหนุ่มแก่นักบวชนักบ้านมันถึงพระนิพพานได้ดูในครั้งพุทธกาลเด็กๆอายุ7ขวบท่านก็ภาวนาถึงนิพพานได้แก่ๆจนกระทั่งจะไม่มีใครบวชดะให้แต่ท่านภาวนาท่านก็ถึงนิพพานได้เพราะว่าท่านตั้งใจแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลท่านเรียนแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์มีแบบแผนตำนานอยู่ดูเวลาพระองค์เสด็จไปภาวนาที่ล่มไม่โพนั้นพระองค์นั่งสมาธิภาวนาผินหลังให้ต้นไม่โพผินหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิเพชรดังที่ได้เตือนเราท่านทั้งหลายให้นั่งขัดสมาธิเพชรนี่แหละพระองค์เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายพระองค์ตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะนั่งให้ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจริงๆไม่ห่วงในชีวิตจิตใจถ้าหากว่าไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็จะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดแม้เลือดเนื้อชั่วไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือว่ามันจะตายพระองค์ก็ยอมตายในที่นั่งนี้ต่างหากว่าสู้กิเลสมารสังขารมารในใจไม่ไหวจะไม่ลุกไปมาเหมือนแต่ก่อนๆคือพระองค์เอาตายสู้ในวันคืนที่จะได้ตรัสรู้นั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสละชีวิตหรือว่าเอาชีวิตแลกเอามรรคผลนิพพานมาเอาความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคือนั่งพระทัยใจพระองค์ไม่ท้อถอยแล้วยอมตายหรือว่าตายดาบหน้าไม่กลับไปตายดาบหลังเมื่อพระองค์ระลึกถึงทานบารมีศีลธรรมบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีพระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงพระองค์ทำได้ปฏิบัติตามบารมีสิบเป็นบารมีสามสิบทัศบริบูรณ์นั่งพระทัยใจพระพุทธเจ้าไม่มีความท้อถอยไม่กลัวตายด้วยเพราะพระองค์มองเห็นว่าจะกลัวเมื่อถึงเวลาตายมันก็ตายไม่กลัวเมื่อถึงเวลาตายมันก็ตายคนเราเกิดมาในโลกนี้ความตายไม่มีใครจะหลบหลีกได้ในขณะเดียวความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกภัยต่างๆก็หลีกไม่พ้นเกิดมาแล้วจะไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้เกิดมาแล้วบางคนตาไม่ต้องการเป็นคนตาบอดก็เป็นคนตาบอดไปได้หูไม่หนวกเป็นคนหูหนวกไปก็มีการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่เหลืออยู่แต่เวลาปัจจุบันนี้เท่านั้นแล้วว่าทุกลมหายใจเข้าออก
ตั้งใจภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกจริงๆเมื่อดวงจิตดวงใจของแต่ละบุคคลนั่นแหละมีกำลังขึ้นมาไม่กลัวตายอย่างพระพุทธเจ้ามรรคผลนิพพานย่อมเป็นของเราทุกคนแต่ถ้าเราเป็นคนกลัวตายอยู่ไม่ได้เพราะมรรคผลนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าเอาชีวิตแลกเอาแม้พระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านก็เอาชีวิตแลกเอาชีวิตแลกแล้วก็ได้ถ้าไม่ยอมเอาชีวิตแลกแล้วก็ไปไม่ถึงไปไม่รอดมันมีความเจ็บปวดทุกขวาเวทนาอย่างใดอย่างมันก็ไปคล้องอยู่แค่นั้นถ้าเอาชีวิตเราอันแรกคือว่าเราจะไม่ท้อถอยล่วงตายเอาไว้ข้างหลังไม่ต้องเอาไว้ข้างหน้าถ้าใครเอาความตายไว้ข้างหน้าล่ะกลัวตายอยู่ตลอดเวลาไปไม่ถึงไปไม่ได้เพราะว่าพระนิพพานเมืองนิพพานโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงตั้งไว้ว่าผู้จะไปถึงเมืองนิพพานได้จะต้องไปถึงฟากหนองหมาตายว่าอย่างนั้นคำว่าหนองหมาตายก็คือว่าไกลที่สุดสละชีวิตแรกเอาเหมือนหมามันตายอย่างนั้นไม่ห่วงชีวิตเราบำเพ็ญทานมาเต็มที่แล้วจะไปหวั่นไหวทำไมเรารักษาศีลมาเต็มที่แล้วจะหวั่นไหวอย่างไรเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่เพื่อความพ้นทุกข์ไปหวั่นไหวทำไมให้ดวงจิตดวงใจนี่แหละเกิดธรรมปีติยินดีในธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเต็มที่ว่าเราจะต้องเสียสละทุกอย่างจึงจะได้เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานถ้าเราไม่เสียสละจริงๆเราก็ได้แค่เล็กๆน้อยๆไม่สมบูรณ์แบบเราต้องเสียสละให้หมดมีอะไรอะไรก็เลิกละออกไปให้หมดสิ้นเดี๋ยวว่าข้ามไปข้ามศพไปข้ามตายไปข้ามเจ็บไข้ได้ป่วยไปให้ได้การภาวนานี้ไม่ได้หมายว่าไม่ให้ร่างกายแก่ชราและไม่ให้ร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่รูปขันธ์ก้อนธาตุกรรมฐานอันนี้นั้นเมื่อเกิดมาเป็นตัวตนคนเราอย่างนี้แล้วไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชพระภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชีเหมือนกันหมดแก่ชราไปทุกวันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ภาวนาจึงไม่เห็นความจริงแล้วร่างกายสังขารนี่เราเยียวยาพยาบาลอยู่ตลอดกาลโดยตั้งแต่เราเกิดมาเมื่อยังกินข้าวไม่ได้ก็ดื่มน้ำนมแม่สมัยนี้ก็ดื่มน้ำนมงัวบ้างก็ใหญ่ขึ้นมาโดยลำดับอันรูปร่างกายนี้เนี่ยมันเหมือนกับผีหลอกตัวเล็กๆเมื่อมีอาหารรอเลี้ยงก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นคนใหญ่เมื่อยายหมดขีดแล้วทีนี้ก็หมดความใหญ่ลดความใหญ่ลงมา
เนื้อหนังมังสังเหี่ยวแห้งสำรุดทรุดโทรมไปเป็นธรรมดาที่นี่มันก็ถึงขั้นมันจะดับแตกดับตายเป็นกฎธรรมดาของโลกนี้เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าผู้ภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นแล้วย่อมมองเห็นเองในจิตใจนั่นเองมองเห็นชราความแก่เป็นอยู่ตลอดเวลาใครจะห้ามอย่างไรมันก็ไม่ฟังอันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีอยู่ในตัวนั่นแหละเมื่อมันยังไม่กำเริบสูบสารก็ว่าเราอยู่ดีสบายคงไม่ตายง่ายๆที่ไหนได้คนดีๆอยู่เดี๋ยวก็ได้ข่าวตายไปแล้วจะไปทวงเอากับพญามัจจุราชคือความตายก็ไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมดาของรูปนามกายใจของมนุษย์เกิดมาแล้วมันต้องตายแน่ๆใครแก้ไม่ตกมีทางแก้อยู่ก็แก้ด้วยการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมภาวนาไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอยังจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติจนทุกขณะทุกเวลาจิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายแล้วจิตใจดวงที่สงบระงับเยือกเย็นสบายนี่แหละจะต้องเจริญพินิจพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงคือว่านามรูปกายใจตัวตนคนเราทุกคนนี่แหละไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปดูเมื่อเราอยู่ในท้องแม่คลอดออกมาตัวน้อยนิดเดียวทำไมมันใหญ่โตขึ้นมาจนกระทั่งไปมาด้วยตนเองทำมาหาเลี้ยงชีพวุ่นวายอยู่ในโลกนี้ผลที่สุดก็ต้องชำรุดทรุดโทรมถึงความแตกความตายเป็นธรรมดาของรูปร่างกายอันนี้เขาเป็นไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั่นเองจิตเราอย่าได้หวั่นไหวสั่นสะเทือนให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสในใจให้มันหมดสิ้นไปกิเลสความโกรธอย่ามายึดมาถือไว้เลิกละออกไปให้หมดสิ้นกิเลสความโลภโลภจิตในใจละให้มันหมดสิ้นมันจะโลภไปถึงไหนโลภไปถึงวันตายเท่านั้นตายแล้วมันก็เอาอะไรไปได้บ้างไม่มีเนื้อก็กินไม่ได้หนังก็ปูนอนไม่ได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งกระดูกแขนคออย่ามามัวยึดมั่นถือวันว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าถามมันดีๆว่าเป็นตัวกูของกูที่ไหนบอกได้ว่าฟังหรือว่าอยากแก่ชราเลยข้าพเจ้าไม่ชอบมันก็แก่ชราไปผมงอกข้าก็ไม่ชอบมันก็งอกไปจะย้อมให้มันดำมันก็ดำได้นิดหน่อยเดี๋ยวมันก็งอกขาวออกไปอย่างเก่าน่ะภาวนาทำความเพียรละกิเลสเอากิเลสราคะให้มันหมดไปเอากิเลสโทสะให้มันหมดไปละกิเลสโมหะให้มันหมดไปสิ้นไปให้ดวงจิตดวงใจใสสะอาดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถปรารภความเพียรภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเราเกิดมาแล้วความตายมันแขวนคอไว้ตายทุกลมหายใจเข้าตายทุกลมหายใจออกจิตโมหะเราจะมาลุ่มหลงมัวเมาหัวเลาะร้องไห้อยู่นี่หรือเ
ไม่ดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารจะมาตีว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้จิตเราหลงมาติดอยู่ในโลกไม่ใช่โลกมันมาติดเราเรามาติดโลกคือจิตนี่แหละคำว่าเกิด ไม่ได้หมายเพียงแต่ว่ารูปประขันร่างกายมันเกิดตัวเกิดจริงๆก็จิตฟุ้งซ่านลำคาญจิตยึดมั่นถือมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จิตที่มีกิเลสราคะตัณหาจิตที่มีโลภะตัณหาจิตที่มีโทสะตัณหาจึงได้มาเกิดมาเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี่มันก็เต็มไปด้วยทุกอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะวันนี้คืนนี้เป็นวันสุดท้ายแห่งการอยู่จำพรรษาเป็นเวลาจะต้องละกิเลสความโกรธนะมันสุดท้ายไม่ต้องมาโกรธกันอีกไม่ต้องมาโลภอยากได้อะไรอีกไม่ต้องมาหลงกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายอีกหลงมาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วแล้วก็ยังจะหลงต่อไปอีกเป็นเช่นนี้นับว่าเป็นคนไม่มีปัญญาไม่ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าให้ดีไม่นำไปไกลกรองพิจารณาให้เข้าใจก็มาถือเอาแค่ความสุขความทุกข์อันบังเกิดมีขึ้นในรูปในนามนี้ไม่รู้ลึกซึ้งเข้าไปจนว่าตัวกิเลสในใจน่ะความไม่รู้จักความไม่รู้แจ้งความไม่รู้จริงจิตใจไม่สงบกิเลสมารขันธมารมันก็โกหกพกลมผูกมัดลัดลึงให้เราทุกคนติดโยข้องโยในโลกอันนี้มาสำคัญผิดคิดว่าเราจะอยู่ได้ชั่วฟ้าดินสลายแต่ที่ไหนได้คนเราที่เกิดมานี่บางคนพอเกิดมาวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดมาอาทิตย์นั้นตายอาทิตย์นั้นก็มีเกิดมาเดือนนั้นตายในเดือนนั้นก็มีเกิดมาปีนั้นตายในปีนั้นก็มี2ปีตาย3ปีตาย10ปีตาย20ปีตาย30ปีตาย40ปีก็ตายได้50ปีก็ตายได้60ปีก็ตายได้70ปีก็ตายได้80ปีก็ตายได้90ปีก็ตายได้100ปีก็ตายได้100ปีก็ตายความตายมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์อย่างไรหายใจเข้าไปหายใจออกไม่ได้ก็ตายหายใจเข้าไปหายใจออกมาที่เราเห็นอยู่นี้ก็ตายได้ทุกลมหายใจด้วยเหตุนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ดูให้ดีแค่ว่าลมหายใจที่สูดเข้าไปแล้วถ้าเกิดติดขัดลมหายใจไม่ออกใครอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ตายถ้าลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายเวลาจะตายเราจะไปให้คนอื่นไปตายกับเราก็ไม่ได้เวลาเพื่อนมนุษย์เขาจะตายเราจะไปขอตายกับเขาก็ไม่ได้เพราะว่าชีวิตมันคนละชีวิตเมื่อยังไม่ได้เวลาตายก็ตายไม่ได้ถ้าได้เวลาตายแล้วตายไปเลยเอาอะไรไปไม่ได้ความห่วงความอะไรสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราหลานของเราพ่อของเราแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราเหล่านี้ทั้งหมดเอาไปไม่ได้ดูคนอื่นเขาตายเอาอะไรไปได้เลือกสวนไร่นาถิ่นฐานบ้านเรือนตึกรามอะไรเขาเอาไปได้ที่ไหน
ตายแล้วก็ทิ้งไว้แค่นั้นคนอื่นยังไม่ตายกิเลสเขายังไม่หมดก่อนสู้ต่อไปเอากิเลสต่อไปอีกก็ไปถึงแค่วันตายเหมือนกันไม่มีใครเลยวันตายไปได้บัดนี้สมควรแล้วที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเอาให้มันจริงเสียทีฆ่ากิเลสในใจของตนให้ตายคายกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตของตัวเองให้มันหมดไปสิ้นไปในคืนวันนี้อย่ามันกลัวตายอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่กลัวตายจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลท่านไม่กลัวตายภาวนาจนโลกละกิเลสราคะโทสะโมหะเอาจนหมดไปสิ้นไปท่านก็ไม่ตายเมื่อความตายมาถึงเข้าได้การเวลาก็ตายไปตามหน้าที่ของสังขารทั้งหลายท่านไม่กลัวท่านไม่สะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายหรือว่าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านไม่หนีจะมีภัยอะไรบังเกิดมีขึ้นท่านก็ไม่วิ่งหนีไม่หนีเพราะอะไรก็กรรมเป็นของของตัวถ้ามันจะถึงขั้นตายนั่งอยู่ดีๆก็ตายนอนอยู่ดีๆก็ตายกินอาหารอยู่ดีๆก็ตายพูดจาปราศัยได้อยู่ก็ตายความตายนั้นไม่มีใครจะไปแก้ได้คำว่าตายเขาหมายเพียงรูปร่างกายนั่นเองมันแตกมันตายตายไม่ได้เกี่ยวกับจิตจิตนี้เป็นของไม่ตายคือว่าจิตมันไม่มีตัวเป็นเหมือนอากาศเหมือนลมอย่างนั้นแหละแต่เมื่อมาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายของมนุษย์ในโครงร่างนี้ก็พาโลกร่างกายมนุษย์นี่แหละทำไปทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปผลที่สุดโลกร่างกายมันมีขอบเขตมีเวลาแตกทำลายมันก็แตกไปทำลายไปแต่อย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าจิตมันตายจิตมันไม่ได้ตายจิตมันเหมือนกับลมเหมือนกับอากาศใครจะไปทำให้จิตตายได้เอาดาบเอามีดพระฟันมันก็ไม่ตายเอาไผ่เฝามันก็ไม่เจ็บเอาลมพัดมันก็ไม่ไปมันมีอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแหละรูปขันธ์นี่เป็นที่อยู่ของจิตอาศัยอยู่ในรูปขันธ์ดวงจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจเราต้องตั้งใจกำหนดพิจารณาเอาให้อยู่หมัดอยู่มืออย่าไปอ่อนข้ออย่าไปท้อถอยพระพุทธเจ้าท่านไม่ท้อถอยพระสงฆ์สาวกอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลท่านไม่ท้อถอยท่านตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจนถึงซึ่งนิพพานเมื่อรูปแตกนามดับท่านก็เข้าสู่นิพพานที่ว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขนิพพานเป็นสุขไม่ใช่ว่าสุขเพราะได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้ดมกลิ่นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะใจคิดธรรมารมณ์แล้วก็มีความสุขไม่ใช่อย่างนั้นสุขก็คือว่าท่านไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดเขายึดเราไม่ยึดอวธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายนี่เป็นตัวเราเป็นของเราท่านเห็นว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันหลงผิดคิดว่าเป็นตัวตนจึงได้มาวนเวียนอยู่ในโลกในวัฏสงสารอันแสนทุรกันดารนี้อยู่ผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนามาลูกแจ้งแทงตลอดว่ารูปนามไม่เที่ยงจริงอย่างนี้รูปนามเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์อย่างนี้
รูปนามไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้เมื่อไม่ใช่ตัวตนของเราล่ะทำไมจิตยังมายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนมายึดเรายึดของของเรายึดถือแล้วได้อะไรก็ไม่มีอะไรได้ได้แต่กิเลสราคะได้แต่กิเลสโทสะได้แก่กิเลสโมหะเต็มไปหมดเมื่อมีตัวกิเลสอันนี้เกิดขึ้นมาก็มายึดมาถือวุ่นวายอย่างที่โลกเขาวุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละเราต้องภาวนาทำความเพียรละกิเลสในหัวใจของเราให้ได้ถ้าเราละกิเลสความโกรธไม่ได้อย่าไปถอยความเพียรตั้งใจลงไปภาวนาเรื่อยไปไม่ต้องท้อแท้อ่อนแอในหัวใจพระพุทธเจ้าพระองค์สั่งให้เราไม่ต้องท้อถอยตะลุยกิเลสราคะละกิเลสราคะให้หมดไปท่านให้ตะลุยกิเลสโทสะความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจต่างๆตะลุยโลกละความโกรธนั้นให้หมดสิ้นไปไม่มายึดถือแค่ความโกรธไม่มายึดถือแค่ความโลภไม่มายึดถือแค่ความหลงท่านไม่หลงท่านไม่หลงอีกต่อไปหลงมาแล้วก็แล้วไปหลงใหม่ไม่ต้องมาอีกไม่ต้องยึดเอาอีกท่านรู้แจ้งในจิตใจของท่านชื่อว่าเข้าถึงพระธรรมผู้ใดเห็นธรรมเห็นเราตถาคตธรรมะของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสไว้สวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันทิฏฐิโกต้องเห็นเองอากาลิโกเมื่อเห็นเองก็ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาภาวนาเมื่อใดเวลาไหนละกิเลสได้ทุกเวลาฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสได้ทุกเวลาเอหิปัสสิโกพระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการชี้แจงแสดงให้รู้ได้ด้วยตนเองว่าเอหิจงดูกองทุกกองภัยมีเต็มกายเต็มจิตเอหิจงดูปัสสิโกจงเห็นจงดูจงเห็นว่ามันทุกข์หรือมันสุขถ้าเห็นมันจะได้แจ้งสว่างถอนตัวทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปด้วยปัญญาอันชอบด้วยมรรคผลนิพพานอันพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วเราต้องทำให้ได้ทำให้ถึงอย่าไปท้อแท้อ่อนแอว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้มันจะตายหรือตายก็มันตายไปสิเอากิเลสให้มันตายไปร่างกายมันไม่ตายกิเลสราคะกิเลสโทสะนี่แหละผู้ใดเลิกได้ละได้ยิ่งเป็นยาวิเศษละกิเลสให้เบาบางหมดสิ้นไปเป็นจิตใจอันไม่วุ่นวายภายนอกแล้วก็วันนี้ทุกๆคนถ้าหาว่าตัดละกิเลสความโกรธไม่ได้อย่าไปหลับไปนอนตัดละกิเลสความโลภโลภะจิตในจิตใจไม่ได้อย่าไปนอนภาวนาเอาให้มันตลอดแจ้งตัดกิเลสละกิเลสความหลงในใจไม่ได้อย่าไปท้อถอยพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวในใจนี่แหละผู้ใดตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยเดินหน้าไม่ต้องถอยหลังก้าวไปไม่ต้องหยุดก้าวไปก็คือว่าภาวนาอยู่ในใจนั่งก็ภาวนาพุทโธนอนก็ภาวนาพุทโธยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทโธภาวนาตายอยู่ทุกเวลานั่นเองคนเรามันนั่งอยู่ดีๆก็ตายได้นอนอยู่ดีๆก็ตายได้เวลามันจะตายมันไม่ได้มีการบอกล่วงหน้า
ไม่มีการยกเว้นถึงเวลามันก็ตายเอาตายเอาเมื่อมันผู้อื่นเขาเจ็บเขาไข้เขาตายมันยังอยู่ห่างไกลเมื่อถึงเวลาตัวเราร่างกายขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่แหละมันเจ็บขึ้นมาแล้วแม้ยังไม่ถึงขั้นตายจิตมันก็ดิ้นวุ่นวายแล้วเหตุนั้นผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานจงเป็นผู้ยกจิตใจนี่ให้มีพละกำลังให้มีความสามารถอาจฐานเต็มที่ถ้าจิตใจผู้รู้อยู่ภายในมีความสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีอะไรกลัวความกลัวย่อมหมดไปความลุ่มหลงมัวเมาต่างๆย่อมหมดไปเหลือแต่จิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดปราศจากมลทินโทษเป็นผู้มีจิตใจอันหนักแน่นเหมือนพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำให้สั่นสะเทือนได้นี่แหละเราท่านทั้งหลายผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบในทางพุทธศาสนานี้จะต้องร่วมกำลังในใจของตนของตนรวมใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติมีจิตใจอันเข้มแข็งสามารถอาถรรพ์ไม่ไปยึดเอาความกลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวกลัวเป็นกลัวตายไม่เอาทั้งนั้นเวทิตโภพึ่งรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตวินยูชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องโอปนะยิโกน้อมเข้ามาเตือนใจของเราได้ทุกเวลาไม่ว่าเราจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปมาที่ไหนก็ตามเตือนตนด้วยตนเองปฏิบัติชำระจิตใจด้วยตนเองยังจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะให้ได้จนพละกำลังความสามารถอาจฐานเต็มที่เมื่อพละกำลังความสามารถอาจฐานเต็มที่แล้วจิตใจก็จะแจ้งใสหมดจดสะอาดปราศจากมลทินโทษมีจิตใจอันสามารถอาจฐานจริงๆเลิกละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิให้หมดสิ้นไปนั่นแหละสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสาวกเพียงพูดได้คิดได้เท่านั้นสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆละกิเลสในใจให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดชาติยึดตระกูลมายึดอะไรต่อมีอะไรไม่มีท่านเป็นผู้เลิกละปลดปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนั่นเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้รับความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นี้ข้าพระเจ้าจะนั่งภาวนาเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริย

สังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนั่งได้ท่าแล้วก็กำหนดสติเอาสติไปตั้งไว้ที่ปลายจมูกจะงอยปากกำหนดรูลมเข้าก็ให้เห็นว่าเข้าชัดๆเข้ายาวออกยาวก็เห็นชัดๆออกจนมันสุดนั่นนะไม่เห็นชัดๆบางคนบางท่านกำหนดดูจนลมสุดเป็นนาทีนั่นเองไม่เห็นมันสุดจริงๆแล้วก็มาเริ่มเห็นต้นลมไหมเข้าไหมกลางลมดูเข้าไปปัดออกมาเมื่อเห็นลมสุดปลายลมสุดเราอย่ามองเห็นตรงมันสุดนี่มันจะว่างนะลมดับลงท่านเห็นเกิดเห็นดับลมดับลงถ้ายังไม่เห็นลมดับก็ยังไม่เห็นปลายจมูกตรงปลายจมูกตรงปลายลมสุดเรียกว่าปลายจมูกให้เห็นทุกครั้งเมื่อหายใจเข้าหายใจออกเราจะสงบง่ายๆนี่นะถ้าเห็นทุกครั้งแต่ไม่ค่อยเห็นมันก็ไม่สงบแล้วเห็นวับๆแบมๆเข้าไปก็แล้วแต่จะเข้าไปไม่สนใจออกมาก็แล้วแต่จะออกไม่รู้มันสุดหรือไม่สุดเรามันจึงไม่ได้สมาธิก็เพราะเป็นอย่างนี้นะเข้าก็เห็นชัดชัดเข้ายาวก็รู้ชัดชัดว่าเข้ายาวออกยาวก็รู้ชัดชัดว่าออกยาวเราจะเห็นลมหายใจมันหมุนต้นลมหมุนเข้าไปเป็นกลางลมออกมาก็เป็นปลายลมสุดตายเกิดเข้าไปก็เห็นเกิดออกมาก็เห็นตายหมุนกันอยู่อย่างนี้ท่านจึงตั้งชื่อว่าวินวินมันหมุนลมหายใจนั่นนะมันหมุนเข้าแล้วก็ออกแล้วก็หมุนเข้าไปอีกแล้วก็ออกมาต้นลมกลางลมปลายลมแล้วมาเริ่มต้นลมกลางลมปลายลมหมุนอยู่อย่างนี้ยังเรียกว่าวินนะวินภาษาละตินหรือภาษาบาลีเรียกว่าวินหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่าวินวินคือหมุนอะไรหมุนก็ลมหมุนนี่แหละลมมันหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกเกิดดับเกิดดับจึงว่าวินในลมนั้นก็มีตัวยานตัวผู้รู้อยู่ในลมก็เรียกว่ายานสมัยพุทธกาลท่านจึงเรียกลมหายใจว่าวิญญาณต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยวิญญาณนี่ก็คือจิตคือใจของเราวิญญาณนี่ก็คือตัวของเราหรือจนมองในแง่น

วินคือลมลมนี่ก็คือกายในของเราเห็นกายเจ้าของไหมกายในกายละเอียดวิ่งเข้าไปในกายหยาบก็เห็นกายในกายนี่กายลมนะคือกายละเอียดท่านจะเรียกว่ารูปรูปธรรมรูปคือธรรมชาติส่วนตัวจิตอยู่ในลมก็เรียกว่านามธรรมเห็นไหมล่ะเกิดรูปธรรมนามธรรมจะเรียกว่าขันธ์ห้าได้ไหมนี่จึงตัดสรู้ที่นี่ตัดสรู้ที่ลมหายใจท่านไม่บอกว่าตัดสรู้ด้วยท่านจึงบอกตัดสรู้ด้วยตนเองตนเองก็คือเราก็คือผู้รู้ก็คือใจใจก็คือรูปกับนามรูปกับนามก็คือขันห้าขันห้าก็คือวิญญาณไหลไปอะไรก็ถูกหมดตัดสู้ด้วยตนเองตัดสู้ที่ตนเองตนเองก็คือเราก็คือผู้รู้นี่แหละผู้รู้ก็คือใจใจก็คือลมหายใจใจก็คือขันธ์ห้าใจก็ลมหายใจก็คือรูปกับนามลมหายใจก็คือวิญญาณต้องเข้าใจอย่างนี้นะถ้าเข้าใจอย่างนี้เราก็จะรู้ลมหายใจนี่แหละคือกายกับใจคือขันธ์ห้าดูในแง่หนึ่งลมหายใจยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ญาณมันเข้าแล้วก็ออกนี่ยกขึ้นใส่ยกขึ้นสู่ใจลักยานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป มันเกิดมันดับนี่แหละจึงเรียกว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเข้ามันออกแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้มันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้จึงเรียกว่าทุกขังมันเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครจึงเรียกว่าอนัตตาเราก็จะเห็นลมหายใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอยู่อย่างนี้อย่าให้มันหนีไปไหนดูอยู่อย่างนี้จนมันเบื่อแหมเกิดตายอยู่นี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมุนเข้าหมุนออกอยู่อย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมันก็เป็นอย่างนี้ไปทำอะไรอยู่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้วิญญาณหรือขันธ์ห้านี่มันทำงานอยู่อย่างนี้มันเกิดมันตายอยู่อย่างนี้ดูไปดูมาก็จะเกิดเห็นลมหายใจเบาลงเบาลงเ
เรียกว่ากายละหุนั่นลมหายใจเบาลงเรียกว่ากายละหุเมื่อกายละหุจิตก็คือความนึกคิดก็ละหุเบาลงเหมือนกันนะดูไปดูมากายก็ลำงับทำกายสังขารให้ลำงับกายก็ลำงับดับลงตัวจิตก็ลำงับดับลงท่านจึงเรียกว่าปัสสัทธิกายลำงับจิตลำงับจิตของเราก็จะรวมตั้งมั่นเป็นสมาธิลมหายกายไม่มีเราก็ดับขันห้าได้โดยปริยายโดยดับลมหายใจลมหายใจระงับดับลงรูปธรรมนามธรรมก็ดับเราก็ได้เจโตวิมุตติหลุดพ้นจากขันห้าตอนสมาธิข่มไว้ฌานข่มไว้มันไม่ได้ยากดอกแต่ตัวศรัทธาเราไม่พอศรัทธาเรามันน้อยถ้าศรัทธาความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอนาปานสติจริงๆท่านก็มีรูปนามขันธ์ 5มีกายมีลมหายใจคือกันเราก็ต้องมีความเพียรขึ้นมีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นนี่ศรัทธานี่มันน้อยศรัทธาปุยนุ่นเบาเหมือนปุยนุ่นเชื่ออยู่แต่เชื่อนิดนิดน้อยน้อยเชื่อ 3% 5% มันจะไปได้อะไรล่ะถ้าเชื่อ 80-90% หรือ 100% ก็วิริยะมันจะไปไหนวิริยะความเพียรของเราก็เต็มร้อยถ้าความเพียรเต็มร้อยแล้วมันจะอยู่ไหนสมาธิมันจะไปไหนรอดเจโตวิมุตติก็ต้องเห็นในคืนนี้ในวันนี้ในชั่วโมงนี้ถ้าตัวศรัทธาแก่กล้าวิริยะก็ตามมาสติก็แก่กล้าสมาธิก็เกิดปัญญาก็มีขึ้นมาเท่านั้นมันไม่แก่กล้าเนื่องจากว่าจิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ในลมหายใจเวลาเรามานั่งภาวนาเราก็จับเอาลมสติจับเอาลมถ้าจับเอาลมก็ได้จิตด้วยเพราะว่าจิตมีอยู่ในลมนั่นมันบังอยู่ในลมนั่นมันซ่อนอยู่ในลมนั่นจับอารมณ์ก็ได้จิตเมื่อจิตมันถูกจับแต่ก่อนมันไปตามอำเภอจิตอำเภอใจมันจะคิดไปไหนมันก็คิดไปตะเลิดเปิดเปิงไปจิตตะเลิดไม่เกิดสมาธิพอเราเริ่มมาจับลมใหม่ก็เรียกว่าจับจิตใหม่
เหมือนกับลูกกับหลานหรือเหมือนกับสัตว์เหมือนกับหมาเป็ดไก่เราจับมาผูกไว้ลิงข้างอยู่ในป่าจับมาผูกไว้มันจะเป็นยังไงฮะมันจะพอใจไหมมันก็ต้องดิ้นหาวิธีจะให้มันหลุดออกฉันได้จิตเราก็เหมือนกันเมื่อผูกถูกจับมันก็ต้องดิ้นล้นกับกอกปอกปิ้นหาวิธีจะออกหนีให้มันหลุดให้มันวางออกหนีวิ่งออกหนีแยบออกหนีให้ได้แยบออกไปไม่ได้หนีไม่ได้สติคุมเอาไว้ผูกเอาไว้มันจึงสำแดงแปลงเพศจิตสำแดงแปลงเพศท่านเรียกว่ามายามายาเคยเห็นไหนกลมารยากลกิจก็เล่นกลให้เราดูแล้วมายาเดี๋ยวก็ปวดขาปวดขาหนักๆปวดแข้งปวดขาเกิดขึ้นเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อยากเป็นอันนี่ความอยากนี่เรียกว่ากิเลสแปลงเป็นกิเลสขึ้นมาปลอมแปลงเป็นความอยากได้อันนั้นอยากเป็นอันนี้อยากเห็นอย่างนั้นอยากเห็นอย่างนี้ขึ้นมาก็เรียกว่ากิเลสมารมารก็คือมายานี่แหละมายาคือเกล็ดเสแสร้งแปลงปลอมขึ้นมาเป็นจิตปลอมแล้วอยากเรียกว่ากิเลสมารนี่นั่งไปนั่งมาก็ปวดแข้งปวดขาเหมือนนั่งอยู่ในหม้อนรกหม้อน้ำร้อนเหมือนนั่งอยู่ในกองไฟนั่นสู้ไปสู้กันมาเวทนาใหญ่เกิดขึ้นนี่ละมานเกิดขึ้นแน่นหน้าอกปวดเสียนเวียนเก่าแต่ไม่นั่งไม่เป็นไรนี่เลยจิตถูกจับมันดิ้นล้นกับกอกปอกปิ้นเรียกว่ามายาสาไถปลอมแปลงเป็นปวดขาคันหน้าคันหลังเหมือนมีมดมีไรจะไต่เข้าหูเข้าจมูกมันทำได้ทุกอย่างกับกอกปอกปิ้นดิ้นล้นกับกอกเสแสร้งแกล้งทำอยู่อย่างนี้เรียกว่ามายาเราไม่รู้มายาของจิตมันอยากให้เราวางเอาสติวางให้มันออกไปหาอารมณ์เที่ยวข้างนอกตามสบายเหมือนแต่เก่ามันไปไม่ได้ก็เลยเสียแส้งปลอมแปลงขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ามายาหรือมารไม่นั่นก็เกิดถ้าไม่ปวดแข้งปวดขาก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องตั้งแต่อดีตจะเกิดใหม่ๆจำได้ก็ไหลออกมาเรื่องอนาคตบ้างคิดกลับไปกลับมาท่านก็เรียกว่าอาภิสังขารมารขันธมารปวดแข้งปวดขาคันหน้าคันหลังแน่นหน้าอกเก็บท้องปวดหัวนี่เรียกว่าขันธมารความคิดแตกพักเกิดขึ้นก็เรียกว่าอภิสังขารมารนี่ถ้าตรงนี้มันเอาเราไม่อยู่เราเอาสู้เราไม่ได้สติสู้สติไม่ได้
มันก็ปลอมแปลงเป็นแสงโอภาสอาภาโสสว่างสวัยผ่องใสเราก็หลงว่าเราเห็นธรรมเห็นความสว่างเห็นแสงธรรมแสงทองเป็นสายรุ่งเป็นสีนั่นสีนี่ขึ้นมามันก็ล่อเอาจิตเราออกจากลมหายใจออกจากสมาธิไปรู้อยู่กับมันไปเสพอยู่กับมันจากแสงต่างๆแล้วมันก็จะนานเข้ามันก็ฉายฉายฉายออกมาเป็นภาพภาพนั้นภาพนี้ภาพพระพุทธเจ้าภาพพระพุทธรูปภาพปราสาทราชวังภาพเทวบุตรเทวดาภาพอะไรแล้วแต่มันจะเสแสร้งปลอมแปลงขึ้นมาคนภาวนาใหม่ๆก็นึกว่าเราเห็นเปรตเห็นผีเห็นเทวดาเห็นปราสาทเห็นแสงทองแสงธรรมก็เอาจิตออกหนีจากใจลมหายใจไปเสพกับมันหรือไม่งั้นมันปวดแข้งปวดขาไปนั่นมันวุ่นวายขึ้นมาอันเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าเทวบุตรมารแปลงเป็นเทวบุตรแปลงเป็นเทวดาแปลงเป็นปราสาทแปลงเป็นร้อยคนพันคนแปลงเป็นคนเดียวย่อมาเรียกว่ามายาอภิสังขารมารเทวบุตรมารเนี่ยเทวบุตรมารต่อมามันก็จะหาวิธีไม่ได้มันก็ชวนเราออกจากสมาธิเอาละพอแล้วว่างกันนะมันนานแล้วมันไม่เกิดอะไรดอกมันหมดแล้วมรรคผลนิพพานน่ะไม่มีดอกอย่าไปเชื่อหมดกาลหมดสมัยแล้วไม่เห็นดอกไม่มีดอกชวนเราออกจากสมาธิท่านเรียกว่ามัจจุมานเราก็ตายจากการประพฤติปฏิบัติลงไปแบกหมอนเหมือนกิเลสสั่งแบกหมอนพรุ่งนี้ตี 2 ตี 3ลุกขึ้นมาทำไมก็ได้มันบอกเรายังไม่หมดเวลาดอกพรุ่งนี้ยังมีอยู่วันนี้เอาพักก่อนหยุดซะก่อนนั่นน่ะเคยเป็นไหมล่ะอย่างนี้ฮะกิเลสมัจจุมานตายจากมรรคผลนิพพานตายจากบุญจากกุศลตายจากคุณงามความดีท่านเรียกว่ามัจจุมานตายจากมรรคผลนิพพานแล้วไปนอนแบกหมอนนี่มารหรือมายากิจเสแสร้งปลอมแปลงขึ้นมาหลอกเราถ้ามันหลอกเราอย่างนี้กิเลสเขาเรียกว่านี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าภาวนาแบบหมูขึ้นเฉียงเคยได้ยินไหมล่ะหมูขึ้นเฉียงฮะมันล่อเอาจิตเราออกหนีจากลมหายใจล่อออกหนีจากฐานสมาธิไปครึ่งเขียงฟักลาบเหมือนกับหมูเขาเหมือนกับเขาลาบหมูลาบเป็ดลาบไก่
ลาปักปักปักปักปักนะใส่ข้าวคั่วหัวหอมลงไปเอามากินเฉยนั่นน่ะมันมันเก่งไหมล่ะฮะให้มันบังคับได้มันหลอกเอาจิตเรามาครองเอามาเสพอยู่กับมันท่านจึงว่าหมูขึ้นเขียงมีไหมล่ะหมูพวกเนี่ยฮะนั่งอยู่เนี่ยหมูขาวๆดำๆนี่มีไหมเนี่ยฮะให้กินเลือดหมูเหลืองๆก็มีให้กิเลสเอาไปขึ้นเขียงฟักลาบกินนี่แหละท่านเรียกว่าอาเสวนาจะพาลานังพระพุทธองค์ตัดเอาไว้มงคลข้อแรกมงคล38คงเคยได้ยินนิมนต์พระไปท่านจะไปสวดอเสวนาจะพาลานังบันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนีท่านก็ว่าไปตามคำสวดพระก็ไม่รู้ดอกสวดพอล่อกินข้าวต้มขนมล่อเอาขายเอาเงินเราเฉยๆไม่รู้ว่าอเสวนาจะพาลานังมันคืออะไรเอตัมมังคะละมุตตัมมังถ้าไม่ไปเสียบกับมันเป็นมงคลอันประเสริฐเอตัมมังคะละมุตตัมมังไม่เอาจิตไปเสียบกับความโลภความโกรธความหลงความอยากไม่เอาจิตไปเสียบกับขันธมารกิเลสมานขันธมานไม่เอาให้เอาจิตไปเสพกับอภิสังขารมานเทวบุตรมานมัจจุมานเราเมื่อมันมาเสแสร้งปลอมแปลงขึ้นมาหลอกเรามันเล่นกลมารยามายาสาไถจิตของเราก็มีกิเลสเกิดขึ้นข้าศึกเกิดขึ้นมันมาลบกับเราถ้าเราไม่สู้กับมันก็แพ้ แพ้มันก็ออกจากสมาธิไปนอนแบกหมอนโกนโทษโทษนั่นแหละมันมาเอาพวงดอกไม้มาหลอกเราออกหนีถ้ามันเกิดขึ้นมาต้องสู้กับมันลบกับมันลบให้ชนะสู้กับมันให้ได้สมัยพระพุทธองค์ทำก็มีเหมือนกันมารพวกนี้เสนามารกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเทวบุตรมารมีหมดมัจจุมารมันก็ชวนพระพุทธองค์หยุดเอาพอว่าน่ะจนพระพุทธองค์เอามือเอาออกจากกันเอาพระหัตถ์ออกจากกันแต่ก่อนบางทับกันอยู่เราก็จะเป็นเหมือนกันนั่นแหละมารบีบบังคับเอามือออกจากกันจนเอาพระหัตถ์มาวางไว้ที่พระชงที่หัวเข่าสะดุ้งมารพระพุทธรูปปางนั้นท่านเขียนว่าปางสะดุ้งมารเนี่ยเดี๋ยวเราก็สะดุ้งเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาออกนะโอ้มันมาลบมันเสแสร้งแปลงปลอมแปลงหลอกล่อมารยากลจนเราเอามือออกมาวางออกนี้ว่าจะหยุดพระพุทธองค์ก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นมาไหม
ทำจิตให้หนักแน่นเหมือนพื้นแผ่นธรณีจะไม่ขยับขยื่นเคลื่อนที่เป็นเด็ดขาดถึงแม้เลือดจะเหือดหนังจะแห้งถ้าไม่ตัดสรู้เราจะไม่ลุกออกจากที่เป็นเด็ดขาดแน่นะอันนี้เรียกว่าบารมี10ทัศเมื่อพระพงค์ทำจิตให้หนักแน่นเหมือนพื้นแผ่นธรณีไม่ขยับเคลื่อนที่เป็นเด็ดขาดก็เรียกว่าพระองค์ตั้งสัจจะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีจะเกิดขันติบารมีวิริยะบารมีโอดเพียรคุมจิตมารู้อยู่ที่ลมหายใจไม่ให้มันออกนี้ไปไหนเพียรนั่งอยู่ก็เรียกว่าวิริยะบารมีอดทนอดกั้นไม่ขยับขยื่นเคลื่อนที่ก็ขันติเคยได้ยินไหมล่ะขันติขันติบารมีขันตินี่แหละจะเป็นตบะตะโปจะตะโปแปลว่าตบะเผากิเลสเผามันให้ตายกองทัพมารก็สู้พระพุทธองค์ไม่ได้สู้บารมีพระพุทธองค์ไม่ได้เราไปอ่านเจอในพระไตรปิฎกเรานึกว่าบารมีตั้งแต่ชาติโน้นที่ผ่านมาที่ไหนได้ก็บารมีขณะนั่งสมาธิอยู่นี่เองทานบารมีพระพุทธองค์ก็นั่งกำหนดสติจับอารมณ์หายใจจาคะขันห้าสละขันห้าทานขันห้าออกจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิทานบารมีศีลบารมีศีลของพระพุทธองค์ก็เป็นอธิศีลขึ้นมานี่ขัมมะบารมีก็ออกนี้ปัญญาบารมีก็เอาปัญญาเอาความรู้ความฉลาดมาสู้กับมารสู้กับกิเลสวิริยะบารมีก็นั่งอยู่นี่แหละตั้งสติเพียรคุมจิตให้มาระลึกรู้อยู่ในลมหายใจเท่านั้นไม่ให้ออกหนีจากลมหายใจไม่ให้ไปเสพกับมารอะไรจะเกิดจะตายก็ช่างมันปวดแข้งปวดขาขันหน้าขันหลังเกิดขึ้นก็ขันติอดทนอดกั้นนี่มันเสนามันเอาไปมันความคิดอันนั้นอันนี้คิดจะหยุดคิดจะไปคิดจะมาคิดวุ่นวายขึ้นมานะเรียกว่าอภิสังขารมันต่อไปมันก็พยามารก็ให้ธิดามาหลอกล่อปลอมแปลงเป็นนางฟ้าเทวดาลงมานางอรดีนางราคะนางตัณหานางอรดีมาฟ้อนมาลำเปลือยกายให้พระพุทธองค์ดู
ให้พระองค์ออกจากสมาธิไปดูก็ไม่สำเร็จสู้บารมีไม่ได้ขันติวิริยะบารมีขันติบารมีตั้งสัจจะขึ้นไม่ขยับขยื่นเคลื่อนที่ทำกิจให้หนักแน่นตั้งจิตอธิษฐานนั่นแหละสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเกิดขึ้นมารทั้งหลายก็สู้บารมีของพระพุทธองค์ไม่ได้แตกกระจุยหนีหมดเรามีไหมล่ะบารมีฮะขันติมีไหมล่ะฮะยึกจักยึกจักยึกจักเลยมันจะตายเตะฮะวิริยะเพียรฝึกสติคุ้มกิจไม่รู้อยู่ลมหายใจอย่างเดียวจนลมหายใจไม่มีนะปวดแข้งปวดขาใช้ขันติมาลบกับมันใช้ตั้งสัจจะตั้งอธิษฐานขึ้นมาก็จะเกิดเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีไปถึงอุเบกขาบารมีจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิรู้รู้เฉยเป็นธรรมชาติอยู่ก็เห็นพระนิพพานเมื่อผู้ใดเห็นจิตเป็นอุเบกขามัชฌิมปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นกลางคือรู้รู้อยู่เฉยเฉยเด้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตก็เป็นกลางเป็นธรรมชาติเป็นกลางกลางอยู่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็เรียกว่าอุเบกขาตาเห็นรูปก็อุเบกขาหูได้ยินเสียงก็อุเบกขาทำจิตให้นิ่งว่างเป็นกลางอยู่ไม่ยินดียินร้ายด้วยปัญญาด้วยสติปัญญาด้วยวิริยะด้วยขันติเราก็พบกับอุเบกขาถึงอุเบกขาบารมีบารมีก็ครบ30ทัศก็ได้เป็นก็เห็นพระนิพพานได้เจโตวิมุตติขึ้นมาก็หลุดพ้นจากขันธ์5เห็นอารมณ์พระนิพพานขึ้นรู้รู้รู้เฉยนั่นนะเห็นจิตเป็นธรรมชาติว่างสว่างผ่องใสอยากเห็นไหมล่ะฮะสร้างบารมีให้มันได้ให้มันถึงบารมีทั้งหลายก็มารวมอยู่ในสมาธินี่แหละขันติก็อยู่ที่นี่วิริยะก็อยู่ที่นี่อยู่ที่ลมหายใจนี่แหละเพียรสติคุมจิตมารู้ลมหายใจก็เรียกว่าวิริยะบารมีนั่นหรือเรียกว่าวิริยะสัมโพชงนั่นเอาสติตั้งมั่นเอาสติตั้งไว้เอาสติมากำหนดรู้ลมเข้าลมออกเอาสติมาวิจารณ์วิจัยดูลมเข้าลมออกก็เรียกว่าสติสัมโพชงเมื่อเอาสติมาเพียรและลึกรู้ทำบทใดบทหนึ่งคือลมให้ใจเข้าออกเขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ลมเข้ายาวเป็นยังไงเห็นไหมล่ะต้นลมปลายลมออกยาวเป็นยังไงเข้าสั้นเป็นยังไงออกสั้นเป็นยังไง
นี่วิตกวิจัยวิจารณ์ดูอย่างนี้วิจัยดูอย่างนี้ลมเบาไปยังไงลมหนักไปยังไงวิจัยดูก็ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เราได้เจริญแล้วเท่านี้ได้ทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไหนเพียรฝึกสติมาวิตกวิจารวิจัยดูลมเข้าลมออกอย่างนี้ก็เรียกว่าวิริยะบารมีขันติบารมีมันก็ไม่อยู่ไหนก็อยู่ด้วยกันนี่แหละปีติก็เกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นจิตก็กายก็ระงับจิตก็ระงับเรียกว่าปัสสัทธิท่านวิริยัมปีติปัสสัทธิเมื่อความเพียรถึงวิริยะพอความเพียรพอปีติก็เกิดขึ้นเมื่อปีติเกิดจิตลมหายใจก็ดับลงกายระงับจิตระงับก็เรียกว่าปัสสัทธิเมื่อลมหายใจระงับดับลงจิตระงับดับลงก็ขันธ์5ดับจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันไม่อยู่ไกลอะไรจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาทหังจิตตั้งจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิรู้รู้รู้เฉยอยู่เราก็จะเห็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นอุเบกขาก็คือเฉยนั่นแหละจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้รู้อยู่เฉยเฉยมีอารมณ์สองอุเบกขาเอกคตาลมก็แสดงว่าเราได้อุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์7บริบูรณ์ขึ้นอยู่ในสมาธินี่แหละจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ได้อุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาเอกคตาลมเกิดขึ้นก็ได้จัตุชฌานฌาน4อัปปนาฌานอัปปนาสมาธิขึ้นเมื่อได้นี่แล้วก็จิตจะหลุดพ้นจากขันธ์5ในสมาธินี่แหละเราจะเห็นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิลมหายกายไม่มีขันธ์5ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีมีแต่ธรรมชาติว่างครอบโลกอยู่เป็นหนึ่งเดียวอยู่เท่านี้ลาบเหมือนหน้ากลองชัยเห็นในสมาธินี่แหละจะไปเห็นที่ไหนสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีนี่แหละปัญญาเกิดจากสมาธิแต่ก่อนจิตไม่สงบจิตมาอุปทานเอาขันธ์5อยู่ก็ถือว่าขันธ์5นี่แหละเป็นเราเป็นเขาอยู่เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาอยู่เมื่อจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิกายระงับจิตระงับขันธ์5ดับลงได้เจโตวิมุตติขึ้นมาไม่มีขันธ์5ไม่มีจิตจาชะออกจากขันธ์5สละขันธ์5ออกก็เรียกว่าปรมัตถทานทานอันยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่าปรมัตถทานเมื่อจิตจาคะขันธ์5สละขันธ์5ออก
ลมหายกายไม่มีขันห้าก็ดับได้เจโตวิมุตติจิตสลัดขันห้าท่านก็มาเรียกตรงนี้แหละเรียกว่าทานบารมีปรมัตถทานสมัยพระพุทธองค์เสวยเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ปรารถนาพระนิพพานสร้างบารมีมาอยู่ตลอดทานบารมีจนสุดท้ายเป็นพระเวชสันดรใครเคยอ่านท่านจะทานช้างทานม้าทานทรัพย์สมบัติในท้องพระคลังหมดหวังจะเข้าสู่พระนิพพานก็ไม่ได้ทานกันหาชาลีไปก็ไม่ได้ทานพระนางมัตสีไปก็ไม่ได้นั่นน่ะยังไม่ถึงปรมัตถทานเมื่อพระองค์มานั่งสมาธิกำหนดสติดับขันห้าได้ได้เจโตวิมุตติท่านก็จาคะขันห้าพอจาคะขันห้าทานขันห้าออกเท่านั้นแหละลมหายกายไม่มีขันห้าไม่มีได้เจโตวิมุตติขึ้นมาพระองค์จึงเห็นพระนิพพานเห็นแต่จิตเป็นธรรมชาติว่างผ่องใสสว่างสวัยหมดนี่คือเจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันห้าท่านจึงทานขันห้าออกจากขันห้าออกจากจิตจากใจได้จิตใจก็มาออกมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวรู้รู้อยู่เฉยๆอุเบกขาเอกขตารมณ์จึงเห็นอารมณ์พระนิพพานได้เป็นพระอรหันต์ดับขันห้าได้ได้ชั่วสมาธิข่มไว้เรียกว่าวิขัมพนวิมุตติเรียกว่าเจโตวิมุตติหลุดพ้นจากขันห้าชั่วคู่ชั่วคราวออกมาจิตก็มาตัวกิเลสก็มาถือเอาขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอีกเวลานั่งสมาธิบารมีเกิดมันจะจาคะขันห้าสละขันห้าออกได้ตัวตนสัตว์บุคคลก็ไม่มีมีแต่ธรรมชาติเป็นธาตุรู้อยู่นะเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็เอาปัญญาเอาปัญญาที่เราเห็นในสมาธินั่นแหละมาฆ่ากิเลสไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลมีแต่ธรรมชาติหนึ่งเดียวเราเห็นแล้วเป็นสักขีพยานแก่เจ้าของสักขีผู้โตเป็นสักขีพยานเกิดขึ้นที่จิตที่ใจแล้วไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลขันห้าไม่มีมีแต่ธรรมชาติหนึ่งเดียวออกจากสมาธิมาท่านยังได้ปัญญาวิมุตติขึ้นมาเมื่อจิตนุ่มควรคู่ควรเกี่ยวกับการใช้งานจึงน้อมจิตไปดูจิตแท้ใจเดิมของเราน้อมจิตไปดูจิตส่วนลึกซึ่งมันเก็บสัญญาอารมณ์ไว้หมื่นภพล้านชาติย้อนสติไปดูกำหนดสติย้อนหลังไปดูท่านยิ่งเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณเกิดจุตูปปาญาณขึ้นมาอีกจุตูปปาญาณปปาตญาณขึ้นมาอีก
ุดท้ายท่านจึงได้อาสาวัคคยญาณขึ้นมานั่นน่ะเมื่อสลัดขันห้าออกจึงจะได้เจโตวิมุตติออกจากสมาธิมาก็ได้ปัญญาวิมุตติเห็นว่าขันห้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีกายก็สัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใจก็สัตว์แต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อตาเห็นรูปกายกับใจทำงานอยู่ปฏิจจสมุปบาทเมื่อท่านได้ท่านจึงเอากระแสปฏิจจสมุปบาทมาเดินจงกรมพิจารณาดูเนี่ยมันเป็นขันธ์ 5ทำงานกันเฉยๆตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีเวทนาก็เกิดขึ้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาก็เกิดขึ้นถ้าผัสสะเกิดเวทนาก็เกิดท่านไล่กระแสอวิชชาปัจจยสังขารจิตหลงสังขารรู้ไม่เท่าสังขารจึงไปถือวิญญาณไปเกิดวิญญาณก็ไปปฏิสนธิในนามรูปในดินน้ำลมไฟในท้องของแม่พ่อก็เอาธาตุดินเข้าไปแม่ก็มีธาตุน้ำรองไว้ดินน้ำไปผสมกันวิญญาณก็ลงไปปฏิสนธิเพราะอวิชชาถ้าดับอวิชชาอวิชชาตะเววะนั้นอวิชชาดับสำลอกไม่มีเหลือสังขารความนึกคิดปรุงแต่งก็ดับหรือขันห้าก็ดับมันหลงสังขารหลงขันห้าหลงกายหลงใจว่าเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาไม่มีอะไรดินน้ำลมไฟก็ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเป็นธรรมชาติวิญญาณที่มาอาศัยอยู่ในดินน้ำลมไฟนี่ก็เป็นธรรมชาติรูปก็เป็นธรรมชาติน้ำวิญญาณก็เป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนี้นี่แหละปัญญาเกิดจากสมาธิออกมาก็ได้ปัญญาวิมุตติขึ้นมาตาเห็นรูปก็ไม่ใช่เราเห็นแล้วหูได้ยินเสียงไม่ใช่เราได้ยินขันธ์ 5ยิ่งอาศัยกันเกิดอัญญมัญญะปัจจัยเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดท่านจึงมาสรุปเหตุปัจจัยโยนั่นเหตุปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดเฉยๆอารัมมณปัจจัยโยนี่อารมณ์ก็จึงเกิดอารมณานี่คืออารมณ์อารมณ์เกิดจากขันธ์ 5เกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเมื่อขันธ์ 5ไม่มีเมื่อจิตรู้เท่าเอาทันขันธ์ 5อวิชชาดับลง
สังขารก็ดับเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับก็ไม่มีผู้จะไปยึดไปถือไปเกิดไปปฏิสนธิอีกรูปนามก็ดับเมื่อรูปนามดับอายตนะก็ดับตาหูจมูกลิ้นมันเกิดมาจากไหนมันก็เกิดมาจากกายนี่ถ้ารูปนามคือขันธ์ 5ดับอันนี้มันก็ไม่มีเท่านั้นถ้าอายตนะไม่มีผัสสะมันจะมีไหมล่ะท่านก็ไล่หาอยู่นี่แหละกระแสกิเลสกระแสสมุทัยกระแสแห่งความโลภความโกรธความหลงมันเป็นกระแสกระแสความคิดอวิชชาปัจจยสังขารนั่นกระแสอวิชชากระแสสมุทัยกระแสความคิดสังขารคือความคิดจิตหลงจิตรู้ไม่จริงดับอวิชชาได้มันก็หมดมันก็มาหลงอยู่นี่แหละหลงขันธ์ 5นี่แหละเบื้องต้นก็หลงกายเบื้องปลายก็หลงใจเจ้าของหลงว่าเป็นเราเป็นของของเราว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่ถ้าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลขันธ์ 5ไม่มีเจ้าของมันเกิดมันดับมันทำงานเกิดแล้วก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คืออริยสัจจริงท่านเรียกทุกข์คืออริยสัจจริงเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้กำหนดรู้เพื่อจะละสมุทัยจะดับอวิชชาดับความโง่ความหลงไม่ให้จิตไปยึดไปถือเอาสังขารเอาขันธ์ 5การภาวนามันก็มีเท่านี้เมื่อดับขันธ์ 5ได้เรียนจบวิชาขันธ์ 5ได้มันก็หมดเรื่องไม่มีอะไรจะพูดต่อไปอีกถ้าดับอวิชชาได้แล้วสังขารก็ดับลงวิญญาณก็ดับนามรูปก็ดับอายตนะก็ไม่มีผัสสะก็ไม่มีเวทนาก็ไม่มีมันก็หมดนะตัณหาก็ไม่มีอุปทานก็ไม่มีภพชาติก็ไม่มีชรามรณะก็ไม่มีหมดไปเลยให้พากันมาศึกษาศึกษาก็คือปฏิบัตินั่นแหละมานั่งอยู่นี่แหละศึกษานั่นนี่ไม่ใช่ไปอ่านหนังสือในแบบศึกษามีแต่คนพันเขาไปหาอ่านคนพันคนโง่ไปอ่านเอาสัญญามาหนักสมองอยู่ของไปเรียนหากิเลสคนพันเรียนหากิเลสมาใส่เจ้าของนักปราชญ์บัณฑิตเรียนละกิเลสเรียนไปหาอันนั้นอันนี้มาใส่เจ้าของคนผ่านมาแบกเอาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาแบกเอาสมมุติแบกเอาของไม่มีเหมือนกับไก่แบกงวนนักปราชญ์บัณฑิตเรียนละ
เรียนละเรียนวางไม่เอานี่แหละเรามาปฏิบัติศึกษาแปลว่าปฏิบัตินั่งอยู่นี่แหละเรียกว่าศึกษาศึกษาแปลว่าปฏิบัติ

ปฏิบัติอย่างนี้ฆ่ากิเลส5ลบกับมันสู้กับมันนี่แหละคือการปฏิบัติกิเลสมารขันธมารความปวดแข้งปวดขานั่นน่ะเอาอะไรมาสู้มันก็เอาขันติมาลบกับมันปวดนั่งทับคอมันอยู่2คืน3คืนไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนที่ไม่ทำอะไรอีกมันก็แตกกระจุยไปเท่านั้นเองเมื่อมันสู้เราไม่ได้มันก็แตกกระจุยนี้เราก็เอาชนะมารได้เอาชนะกิเลสเอาชนะมารได้ก็ผ่านเข้าไปถึงพระนิพพานไปเห็นจิตแท้ใจเดิมของเราเนี่ยเรียกว่ามโนน่ะเคยเห็นบ่มโนล่า นี่แหละนางมโนนางมโนลาเนี่ยเราก็คือสีทนตามหานางมโนลาอยู่นี่นะมโนก็คือใจนั่นแหละจิตแท้ใจเดิมนั่นแหละท่านเรียกว่ามโนลาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาได้6:10เห็นไหมล่ะเห็นนางมโนลาไหมล่ะฮะสีทนสีทนทั้งหลายตามหามโนลาไปก็มันสู้รบกับเราอยู่นี่แหละพวกมันสีทนแล้วสีตายแล้วน้ำหาจะตายท่านเขียนเป็นนิยายอิงธรรมะสีทนมโนลาที่จริงก็ใจเราภาวนานั่นละความจริงเราจะทำให้หาให้เห็นจิตแท้ใจเดิมของเรานั่นแหละเรียกว่ามโนมนินทรีมโนคือจิตแท้ใจเดิมของเราท่านก็เลยเขียนเป็นนิยายอิงธรรมะอ้าวเป็นยังไงสงบบ้างไหมล่ะฮะเห็นต้นลมปลายลมไหมล่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยปล่อยจิตหมดฮะถ้าไม่เห็นต้นลมปลายลมก็ซึมนะง่วงใครก็เป็นหมดนั่นแหละถ้าเราตั้งสติเห็นต้นลมเห็นปลายลมเห็นเกิดเห็นดับชัดๆจิตจึงจะไม่ง่วงไม่ซึมเห็นไหมล่ะฮะเห็นมันเกิดมันตายไหมล่ะถ้าเห็นเกิดเห็นตายใช้ได้นะดวงตาทำมาอยู่นานไปเห็นว่ามันเกิดมันตายคือยังไงจึงมาเห็นว่าโอ้มันเกิดอย่างนี้ขันห้าวิญญาณมันวิ่งเข้าไปก็เรียกว่าเราเกิดวิญญาณวิ่งออกมาพ่นปลายจมูกก็เรียกว่าเราตายจึงไปนึกถึงคำที่พระองค์ถามพระอานนท์เคยได้ยินไหมเราอ่านเจอไหมอานนท์เธอเห็นความเกิดความตายของเธอวันละกี่ครั้งใช่ไหมพระอานนท์ว่ายังไงฮะอานนท์ว่ายังไงเห็นเกิดเห็นตายหลายครั้งอยู่พระเจ้าข้าวันพระองค์ว่ายังไงตวาดมานี่ตั้งอยู่ในความประมาทแล้วเนี่ย

0: ให้เห็นทุกลมหายใจเข้าออกสิอานนท์เธอจึงจะไม่ตั้งความอยู่ในความประมาทใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะอานนท์เนี่ยไม่เห็นเลยเห็นเกิดเห็นตายไหมล่ะนั่งอยู่นี่ก็เห็นเกิดเห็นตายนะไม่ให้หายใจทิ้งเหมือนเดิมได้ไหมแต่ก่อนหายใจทิ้งเปล่าๆไม่รู้ว่าจะของเกิดจะของตายจึงไม่ปงสลดสังเวชสักทีถ้าเห็นเกิดเห็นตายอย่างนี้ก็ปงแล้วปงตกแล้วปงไปปงว่ายังไงฮะปงว่ายังไงโอ้นั่นแหละปงอนิจจังเลยโอ้มันเป็นอนิจจังอยู่อย่างนี้นี่ใช่ไหมล่ะเราจึงจะไม่เวลาเราจะตายก็ไม่มีใครตายขันห้าก็ไม่มีตัวตนอะไรเพียงแต่ธาตุมาประชุมกันอยู่ชั่วคู่ชั่วคราวเฉยๆแล้วก็เสื่อมสลายมาลายสูญไปมีคนตายไหมฮะฮะเราตายไหมโอ้นั่นแหละเราก็ปวงอนิจจังได้ตอนธาตุจะแตกขันจะดับท่านจึงไปสวดให้ฟังเนี่ยพาสวดอยู่อนิจจาวัตสังขาราเวลาคนตายไปชักผ้าบังสกุลอุปทามยธรรมิโนอุปัชิตวานิรุตสันติเตสังวูปัสโมสุโขเนี่ยอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเนี่ยนั่งอยู่นี่เที่ยงไหมอุปทาวยธรรมิโนแปลว่ายังไงฮะมีความเกิดขึ้นเกิดไหมล่ะตายไหมล่ะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปัชชิตวานิรุตสันติแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นไหมที่ไหนไม่ได้แปลอยู่ที่อื่นนะแปลอยู่ลมหายใจนี่เองอุปัชชิตวานิรุตสันติเตสังวูปัสสุโมสุโขเมื่อผู้ใดมารู้เท่าลมหายใจเข้าออกว่ามันมีตัวตนสัตว์บุคคลอะไรเป็นเพียงรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดแล้วก็ดับผู้นั้นก็มาระงับดับสังขารได้เตสังแปลว่าตัดหรือแปลว่าดับเตสังวูปัสสโมสุโขผู้ใดมาระงับดับสังขารได้สุโขคือสุขอย่างยิ่งดับลมหายใจได้ง่ายๆนี่แหละเข้าสู่พระนิพพานเห็นพระนิพพานไหมล่ะโยมสมฮะเห็นไหมล่ะโยมสมฮะฮะเห็นไหมก็ดับขันห้าได้ก็ดับลมหายใจได้นี่แหละฮะเตสังวูปัสสโมสุโขไหมใช่ไหมแมวดับได้หรือยังไม่เห็นไม่เห็นเกิดเห็นดับเลยลูกเอ้ยอะไรเกิดอะไรดับก็ไม่รู้ไม่มีสติปัญญาฮะโอ้เริ่มจะเก่งขึ้นถ้าอยู่อีก 2-3 วันนี่เนี่ยดับขันห้าได้เลยนะดับลมหายใจได้ก็ได้เจโตวิมุตตินั่นแหละคือดับขันห้าได้พูดไกลไปไกลเพราะว่าเราดับลมหายใจลงได้เราก็เห็นอารมณ์วิมุตติสุขขึ้นมานั่นแหละเตสังวูปัสสโมสุโขเมื่อผู้ใดมาระงับดับสังขารได้สังขารก็คือลมหายใจ กายกับใจลมกับจิตเขาเรียกว่าสังขารมาปรุงแต่งกันขึ้นเรียกว่าขันห้าผู้ใดมาระงับดับขันห้าได้เป็นสุขอย่างยิ่งสุขยังหรือยังโยมน้อยฮะฮะเห็นเกิดเห็นดับดับมันให้มันได้ดับด้วยอะไรฮะดับด้วยวิธีไหนดับด้วยอนิจจานุปัสสีเข้าใจไหมล่ะท่องเอาอนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าหายใจออกนั่นดับเพราะเบื่อหน่ายไม่เที่ยงเบื่อหน่ายมันไม่เที่ยงมันเกิดมันตายอยู่อย่างนี้จะตลอดวันตลอดคืนจึงว่าอนิจจานุปัสสีเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีก็เรียกว่าวิราคานุปัสสีวิราคะแปลว่าคลายความยินดีเมื่อคลายความยินดีก็เกิดนิโรธานุปัสสีก็ดับได้เท่านั้นถ้ายังยินดีอยู่จะดับไหมล่ะฮะ
1: ไม่ด
0: ับดับไม่ได้พระองค์สอนเท่านี้ไม่ได้สอนที่อื่นปฏินิสคานุปัสสีก็สลัดขึ้นสลัดทิ้งสู่ธาตุเดิมของมันสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาสู่ธรรมชาติเราก็หลุดพ้นจากขันธ์ 5เตสังอุปัสสโมสุโขพอเข้าใจไหมล่ะสุโขไม่ได้ทีนี้ฮะสุโขก็คือพระนิพพานนั่นเองเห็นวิมุตติสุขใกล้จะเห็นพระนิพพานแล้วพูดไปพูดมาใกล้จะเห็นสุโขแล้วใครสงสัยอะไรไหมล่ะอยากถามไหมวันนี้ก็จะเป็นสุดท้ายที่มาพูดให้เราท่านทั้งหลายฟังสองสามวันพอจะได้อะไรบ้างไหมล่ะได้ความรู้เพิ่มพัฒนาจิตขึ้นภาวนาแปลว่าพัฒนานะวิปัสสนาภาวนาศูนย์ปฏิบัติธรรมก็มาปฏิบัติใจนี่แหละธรรมชาติคือใจกายกับใจปฏิบัติกายกับใจปฏิบัติใจธรรมคือใจที่เขียนไว้โลกบังธรรมนั้นก็คือรูปนามขันธ์ 5นี่แหละคือโลกมันบังธรรมเอาไว้รูปเสียงกลิ่นรสนี่คือโลกมันมาบังธรรมธรรมคืออะไรฮะฮะธรรมก็คือธรรมชาตินี่ธรรมชาตินี่คือพระนิพพานได้ไหมคือจิตแท้ใจเดิมได้ไหมนี่แหละมันมาบังจิตแท้ใจเดิมของเราเอาไว้โลกบังธรรมธรรมก็คือธรรมชาติคือจิตแท้ใจเดิมอารมณ์เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสใช่ไหมอารมณ์ก็มาบังจิตจิตแท้ใจเดิมก็คือธรรมชาติคือเก่าใช่ไหมจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันไหมสมมุติบังวิมุตติมีแล้วขันธ์ 5นี่ก็คือสมมุติรูปเสียงกลิ่นรสก็สมมุติตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือสมมุติรูปกับนามก็คือสมมุติมันมาบังวิมุตติอยู่ถ้าดับสมมุติออกได้วิมุตติก็ไม่มีขันธ์ 5ก็ไม่มีก็มีแต่วิมุตติวิมุตติคือหลุดพ้นจากขันธ์ 5ก็คือจิตแท้ใจเดิมอันเดียวสมมุติวิมุตติก็คือจิตแท้ใจเดิมคือธรรมชาติอันนั้นสมมุติขันห้าก็นั่งอยู่นี่แหละขันห้ารูปนามขันห้าถ้าดับขันห้าได้ก็เห็นพระนิพพาน พราะขันห้ามันตาเห็นรูปขันห้าก็เกิดหูได้ยินเสียงขันห้าก็เกิดลมหายใจเข้าหายใจออกขันห้าก็เกิดก็ดับอยู่ท่านรู้เท่าทันขันห้าดับขันห้าได้ดับวัฏสงสารขันห้าวันหนึ่งวันหนึ่งตาเห็นรูปขันห้าก็ทำงานเขาเรียกว่าขันห้าเกิดจิตของเราก็เป็นพยาจิตตลาดตาหูจมูกลิ้นก็เป็นเสนาของพยามารใช่ไหมเ นี่ยเนี่ยมันทำงานร่วมกันอยู่อย่างนี้เกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนี้เข้าใจไหมล่ะฮะขันห้ามันเกิดกับดับพร้อมกันเป็นวัฏฏะสงสารหมุนอยู่ตลอดวันพระหลวงปู่มั่นจึงเขียนไว้ไม้ชะงกหกงานี่นั่งชะงกอยู่นี่เอาว่ายังไงเราจะออกไปฮะโอ้เอาเอาดีแล้วดีแล้วลูกเอ้ยดีแล้วดีแล้วไม้ชะงกไปไม้ชะงกหกงาเออกระปอมกาคือกิเลสไหลเข้ามาทางตาหูนั่นล่ะกระปอมน้อยกิเลสตัวน้อยๆก็ไหลมานี่ขึ้นวันละร้อยกระปอมน้อยขึ้นวันละพันตัวตายังไม่เห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วอยู่เป็นหมื่นใช่ไหมตัวยังมาไม่ทันแล้วอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนนี่แหละไม่ชะงกนี่แหละก็คือขันห้านั่นเองเข้าใจไหมล่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่ารูปภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมก็คือรูปภายนอกมันกระทบกันวันหนึ่งวันหนึ่งขันห้าเกิดพบกี่พบฮะนับได้ไหม
1: ไม่ได้
0: อเนกอนันต์พบเมื่อเรามารู้เท่าทันแล้วก็ดับภพได้ทิ้งภพไปกับอะไรฮะไปกับอะไรธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรต้องรู้ไปนะพวกนี้แหละมันที่ดวงตาเก่งอยู่นี่ก็เพราะถามเนี่ยของอย่างนี้นะธรรมชาติคืออะไรฮะธรรมชาติกับธรรมดาเดียวกันไหมธรรมชาติกับอนิจจังทุกขังอนัตตาเดียวกันไหมก็ทิ้งภพไปกับนี่แหละไปกับธรรมชาตินี่แหละไปกับขันห้านี่แหละขันห้ามันเกิดมันดับเป็นอนิจจังแล้วก็ทิ้งภพไปกับขันห้าเมื่อภพไม่มีชาติชรามรณะไม่มีก็เรียกว่าพระนิพพานขันห้ามันบังพระนิพพานอยู่อย่างนี้ดับขันห้าได้มันเกิดวันละกี่ครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งมีเจ้าของไหมไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ไปยึดไปถือเอาเป็นทุกข์ไหมล่ะใช่ไหมตาเห็นรูปหมื่นครั้งไม่ใช่เราเห็นจะเกิดทุกข์ไหมฮะไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นเลยเนี่ยนะพบเกิดไหมนั่นนะมันก็ดับขันหาได้จะไม่เป็นจะไม่ได้เข้าพระนิพพานครับเอาล่ะพาเลิกทีนี
2: ้มหาเทเลปมาเทนะ

0: หมอบลงนิดหน่อยอะหังคัมมามิตุมเหหิปิเมขมิตตบังกรรมหน้าเกียรติอันใดที่ท่านทั้งหลายได้ล่วงเกินต่อข้าพระเจ้าด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าหรือรับหลังก็ดีจำได้หรือจำไม่ได้ก็ดีขออภัยให้ทุกประการต่อนี้ไปขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงทุกประการเทอญอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชะตุสัพเพปรินตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณีโชติละโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปชายิโนจัตตาโลธรรมวัตตันติอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพทุกขะวัฏสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตแล้วเสร็จแล้วทีนี้อันนั้นจังค่อยคักใจทีศีลนี่มันลากเลยศีลตั้งสัจจะก็ลดลงมาอยู่ศีล5สาธุสาธุขอให้ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้รับความสำเร็จสำเร็จสำเร็จจงทุกประการเถิด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสารธรรมนำชีวิตขอเชิญติดตามรับฟัง

ใกล้ๆกับวัดบุพพารามธนบุรีในสมัยนั้นพื้นที่สวนผลไม้เกือบทั้งหมดเคหสถานบ้านเรือนที่มีอยู่ในละแวกนั้นคือที่อยู่อาศัยของชาวสวนมีครอบครัวหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดบุพพารามครอบครัวนี้เป็นเจ้าของสวนหลายขนาดการดำรงชีวิตจึงพออยู่พอกินไม่เดือดร้อนวุ่นวายอะไรต่อมาพ่อบ้านเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บเหลือแต่แม่กับลูกสาวสองคนก็ต่อสู้ดิ้นรนกันไปชีวิตความเป็นอยู่ของสามแม่ลูกไม่ถึงกับลำบากทุกข์ยากเนื่องจากมีพืชผลในสวนเก็บเอาไปขายเลี้ยงชีพได้แม้ว่าจะมีรายได้น้อยแต่ถ้ารู้จักใช้จ่ายตามสมควรแก่เหตุไม่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็ย่อมไม่เดือดร้อนผู้เป็นแม่ครองตัวเป็นแม่ไม้ไม่สนใจจะมีคู่ครองใหม่มุ่งหน้าแต่เรื่องทำมาหากินเลี้ยงชีพแต่อย่างเดียวไม่เพียงแต่ขยันหมั่นเพียรในการงานแม่ยังมีจิตใจฝักใฝ่ในการกุศลสม่ำเสมอทุกเช้าต้องใส่บาตรพระภิกษุสามเณรไม่เคยขาดวันโกนวันพระก็จะไปวัดไปถือศีลอุโบสถฟังเทศฟังธรรมลูกสาวคนโตของแม่ไม้ใจบุญคนนี้ชื่อถนอมออกจะมีนิสัยขี้อายชอบเก็บเนื้อเก็บตัวแม้ว่าเริ่มเป็นสาวแล้วก็ยังไม่ยอมสุงสิงกับใครมีความขัดเขินกระดากอายเป็นอย่างมากทีเดียวไม่กล้าอยู่ในกลุ่มคนหมู่มากหากเป็นเพศตรงข้ามยิ่งแล้วถนอมจะอายกระทั่งไม่ยอมมองหน้าใครไม่กล้าอยู่ใกล้แม้กระทั่งพระเนนก็ไม่เว้นเหตุนี้ถนอมจึงไม่ยอมลงไปใส่บาตรเวลาพระเนนมาโปรดสัตว์ตั้งแต่เล็กจนโตถนอมเคยใส่บาตรครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อตอนอายุ11ขวบแล้วที่ยอมลงไปใส่บาตรครั้งนั้นก็เพราะว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนื่องจากแม่ไปธุระตั้งแต่เช้ามืดก็สั่งให้ถนอมลงไปใส่บาตรแทนกว่าถนอมจะใส่บาตรเรียบร้อยเธอก็แทบจะขาดใจด้วยความอายเสียให้ได้การเวลาผ่านไปกระทั่งถนอมอายุได้18ปีแม่ก็ล้มเจ็บแล้วก็มีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆถนอมกับน้องสาวก็ช่วยกันปรนิบัติไม่ยอมห่างญาติไปตามหมอมารักษาแล้วให้ยาหลายขนาดแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยมีหนำซ้ำยังสุดหนักลงไปเรื่อยๆในที่สุดอาการของแม่ก็เข้าขั้นหนักหนาสาหัสเกินกว่าจะเยียวยารักษาชีวิตไว้ได้และแม่ก็รู้ตัวว่าคงจะไม่รอดแน่แต่ก็มีสติมั่นคงสมบูรณ์พร้อมก่อนแม่จะสิ้นลมหายใจก็เรียกถนอมกับน้องสาวมาสั่งความเป็นครั้งสุดท้ายว่าแม่เห็นจะไม่รอดแน่แล้วเอ็งสองคนอยู่ข้างหลังนี่อย่าได้ทอดทิ้งการทำบุญทำทานนะโดยเฉพาะการใส่บาตรอย่าได้ละเลยเป็นอันขาดเมื่อไม่มีแม่เสียแล้วเอ็งสองคนพี่น้องจะต้องรักใคร่ปรองดองกันให้มากอย่าแตกแยกทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงขุ่นข้องหมองใจกันนะลูกนะถนอมกับน้องสาวก็รับปากรับคำจะปฏิบัติตามคำแม่ทุกอย่างแม่ของถนอมมีชีวิตต่อมาไม่นานก็สิ้นใจตายไปอย่างสงบญาติผู้ใหญ่มาช่วยถนอมกับน้องจัดงานศพจนแล้วเสร็จความพลัดพรากย่อมก่อให้เกิดความโทมนัสเศร้าโศกแต่การเวลาก็จะช่วยผ่อนคลายให้ความทุกข์ลดน้อยลงจนกระทั่งเป็นปกติเช่นเดียวกับถนอมกับน้องสาวซึ่งเหลือกันอยู่เพียงลำพังสองคนต้องเผชิญกับความเศร้าโศกอย่างหนักในตอนแรกและเมื่อเวลาผ่านไปก็เหลือเพียงความอาลัยที่อยู่ในใจลึกๆสองพี่น้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนครั้งสุดท้ายของแม่อย่างเคร่งครัดคือรักใคร่ปรองดองกันแต่มีอยู่ข้อนึงที่ถนอมทำไม่ได้ก็คือทำบุญใส่บาตรทุกเช้าทั้งนี้ก็เพราะว่ามีความอายอย่างรุนแรงนั่นเองนับตั้งแต่แม่ตายจากโลกนี้ไปถนอมไม่เคยลงไปใส่บาตรเลยแม้แต่ครั้งเดียวปีหนึ่งต่อมาถนอมเกิดล้มป่วยมีไข้สูงนอนซมเพียงสองวันอาการก็กำเริบอย่างรุนแรงน้องสาวจะพาไปโรงพยาบาลแต่ถนอมก็ไม่ยอมไปเพราะอายหมอผู้ชายจะมาตรวจดูอาการแล้ววันนั้นเมื่อพิษไข้ขึ้นสูงถนอมก็หมดสติแน่นิ่งไปน้องสาวรีบไปตามญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ละแวกใกล้เคียงพอญาติผู้ใหญ่มาถึงที่บ้านปรากฏว่าถนอมไม่มีลมหายใจเสียแล้วน้องสาวก็ร้องไห้ฟูมฟายเพราะว่ามีกันแค่สองคนพี่น้องนึกไม่ถึงว่าพี่สาวจะมาด่วนจากไปเร็วขนาดนี้ถนอมหมดลมหายใจเป็นเวลาช่วงเช้าบรรดาญาติผู้ใหญ่จับดูเนื้อตัวก็ยังมีความอุ่นอยู่บ้างก็ตกลงกันว่าจะยังไม่นำศพใส่โลงจะทิ้งไว้สักคืนหนึ่งหากตัวเย็นแข็งทื่อแล้วจะบรรจุลงในตอนเช้าขณะที่ทุกคนกำลังโศกเศร้าเสียใจต่อการตายของถนอมตัวของถนอมเองประหนึ่งเหมือนกับมีอีกร่างหนึ่ง
ร่างใหม่นี้ไปปรากฏอยู่ในท่ามกลางสถานที่ที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเบื้องหน้าที่กำลังยืนนะเป็นบ้านหลังหนึ่งใหญ่โตกว้างขวางมีลวดลายวิจิตรงดงามแพรวและดูสะอาดสะอ้านน่าอยู่บนบ้านหลังใหญ่มีผู้หญิงอยู่หลายคนแต่ละคนก็สวยงามเปล่งปลั่งสวมใส่เสื้อผ้าอภรณ์มีค่าสวยงามในบรรดาผู้หญิงกลุ่มนั้นมีแม่ของถนอมรวมอยู่ด้วยแต่ถนอมก็เกิดความสงสัยว่าจะใช่แม่ของตัวเองหรือเปล่าเพราะดูยังสาวแล้วก็สวยกว่าที่เคยอยู่ด้วยกันมาตอนที่แม่จะสิ้นอายุนั้นรูปร่างสังขารของแม่ก็เหี่ยวย่นด้วยวัยชราแต่ว่าผู้หญิงที่เหมือนแม่คนนี้ยังอยู่ในวัยสาวผิวเนื้อเต่งตึงเต็มสัดส่วนผู้หญิงที่ว่าเหมือนแม่เนี่ยเห็นถนอมแสดงความลังเลสงสัยก็ร้องเรียกด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มถนอมเอ้ยแม่น่ะเป็นแม่ของเองจริงๆเข้ามาหาแม่นี่สิลูกถนอมได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจเป็นที่สุดรีบเข้าไปในบ้านแล้วก้มกราบแม่จากนั้นก็พูดคุยด้วยความเป็นสุขระหว่างที่พูดคุยกับแม่ถนอมก็สังเกตเห็นมีถาดผลไม้กล้วยส้มโอส้มเขียวหวานจัดวางเป็นระเบียบแล้วก็มีจำนวนมากจนพูนจานผู้หญิงสวยๆที่อยู่ในบ้านหลายคนก็เดินไปหยิบผลไม้ที่ตัวชอบเอาไปกินอย่างอร่อยถนอมเห็นแล้วก็รู้สึกหิวขึ้นมาบ้างก็อยากจะกินผลไม้ในถาดนั้นก็คิดว่าที่นี่เป็นบ้านของแม่จะเอาผลไม้มากินก็คงไม่กระไรนักก็ถือวิสาสะลุกขึ้นไปหยิบจะเอาส้มเขียวหวานมากินบ้างแต่พอหยิบส้มเขียวหวานลูกบนสุดผลส้มกลับติดแน่นอยู่กับที่เหมือนกับส้มเขียวหวานแต่ละลูกนี่ถูกเชื่อมติดกันหมดออกแรงดึงยังไงก็ไม่หลุดเมื่อเป็นอย่างนี้ถนอมก็คิดว่าไม่กินส้มละกินกล้วยดีกว่าพอหันไปหยิบกล้วยในถาดก็มีลักษณะเดียวกันกับส้มเขียวหวานคือกล้วยแต่ละลูกติดกันแน่นพยายามดึงเท่าไหร่ก็ไม่หลุดแม่เห็นอย่างนั้นก็บอกกับถนอมบอกว่าหนอมเอ้ยอันนั้นไม่ใช่ของเองเองอย่าไปเอาให้ยากเลยของเองในอยู่ในห้องนู่นอยากจะกินก็ไปหยิบเอาเองเถอะถนอมก็รีบเดินเข้าไปในห้องเพราะตอนนั้นรู้สึกหิวมากในห้องนั้นมีอาหารวางอยู่คือข้าวสุกชามนึงปลาทูนึ่งห่อใบตอตัวนึงแล้วก็กล้วยไข่สองลูกครึ่งพอเห็นอาหารที่ตัวเองมีสิทธิ์กินได้ถนอมก็ถึงกับน้ำตาร่วงนึกขึ้นมาได้อย่างชัดเจนว่าเหตุไฉนตัวเองจึงมีอาหารต่ำต้อยน้อยนิดถึงเพียงนี้นั่นก็คือเมื่อคราวที่ตัวเองมีอายุ11ขวบแม่ไปธุระไม่อยู่บ้านก็สั่งให้ถนอมใส่บาตรแทนถนอมหมดจำใจต้องทำตามที่แม่สั่งเช้ามืดวันนั้นถนอมคดข้าวใส่ชามเอาปลาทูนึ่งตัวนึงห่อใบตองแล้วก็หยิบกล้วยไข่3ใบในตู้กับข้าวออกมากล้วยไข่ลูกนึงมีรอยแหว่งเพราะหนูแทะก็เลยใช้มีดตัดกล้วยทิ้งไปครึ่งลูกแล้วก็เอาข้าวเอาปลาทูกับกล้วยไข่สองลูกครึ่งเนี่ยใส่บาตรพระรูปนึงที่ผ่านหน้าบ้านถนอมรู้สึกเสียใจเป็นที่สุดที่ประพฤติตัวที่ผ่านมาก็นึกในใจว่าพุทโธเอ้ยเราเกิดมากับเขาตั้ง 18-19 ปีได้ทำบุญเอาไว้แค่นี้เองคนอื่นก็ทำบุญเอาไว้มากถึงมีของดีๆกินส่วนตัวเราเนี่ยมีแค่ข้าวชามเดียวปลาทูนึ่งตัวเดียวกับกล้วยไข่แค่สองลูกครึ่งแม่อนาถแท้แต่ขณะนั้นถนอมก็รู้สึกว่าหิวเหลือเกินหิวมันไส้จะขาดก็นั่งกินอาหารส่วนของตัวขณะกินก็อายแสนอายพวกผู้หญิงที่อยู่ร่วมบ้านกับแม่พร้อมกันนั้นก็คิดมุ่งมั่นในใจว่าถ้าได้กลับบ้านต่อไปจะทำบุญใส่บาตรไม่ให้ขาดแม้แต่วันเดียวกินข้าวเสร็จแล้วแม่ก็เรียกถนอมมานั่งใกล้ๆแล้วแม่ก็บอกหนอมเอ้ยเอ็งเห็นแล้วใช่ไหมแม่บอกให้เอ็งทำบุญใส่บาตรจะมากจะน้อยก็ขอให้ทำแต่เอ็งก็ไม่ยอมทำไม่อยากทำต่อแต่นี้สืบไปเมื่อกลับบ้านไปแล้วนะอย่านิ่งนอนใจนะทำบุญไว้เถอะกุศลที่เอ็งทำนะเป็นของเอ็งทั้งนั้นแหละถนอมจำได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ของสถานที่นั้นมาบอกให้รีบกลับบ้านก็กราบลาแม่แล้วก็เดินตามเจ้าหน้าที่คนนั้นไปครั้นไปถึงใกล้บ้านความรู้สึกก็ดับวูบหายไปเหมือนกับหมดสติเอาดื้อๆกระทั่งมีความรู้สึกตัวอีกครั้งลืมตาขึ้นก็เห็นน้องสาวนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆแล้วภายในบ้านก็มีพวกญาติๆเยอะหลายคนมาอยู่ด้วยขณะที่รู้สึกตัวถนอมก็เกิดความหิวน้ำอย่างรุนแรงก็รีบบอกน้องสาวว่าขอน้ำกินหน่อยน้องสาวหันไปดูเห็นถนอมฟื้นขึ้นมาก็ตื่นเต้นดีใจตะโกนบอกบรรดาญาติญาติทุกคนก็รีบพากันเข้ามารุมล้อมด้วยความดีใจที่ถนอมรอดชีวิตอย่างเหลือเชื่อหลังจากฟื้นคืนสติขึ้นมาคราวนี้อาการป่วยไข้อย่างรุนแรงของถนอมก็หายไปเป็นปลิดทิ้งอย่างน่าแปลกใจมีเพียงความอ่อนเพลียอย่างมากเท่านั้นที่ยังคงอยู่
และเมื่อถนอมได้รับการพักผ่อนต่อมาอีกระยะหนึ่งร่างกายก็ค่อยๆกลับคืนสู่สภาพแข็งแรงเหมือนเดิมตั้งแต่หายป่วยและฟื้นจากความตายถนอมก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากที่เคยกระดากอายพระเนนถึงกับไม่ยอมสู้หน้าก็เลิกอายทุกเช้าถนอมจะตั้งใจทำอาหารหวานคาวเตรียมใส่บาตรไม่เคยขาดที่ผ่านมาไม่เคยย่างเหยียบไปวัดก็เปลี่ยนเป็นหมั่นไปทำบุญที่วัดสม่ำเสมอถึงวันโกนวันพระถนอมจะไปรักษาอุโบสถศีลที่วัดบุพพารามเช่นเดียวกับที่แม่เคยทำมาถนอมครองตัวเป็นโสดมาตลอดกระทั่งอายุล่วงเข้าวัยชราเธอนับเป็นอุบาสิกาผู้มุ่งมั่นในการสร้างบุญกุศลไม่ท้อถอยคราวไหนที่มีการฟังเทศฟังธรรมถนอมก็จะไปนั่งฟังด้วยความสงบสำรวมตั้งแต่ต้นจนจบผลแห่งการตายแล้วฟื้นแล้วไปพบผู้เป็นแม่ในอีกภพภูมิหนึ่งของถนอมทำให้เธอเกิดความสะดุ้งกลัวต่อการวางเฉยในการสร้างกุศลอย่างรุนแรงกระทั่งเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยดุจพลิกฝ่ามือครับนี่คือบุคคลหนึ่งที่ตายแล้วฟื้นแล้วก็กลับมาบอกเล่าให้ผู้ที่ยังมีชีวิตได้รู้ว่าเมื่อตายไปแล้วจะอยู่ในสภาพแบบไหนครับ

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: ว่าพุทธบริษัททั้งปฏิหารแต่วันปฏิทั้งหลายจงพากันตั้งอยู่ในความสงบเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพุทธศาสนาของเราชาวพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งมีความเคารพความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์จึงไม่มีศรัทธามารวมกันในสโมสรที่นี้เพื่อจะฟังเพื่อจะถวายผ้าอาบน้ำฝนตามกาลตามสมัยที่พวกเราทั้งหลายเคยกระทำกันมาทุกปีนี้ในป่าวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งซึ่งเป็นวันเป็นนั่นเหมือนกันฉะนั้นบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายมาหัดฝึกการฟังธรรมในที่นี้มันก็มีความลำบากมีความทุกข์เป็นธรรมดาของธรรมชาตินั่งก็เป็นทุกข์เพราะว่านั่งโดยการคารวะนั่งโดยการคารวะทางกายมันก็เป็นการที่บังคับกายบังคับจิตไปในตัวของมันอันนี้จะดีเหมือนกันมันจะได้เห็นกิเลสมันจะได้มีโอกาสเห็นกิเลสของเรามันจะเห็นโอกาสไม่ว่าการงานในทางโลกและการงานในทางธรรมจะต้องปฏิบัติไปโดยธรรมคือธรรมะเรียกว่าขันติธรรมคือความอดทนความอดทนอันนี้เป็นแม่บทสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือต้องอดทนทางกายการไม่นั่งได้เคลื่อนไม่ไหวไม่ได้ตามปรารถนานั่นก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าทุกข์ทางกายมันเกิดขึ้นมามันก็เกี่ยวโยงไปถึงทางใจด้วยเมื่อกายเป็นทุกข์ใจมันก็ไม่สบายเพราะว่ามันเป็นเครื่องสัมพันธ์กันอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาถึงแม้อย่างไรก็ตามเถอะให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกส่วนในอวัยวะร่างกายนี้จิตที่เป็นผู้สำคัญที่สุดจิตเป็นผู้รับภาระหนักที่สุดตัวสิ่งอื่นในสกลร่างกายนี้จิตเป็นผู้รับภาระทุกสิ่งทุกประการฉะนั้นเมื่อจิตของเราไม่มีกำลังเมื่อจิตของเราไม่มีปัญญาสามารถจะทลายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เช่นมาตาของเราไปดูรูปมันก็ส่งเข้าไปให้ใจหูของเราฟังเสียงมันก็ส่งไปให้ใจเป็นผู้ทำงานจมูกลมกลิ่นมันก็ส่งเข้าไปให้ใจเป็นผู้ทำงานลิ้นริมรสมันก็ส่งให้ใจทำงานโผฏฐัพพะถูกต้องทางกายเป็นต้นมันก็ส่งไปให้ใจทำงานบางลมที่บางอารมณ์ที่บางเกิดกับใจนั้นมันก็หายใจเป็นผู้ทำงานเมื่อรวมความแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในอวัยวะร่างกายนี้เขาจะมีหน้าที่ทุกหน้าที่ที่จะต้องทำตาก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งหูก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งจมูกก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งหูก็มีหน้าที่อย่างร่างกายมันก็มีหน้าที่อย่างต่างคนต่างหน้าที่ทั้งหลายมีอยู่แต่ว่าหน้าที่ทั้งหลายส่วนนี้ภายในตนภายนอกส่วนรวมก็ไปส่วนกลางคือส่วนใหญ่ให้จิตเป็นคนที่ทำงานคนเดียวฉะนั้นจิตของเรานี้จึงเป็นภาระหนักที่สุดที่จะรับความผิดชอบในเรื่องตาหรือหูหรือจมูกลิ้นกายที่ส่งเข้ามานั้นตามันไม่รับรู้มันส่งเข้ามาเท่านั้นแหละงานของมันมีเท่านั้นหูมันก็มีเท่านั้นมันรับแล้วมันก็ส่งเข้ามามันไม่รู้เรื่อง มันไม่รับความผิดชอบต่อใครทั้งนั้นแหละรีนก็ดีกายก็ดีเป็นต้นมันรับของเข้าโรงงานแล้วมันก็เถยมันหมดภาระมันแล้วนะมันจำเป็นมันก็ไปเป็นภาระอยู่ที่ใจฉะนั้นใจนี่จึงไม่ค่อยสบายใครๆก็ไม่สบายใจโดยมากกับขมาวัดหนองประโคงมากราบหลวงพ่อว่ามาทำไมอีฉันไม่สบายใจเพราะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหูมากระทบมันกระทงขมาจมูกกระทบอะไรมันกระทงขมาที่นั่นเนี่ยฉะนั้นคนไม่สบายใจแล้วจึงเข้ามาหาวัดจึงเข้ามาหาครูบาอาจารย์แก้ความทุกข์ยากลำบากเพราะว่ามันเป็นอะไร อันนั้นแหละการฟังธรรมนั้นถึงแม้ว่าวันนี้เราจะมีผ้าอาบน้ำฝนมาถวายเครื่องสักการะบูชามาถวายแล้วก็เป็นสักการะอามิสบูชาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอย่างมากแต่ว่ามันไม่ยิ่งทำไมถึงพูดอย่างนั้นมันมากแต่ว่ามันไม่ยิ่งคือมันคุ้มทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นธรรมะปฏิบัตินั้นอานิสบูชาปฏิบัติบูชานี้มันนำทุกข์ออกจากใจเราได้เมื่อเราไปประพฤติปฏิบัติเข้าไปเห็นความเป็นจริงแล้วมันก็หมดฉะนั้นเมื่อพูดตามส่วนเราทุกคนนั่นน่ะที่มาในศาลาหลวงธรรมฟังธรรมอยู่ในวันนี้ไม่มีคนรวยมีแต่คนทุกข์นะคนพอแล้วก็ยังไม่มีมีแต่คนไม่พอนะแต่ว่ามีคนมากน้อยกว่ากันแต่ว่ายังไม่พอสักคนหนึ่งคนรวยแล้วก็คนอื่นเพราะว่าที่เจ้าของนั่นจะถามแล้วก็ว่าไม่รวยในเมืองอุบลนี่นอกจากเมืองอุบลในนี่ไปถึงเมืองนอกอาตมาก็ยังไม่เคยเห็นคนรวยยังเหลือแต่คนยังไม่พอคนไม่พอเนี่ยเยอะไปมีคนพอไม่ก็มีอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราไม่พิจารณาสิ่งที่ปัจจุบันมันเกิดขึ้นมานี้ให้รู้เท่าตามเป็นจริงของมันเสียก็คิดว่าคนนั้นเขารวยกว่าเราเราก็ไม่สบายใจดูคนหน้าเขาก็รวยกว่าเราอีกก็ไม่สบายใจวันหนึ่งเมื่อปีที่สองปีที่แล้วมาโยมบุปผาอาตมาจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยกลางคืนมาขโมยเขาขโมยรถคันหนึ่งไปก็วิ่งมาหาอาตมาไม่สบายใจหลวงพ่อรถคันเดียวเขาเอาไปแล้วอีกคันจะไม่มีอะไรซะแล้วพูดด้วยน้ำตาก็หยดลงน้ำตาก็หยดลงนะอย่างนี้เลยแก้ทุกข์กันไปสักประมาณสัก10นาทีแล้วก็มีโยมตำบลตำขวางมาหาอีกคนหนึ่งมากราบลงทำไมหลวงพ่อเมื่อวานคืนนี้บ้านผมตาย4คนทำไมเมียผมก็ตายลูกผมก็ตายตายหมด4คนเลยครับทำไมกินแจงเห็ดมันเหยื่อเห็ดมันไม่ตายทีนี้โยมอาตมาที่อยู่ร้อยเอ็ดนั้นนี่หน้าบานขึ้นซะหน่อยนี่อาตมาได้ถามว่าเอาไหมนายโยมเปลี่ยนคันเอาไหมรถหายคันหนึ่งกับคนตาย4คนเปลี่ยนคันเอาไหมนี่ว่ายังไงนี่คนที่รถหายนั่นก็เลยหัวเราะขึ้นมาเลยแต่รถยังไม่ได้มาเลยนะดีใจแล้วก็เพราะว่าเขาตาย4คนมันหนักกว่าเราแล้วเราเลยเบาทั้งรถไม่ได้มาเลยหัวเราะเป็นได้ทีเดียวว่าเอ้านั่นชีวิตคนเขาตายไป4คนมันมากกว่าเราแล้วไอ้คนที่รถเสียคันหนึ่งเลยเบาขึ้นเลยหัวเราะนี่นี่นะคือความคิดมันเปรียบเทียบกันได้อย่างนี้ก็คิดว่าไอ้รถเราเสียไปของเราไม่ตายมันก็ยังดีนั่นชีวิตเขา4คนตายไปเอาคืนมาไม่ได้มันหนักกว่าเราเรื่องเกินเราได้เป็นของเบาขึ้นมานี่มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอะไรก็เกินมานะมันหมดทุกข์พอจะเห็นจริงเรียนมันมากกว่าเราแล้วเลยสบายแล้วเท่านี้นะเข้าใจว่ารถมันหายไปตัวเรายังอยู่หาอีกได้ ไอ้คนที่ตายไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้มันยิ่งหนักกว่าเราคิดเท่านี้เองแหละคิดถูกทางมันจะคิดเปรียบเทียบเมื่อถูกต้องมันเลยสบายเลยเอานะโยมนะอาตมาก็แก้ให้ว่าคนที่ตายไปสี่คนนี่นะโยมนะก็เพราะเขาเกิดมาสี่คนเขาก็ตายไปสี่คนนะมีใครๆยังเกิดมาอีกเขาก็จะตายอย่างนั้นนะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจเขาเปลี่ยนเขาอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นสี่คนเลยเกิดมาทุกคนจะต้องตายทุกคนเท่านั้นไม่ต้องเสียใจเพราะเขาเป็นอยู่อย่างนี้เขาไอ้คนที่รถหายไปนั้นก็ไม่ต้องเสียใจมันหรอกรถยังมีเยอะแยะไปรถที่คันมันหายไปนี้เราก็เรียกว่าจะหาเงินมาซื้อมันไม่ได้แต่ก็ซื้อมันได้อันนี้เมื่อมันหายไปแล้วก็เรียกว่าจะหาซื้อเนี่ยได้อีกหลายพันกว่านี้ทุกคนก็เลยเกิดความสบายใจไปเอาละลูกที่มันตายนั่นก็เสียดายก็จริงจักก็สลดสังเวชมันจะทำไงได้ล่ะแต่เราทุกคนไม่ว่าเมียเราลูกเรามันตายตัวเราก็สมัครตายอยู่เดี๋ยวนี้แต่ยังไม่ถึงวาระเราเท่านั้นเองอันนั้นเขารัดคิวเราไปก่อนเนี่ยเขาเร็วน่ะนี่เรายังอยู่เนี่ยก็มีราคาเสมอกันทั้งนั้นอันนี้พูดถึงความทุกข์ของเราเกิดเป็นมาเพราะว่าไปทุกข์กับสิ่งโน้นสิ่งนี้ทุกวันนี้ก็มันตันการที่ทุกข์เพราะลูกเลยมากเพราะลูกหลานอันนี้เป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายนอนไม่ได้กินไม่หลับเพราะลูกมันสอนไม่ได้ลูกมันดื้อครูก็ไม่สบายใจเพราะว่าเด็กนักเรียนมันดื้อไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่ว่าจะเด็กนักเรียนอีกครูต่อครูก็ยังวุ่นวายกันอีกมันก็ยังดื้อมันมีแต่เรื่องทุกข์กันไปหมดทั้งนั้นแหละไม่มีใครเป็นสุขเลยถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็ทุกข์มากเกินไปจะให้พวกเราทั้งหลายเอาสิ่งที่มันควรจะได้นะสิ่งที่มันควรได้แก่เราเราเอาสิ่งนั้นอย่างเรามีเรือลำเล็กเราก็บรรทุกไปหลายเที่ยวจะไปบรรทุกเหมือนเรือลำใหญ่ๆเขามันก็ไม่ได้ทุกคนเราทุกพ่อลูกที่มันเกิดมามันสอนไม่ได้เราได้ดูตัวเราหรือเปล่าตัวเราเป็นยังไงเป็นหนุ่มมันคิดอย่างไรเป็นสาวแล้วมันคิดอย่างไรนะดูเราเสียก่อนเราจะเป็นคนทนองอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันยังมีธรรมชาติเครื่องแวดล้อมมันไม่หนักอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้มันหนักยิ่งไปกว่านั้นแต่หากว่าเรามันคุ้นเคยพิจารณาไปแล้วมันก็จะหายคนแก่ตามเมืองอุบลเราลูกหลานๆเมืองอุบลเรานะประยุกต์มันมาถึงเข้าใหม่ๆนุ่งน้อยห่มน้อยนะคนแก่ไม่อยากจะดูเลยรังเกียจมากนะว่ามันทำมันเปรตมันผีอย่างนั้นอย่างนี้นะทุกวันนี้รู้มันเฉยๆทุกวันนี้ด้วยไงก็เป็นยังไงลูกเราก็เป็นเข้าลูกเขาก็เป็นเข้าเมียเราก็เป็นเข้าเมียเขาก็เป็นเข้าเลยแล้วนี่คือธรรมชาตินั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้เราอย่าไปวุ่นวายกับมันมากมายเลยลูกของเราให้มันเรียนไปเถอะสอนมันไปมันได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นแหละนะเมื่อเราตายไปแล้วนั้นเมื่อมันทำไม่ดีมันจะทุกข์มันเองหรอกเราไม่ได้กลับมาทุกข์กับมันหรอกให้เงินมันแสนหนึ่งล้านหนึ่งให้มันมีทุนไว้มันจะไปเล่นไพ่หมดเดี๋ยวก็ช่างมันเถอะเมื่อเราตายไปแล้วเรามาทุกข์กับมันแต่มันทุกข์มันเองมันหรอกถ้ามันเป็นคนดีแล้วไม่ต้องลงทุนมันมากนะสอนจะปากกล่าวให้มันเข้าใจตอนนั้นแหละมันก็ดีเมื่อคนมันดีไม่ต้องทำอะไรมันมากถ้ามันไม่ดีแล้วมันจะไปจบมหาวิทยาลัยมานั่นมันก็ยิ่งไม่ดีแล้วไอ้ความดีมันอยู่ตรงนั้นฉะนั้นเราจะไปปรับปรุงให้มนุษย์ทุกคนมันดีด้วยกันหมดตรงนั้นมันก็ไม่ได้แต่ว่าสมัยนี้ควร ควรที่จะปรับปรุงแล้วประเทศชาติบ้านเมืองของเราตัววันนี้นะควรเปลี่ยนแปลงแล้วควรวิตกถึงมันเลือดร้อนทำไมอะไรมันเดือดร้อนเพราะอะไรกันไหมทำไมลูกหลานพูดไม่ฟังคำพ่อแม่เด็กนักเรียนทำไมไม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์เพราะอะไรนี้อันนี้มันเป็นเพราะอะไรถ้าจะพูดให้ตรงไปตรงมาแล้วมันเป็นกับพ่อแม่นั่นเองพ่อแม่เฉยๆแต่เนี้ยบำรุงบำเรอลูกจนให้มากมาเอาใจมาทุกอย่างแม่ครับพ่อครับอ่อนน้อมมันเรื่อเกินเลยมันจะทำอะไรต้องให้ตามใจมันทุกอย่างเมื่อมันโตมาแล้วนะมันก็ไม่เชื่อเราไม่ฟังเรามีความรักความรักนั่นแหละมันเป็นโทษความรักมันเป็นทุกข์ความรักนั่นมันเป็นเหตุมันเป็นแค่อย่างนี้ไอ้ความรักนั่นน่ะให้รักเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนสาวกของท่านท่านรักสาวกของท่านกลัวสาวกจะเป็นทุกข์ร้ายนอนมากอย่าไปนอนมากวันเลยกินมากจะไปกินมันมากเลยอะไรทุกอย่างจำๆน้อยน้อยเท่านั้นแหละนะท่านดูพระเจ้าประสงค์ท่านท่านสอนท่านรักลูกของท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเนี่ยมากน้อยให้สันโดษอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในตัวเองอย่าไปทำอะไรที่ให้มันเป็นโทษแก่เจ้าของให้โทษแก่ผู้อื่นท่านสอนท่านนั่นเนี่ยเรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านรักลูกของท่านสอนคิดไม่ได้สอนจนลูกของท่านผู้ฟังธรรมท่านประพฤติปฏิบัติตามท่านเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเป็นพระอริยบุคคลทั้งนั้นนี่ก็เพราะท่านรักลูกของท่านโดยธรรมะเรารักลูกของท่านโดยหลักธรรมะเช่นนั้นแล้วท่านจะปล่อยไปที่ไหนก็ได้จะปล่อยเขาไปในป่าก็ได้ไปในกรุงก็ได้ไปที่ไหนก็ตามดีเถอะไม่เยื่อใยในสมบัติเจ้าของแล้วไม่เยื่อใยในสมบัติคนอื่นแล้วไม่เยื่อใยในสมบัติของเทวดาแล้วจะไปทิศไหนก็สบายใจไม่เป็นทิศไม่เป็นภัยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านรักลูกของท่านท่านต้องสอนท่านต้องเตือนท่านต้องว่าท่านต้องกล่าวตั้งแต่บวชมาใหม่ๆใช่ไหมให้เกสาโอมานาคาทันตาตาโจที่ก็ไปเถอะที่ไปในตรงที่มันเห็นอยู่นั่นแหละผมไม่งามขนไม่งามเล็บไม่งามฟันไม่งามหนังไม่งามเห็นไหมแล้วเห็นไหมเห็นตามเป็นจริงไหมเราเห็นว่ามันสวยมันงามพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่สวยไม่งามตรงกันข้ามเลยให้ภาวนาพิจารณาอยู่สารพัดอย่างอันนั้นท่านลุกเรื่องท่านสอนลูกของท่านโดยธรรมะของท่านเกิดเป็นลูกของท่านทุกคนแล้วเป็นต้นนะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายต้องเป็นผู้สอนตนเองเนี่ยเจ็บไปในตัวเลยเมื่อตกกระแสของพระโสดาบันแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ปล่อยได้ไม่หนักแล้วจะมีพันหนึ่งก็ตามแสนหนึ่งก็ตามท่านเท่านั้นเนี่ยอาตมาจะยังเคยไปเทศน์ให้เขาฟังอยู่ทางยุโรปว่าไอ้พวกศาสตร์ทั้งหลายนี่โดยมากมันเจริญมาทางยุโรปก่อนมันจะแพร่ไปถึงเมืองไทยทุกๆศาสตร์นั่นเองนะถ้ากันเรียนไปเถอะรู้สึกว่ามันเจริญมาทางชาวตะวันตกนี่มากแล้วก็แพร่ออกไปทั้งหลายทั้งชาวเอเชียทุกศาสตร์ทุกวันนี้ยิ่งหลายศาสตร์ทุกศาสตร์แต่ว่าศาสตร์ทั้งหลายเดี๋ยวนี้ดีอยู่เช่นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มาสัมภาษณ์ว่าศาสตร์ของท่านมันดีอยู่แต่ไม่ยิ่งศาสตร์ของท่านทำไมถึงว่ามันไม่ยิ่งแต่ว่ามันดีอยู่มีแต่ของไม่ดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าเอามาแบกไว้แต่ว่าไม่รู้จักทิ้งสร้างขึ้นมาแล้วไม่ได้จักแก้ไขให้พ้นจากความทุกข์สร้างสมาธิยิ่งทุกข์เรียนสมาธิยิ่งทุกข์พูดก็เก่งพูดถูกเสียด้วยพูดเก่งเสียด้วยพูดดีเสียด้วยแต่ทำไม่ดีทะเลาะกันเถียงกันแย่งกันฉะนั้นศาสตร์นี้ดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งข้าพวกคุณทั้งหลายนั่นน่ะ จะไปสดับฟังเอาศาสตร์พระพุทธเจ้าเข้ามาปะปนเข้าสัก 50% นี้ศาสตร์ของพวกท่านทั้งหลายนี่จะดียิ่งขึ้นไปกว่านี้จะไม่เดือดร้อนจะทำประชาชนเราทั้งหลายมีศีลมีธรรมให้อยู่เย็นเป็นสุขให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันได้เพราะศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้นศาสตร์ที่เรียกว่าพุทธศาสตร์นั้นเป็นที่รวมแห่งศาสตร์ทั้งหลายความรู้ทั้งหลายไปรวมอยู่ที่นั่นถ้าไม่รวมอยู่ที่นั่นความรู้นั้นใช่ไม่ได้ความรู้นั้นยุ่งเป็นต้นดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งศาสตร์พวกเธอทั้งหลายนั้นแต่ค่ายไปว่าคนมีรู้จักเอาส่วนผสมกันขึ้นมาทำเป็นยาพิษมันก็เกิดเมาเกิดเบื่อเกิดเป็นพิษดีที่สุดแต่ว่ามันดีในทางที่ไม่ดีอย่างนั้นจะโฆษณาขายก็ได้ว่ายาพิษของข้าพเจ้านี่ดีมากเอาให้มนุษย์กินก็ตายให้สัตว์กินก็ตายให้อะไรกินมันก็ตายตรงนั้นแหละเชิญพวกคุณทั้งหลายมาซื้อเถอะยาของฉันนี่มันดีมากจะต้องโฆษณาอย่างนี้อาตมาเลยบอกว่าถ้าหากว่ามีอีกคนคนหนึ่งถ้าหากว่ายาพิษของคุณมันดีจริงๆนั่นขอให้คุณกินดูเลยนะถ้าหากว่ายามันดีคุณจะยอมกินไหมสะบัดน้ำมันกินไม่ได้ทำไมของดีไม่กินนี่เราแสดงว่าศาสตร์ของท่านมันดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งคือท่านทำยาพิษมันก็เป็นพิษจริงๆให้สัตว์กินมันก็ตายจริงๆแต่ว่าให้คุณกินคุณไม่ยอมกินนี่นะดีอย่างนี้มันไม่ยิ่งไม่เหมือนศาสตร์พระพุทธเจ้าถ้าเราลองว่าศาสตร์ของเราดีได้ยาเราดีแล้วปรุงดีแล้วถ้ามันดีคุณก็ต้องกินได้อันนี้มันมีตายกันมันมีวุ่นวายกันมันมีเป็นทุกข์กันมันมีเป็นโทษกันมันมีทะเลาะกันอันนั้นมันไม่ดีซะแล้วมันดีของคนหลงซะแล้วเมื่อพุทธศาสตร์นั่นท่านได้ตรัสอย่างนั้นถ้าหากว่าคุณธรรมของท่านที่ศาสตร์ของท่านตรัสไว้ว่ามันดีแล้วนั้น

ให้ซึ่งมันไม่ดีจะทำยังไงนะหลานอาตมาคนหนึ่งมันเป็นนักเลงลูกอาอยู่ที่บ้านเนี่ยนั่นให้มาหาเนี่ยจะหาท่านอาจารย์มันไปแล้วเลือดก้อนเดียวกันแต่เราทำไม่ได้มันก็หาเป็นขโมยลักโทรศัพท์อยู่เรื่อยว่ามันไปเข้าบ้านไหนมาแล้วใครจะฆ่าโกงมาเนี่ยอีกไม่กี่วันนะเขาฆ่าเอาไอ้เชือกไนลอนมัดติดกันแล้วก็แช่น้ำมูลไหลมาแม่ไปดูเนี่ยโยมอาไปเห็นก็ร้องไห้ดิจะร้องมันทำไมมันหาอย่างนี้นานแล้วเออมันหาอย่างนี้นานแล้วยอมมือจะยกมือจะหัวจะดีแล้วลูกเอ้ยได้ตามปรารถนาเจ้าแล้วดีกว่าก็ไปที่ไหนใครจะฆ่ากูมาฆ่าเถอะนะมันไม่กลัวใครมันไปร้องเรียกเขาฆ่ามันอยู่ทุกวันทุกวันมันหามาหลายปีแล้วมันไม่สมปรารถนามันวันนั้นเขาฆ่ามันได้ตามปรารถนามันแล้วแม่ไปเห็นมันจะไปร้องไห้ตัวมันยังไปโง่กว่าลูกอีกนั่นยกมือถือดีแล้วลูกลูกปรารถนามาหลายปีแล้วบัดนี้ลูกได้สมดังปรารถนาแล้วสาธุมันก็เท่านั้นมันก็พอแล้วเราก็อยู่ที่นี่เขาก็อยู่ที่นั่นไม่ว่าแต่เราเลยพระพุทธเจ้าท่านก็ฆ่าทิ้งเหมือนกันมีนายก็ได้ผีฝึกมามันฝึกยากเหลือเกินก็มาเรียนถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เจ้าเกิดผู้ผีท่านฝึกอย่างไรท่านก็ได้ถามพระราชีว่าเธอฝึกมาเธอฝึกอย่างไรเนี่ยถามคืนจ้ะถ้าผมฝึกมาหากว่าตัวใดมันสอนง่ายกว่าให้มันกินยากมากถ้ามันสอนง่ายเนี่ยชนิดหนึ่งมันยากกว่าให้มันกินยากชนิดหนึ่งถ้ามันสอนยากเต็มที่ให้มันกินแต่น้อยถ้ามันสอนไม่ฟังไม่ได้ฆ่าทิ้งเลยนะคาถาโคตรสอนลูกศิษย์ตัวมันทันกันนั้นคนที่สอนมันง่ายมันใจวิปปิกันอยู่วิปปิกันอยู่ก็อธิบายมันฟังพอสมควรมันก็เข้าใจมันก็สอนได้คนที่สามสอนไปถูไปถูมาก็ดีกว่าภาษาเรียกแล้วว่าสอนได้ก็ว่าถูไถถูไถพอถูไถไปถึงในการตอบโรงเรียนก็ได้ได้แบบถูไถนะคำที่ว่าถูไถเราฟังดูแล้วก็นึกออกแล้วว่าอย่างน้อยก็หนังหุ่นมันเลิกออกแล้วลำบากเลยเดียวว่าถูไถนี่แต่ว่าได้แต่ว่าถูไถไอ้คนที่สี่ยังไงอ่ะไม่ว่าแต่เราจะสอนเลยนะจะเอาไอ้อะไรไปให้มันฟังมันก็ไม่ฟังนะมันก็เฉยอยู่อย่างนั้นมันไม่รู้เรื่องเหมือนกับเราพูดกะลิงไปพูดธรรมะให้ลิงฟังเถอะนะมันก็เกาต้นมันเฮ้ยอย่างนั้นมันไม่รู้เรื่องนะเกิดยังไงไม่รู้มันเรื่องของลิงนะจะทำนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นนะท่านก็เออให้มันเป็นลิงซะมันเป็นลิงไปนี่พระพุทธเจ้าปล่อยให้เป็นวิบากมันก็ทอดไปถึงวิบากเก่าเพราะในวิบากเขาเป็นอย่างนั้นเรื่องของเขาเป็นอย่างนั้นวิบากของเขามันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันจะไปที่ไหนแล้วมันอยู่แล้วนะมันอาศัยกรรมของมันแล้วมันไม่ไปแล้วมันก็อยู่อันนั้นพระพุทธเจ้าแต่ไม่ว่าท่านฆ่าทิ้งท่านไม่เอาแล้วท่านฆ่าทิ้งไปแล้วไม่รับปล่อยไว้ปล่อยเนี่ยจะไม่โกรธด้วยไม่เสียด้วยปล่อยให้สบายและใจจะทำจะเป็นไปปล่อยแล้วนั่นทำไมถึงปล่อยเพราะมันมีคนเลี้ยงเขาแล้วอะไรจะคนเลี้ยงเขาตำตำของเขานั้นมันก็เป็นไปตามตามมันก็เฉยบากกันไปของมันเรื่อยไปเนี่ยมันสบายของมันอย่างนั้นเราคนเรียกว่าแหมมันลำบากเลยคนคนนี้นะมันไม่เกิดไม่เป็นมนุษย์แล้วมันลำบากอันนี้เราคิดผิดไปเห็นตัวจริงคือไหมแง่บ่งคือน่ะเห็นไหมนั่นตัวจริงคือนะมันมีขาหลายขาไหมมีเท้าหลายเท้าไหมเราไปเห็นจริงคือมันเดินแล้วก็ลำคาญนะแม่ขามันตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนมันเกศกาเราเห็นมันก็ลำบากนะไม่เหมือนขาเราขาเรามันสองขาเดินไปง่ายๆจริงคือเห็นมันจะเดินลำบากแต่ความจริงจริงคือมันไม่มีความรู้สึกลำบากเลยมันสบายสบายมันอยู่อันนี้จริงคือไม่เป็นทุกข์เราเป็นทุกข์ว่าขามันมากมันเกศกา
ถ้ามีสองขาเหมือนเราแล้ว

0: มันก็สบายนี่ความคิดเราคิดอย่างนี้ตกทั้งการนั้นเห็นปูนาไปปูนามันตกใจคนเดินสองขาโยกโยกโยกโยกโยกมันยืนคันแฉนายืนวันนาเท่านั้นมันกลัวจะลงแต่มันยกไม้มันค้ำมันทั้งสองขามันค้ำไว้นะมันกลัวจะลงทับมันตายเพราะมีสองขาเดินไปโยกโยกโยกโยกเพราะจะมีตั้งห้าขาหกขามันก็ยังไม่ค่อยสบายอยู่แล้วนี่อันนี้มีสองขาเห็นกระปูไหมมันยกไม้มันค้ำตรงนั้นแล้วมันกลัวมันตกใจมันไงกล่าวอันนั้นเป็นความโง่ของกระปูตรงนั้นแหละแต่ความจริงเราก็ไม่เป็นไรนะกรณีสองขาเกิดมาเราก็เดินเพราะมันอยู่อย่างนั้นแหละมันจะเป็นเรื่องของมันอย่างนี้อันนี้เหมือนกันเราให้รู้จักตัวของเราอย่าไปทิ้งตัวของเราอย่าไปคิดในแง่ที่มันจะเป็นทุกข์แหมลูกกูเนี่ยถ้ามันไม่หยุดถ้ามันไม่ฟังแล้วเนี่ยกูตายไปมันจะทุกข์มันจะยากมันจะลำบากมันจะอะไรต่ออะไรวุ่นวายลูกสอนไม่ฟังความเนี่ยขายหน้าขายตาอะไรต่ออะไรวุ่นวายคิดแง่มันทุกข์มันก็ทุกข์อยู่จะไปคิดอะไรทางนั้นก็สอนความดีให้มันแต่มันก็หมดแค่นั้นแหละสอนที่คนไม่รู้จักมันไม่ยากมันก็เอากับเราสอนที่คนรู้อะมันคนรู้ไม่ทำเราจะทำยังไงมันเราจะมาร้องไห้มันทำไมยกมือใส่หัวแล้วก็นั่งภาวนาพุทโธพุทโธนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะอันนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ตามของศาสตร์มันเป็นอย่างนี้ในโลกนี้ผมมันการอาตมาเห็นว่าลูกหลานนี่สอนมันพอสมควรแล้วนะแล้วก็สอนทุกวันทุกวันสอนลูกสอนหลานกลัวจะลูกเราจะไม่ดีตอนเย็นก็สอนตอนเช้าก็สอนเรื่อยๆไปกลัวลูกจะไม่ดีไอ้ความเป็นจริงลูกมันแม่เนี่ยจู้จี้ทุกวันนะตายในสมองผมในหัวผมศีรษะผมจะแตกแล้วมันไปโรงเรียนก็หนีไปเลยมันมาว่าเนี่ยตัวแม่จะบ่นให้มันจู้จี้มันแต่แม่ก็ยิ่งบอกเรื่อยยิ่งมาเราสอนลูกมันยิ่งขี้เกียจรังเกียจหนีไปสอนมันเกินไปเนี่ยมันเหลือเอาน้ำเทใส่ขันเลยสิเทมากๆมันจะได้รับอยู่มากๆมันก็ล้นเราขนาดนั้นมันก็รับแต่สิ่งที่มันมีในเนี่ยเมื่อมันเหลือขันมันก็ร่นทิ้งไปเปล่าๆเท่านั้นแหละอันนี้เราต้องดูจากจังหวะท่าทีของมันที่จะสอนลูกกันเรื่องมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาพ่อแม่ก็ทุกข์กับลูกอย่างเช่นว่าทุกข์เพราะแต่คนโง่คนไม่มีปัญญาเท่านั้นแหละมันโง่มันก็ทุกข์รู้หลายมันเป็นไปอย่างนั้นตัวเรานี่นี่ทุกคนนี่สมัติการเรามีพ่อแม่ทุกคนมีพ่อมีแม่ทุกคนแต่ว่าเมื่อพ่อแม่เราจะตายนี่อยากเราก็เป็นทุกข์แหมมันจะไม่ชวนไม่น้อมันจะไม่ลำบากไม่น้อมันจะได้กินไม่น้อมันจะมีอะไรไม่น้อแหมตัวจะตายไปแล้วก็ยังคิดกับเขาอยู่นะแต่พวกเราก็ทู้ไถไปหาอยู่หากินได้ทั้งนั้นแหละมีกินหลักสำคัญมันอาตมาบอกว่าหนึ่งมันมีปากต้องหากินกันได้แต่กระท้องมันมีไข่อย่าไปกลัวมันเลยมันมีปากมันมีท้องนั่นหากินได้แต่มันมีหูแล้วก็มันมีตามันฟังของมันได้ที่ตามีแสงสว่างได้อย่าไปกลัวมันเลยอย่าไปกลัวมันให้มากคิดจนจะทุกข์จนเกิดมาเป็นบาปกับลูกกับหลานกับพ่อกับครัวกับทุกสิ่งสารพัดไอ้ความไปกินนั้นสิ่งทั้งหลายที่ต้องหาไว้บ้านนั่นแหละนะเราจะมีอำนาจแต่จะข้อหารักษามันไว้เพื่อใช้สอยให้สะดวกเท่านั้นเนี่ยเรามันมีหน้าที่มีอำนาจที่จะไปยึดมันเอาดิมันมีหน้าที่จะทำมันรักษามันสะอาดมันเอาไปใช้เท่านั้นเนี่ยไม่มีหน้าที่ที่จะเข้าไปยึดมันไว้ว่าเป็นเรามันเป็นของเราแน่นอนอันนั้นไม่ใช่เรื่องของเราจะรักษาไว้เพื่อได้ใช้ให้สะดวกเมื่อเรามีชีวิตอยู่เท่านั้นน่ะแต่จะมีหน้าที่พอไปยึดมันหมดหน้าที่ยึดไม่ได้อย่าไปยึดมันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะให้รู้จักให้รู้จักของทางนอกรู้จักของทางในรู้จักตัวรู้จักตนรู้จักเรารู้จักเขาอันนี้เราสร้างรูปขึ้นมาแล้วสร้างทรัพย์สมบัติขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์นั่งร้องไห้อยู่นี่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจะหามาทำไม นี่หามาทำไมหาแล้วมันเป็นทุกข์นี่หามาทำไมเอาทิ้งจะบ้างมันหลายเกินไปรักษาไม่ไหวแจกคนขอทานจะบ้างนี่ถ้ารวยมันเป็นทุกข์ทุกข์ทำไมหามาแล้วมันเป็นทุกข์ทำไมจึงไปนั่งให้อยู่อย่างนั้นทำไมถึงมันเป็นทุกข์มันเป็นเพราะอะไรนี่มันน่าคิดจะเกินนะไอ้พวกเราทั้งหลายนี่บางคนก็ได้ทุกข์อยู่นั่นแหละทุกข์อยู่นั่งลูกนั่งหลานกับสินกับของอยู่นั่นแหละให้เข้าใจว่าโยมนั่นน่ะทุกข์เมื่อไหร่นั่นน่ะตกนรกแล้วเข้าใจมั้ยอย่าให้มันตกนรกธรรมะทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่ตกนรกแล้วอยากมากหิวกระหายเมื่อไหร่นั่นมันเป็นเปรตแล้วมันเป็นผีแล้วเมื่อมันคิดลักษณะอาการของจิตของคนแล้วเมื่อมีโรคโกรธหลงขึ้นมาแล้วเราไม่เป็นสุขกันนาไม่มีความสุขนาไม่มีความสุขมนุษย์คนเรานี่มันก็แปลกอาตมาก็เคยมีลูกศิษย์หลายคนเมื่อแรกๆมันจนๆอยู่เออไปหากินไปเถอะอย่าไปเล่นไพ่อย่าไปเล่นเบอร์อย่าไปกินเหล้าเมายาพยายามหากินกินเฉพาะข้าวกับอาหารเท่านั้นอย่าไปเที่ยวมันก็รักษามานานมาก็มันทำตามมันไปรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเลยมีขึ้นไหนลืมตัวนะกินข้าวก็แม่บ้านทำอาหารนั้นไม่อร่อยกันแล้วต้องไปกินนอกบ้านโน้นกินเบียร์บ้างกินเหล้าบ้างกินอะไรต่ออะไรบ้างบุ่นวายเขาเอาแหละนานๆมาแต่สามทุ่มสี่ทุ่มมานานๆไปหกทุ่มมานานๆไปตลอดคืนไม่มานานๆไปมีเมียใหม่กันแล้วเอาเนี่ยมันหาทุกข์มาใส่ตัวมันอีกแล้วมันโง่เกินไปนี่เนี่ยไอ้พอมีพอกินพออยู่แล้วมันมาอยู่ไอ้ความไม่กินก่อนเมียคนเดียวก็พอแล้วดูไงโยมดูไม่พอฮะผัวคนเดียวก็พอแล้วอาตมาว่ามันอย่างนั้นมันก็พอแล้วอาตมาไม่เคยมีหรือจะบอกพอคิดเสียก็นึกว่ามันจะพออยู่นะไอ้ทำไมถึงทำกันเป็นอย่างนั้นอยากดีหรืออยากชั่วกันหรอกคิดจะมันดีเพื่ออันนี้เพราะอะไรคงขาดการภาวนากันแล้วกินข้าวแล้วก็กินอาหารแต่มันก็พอแล้วเอออย่างน้อยก็สูบบุหรี่ซะสูบบุหรี่ซะอย่าไปกินเหล้ามันนี่เอาเหล้ามากินไปแล้วกินเหล้ามากินเหล้าก็กินโน่นแล้วก็กินนี่แล้วกินโน่นกินนี่เนี่ยปีหนึ่งปีสองปีสามเอ้ยยายมาแล้วมาทุกประตูเขาตั้งแม่ว่างก็ตั้งท่าไว้ทายาทท่านอีกโตเต็มที่ซะแล้วท่านก็ตั้งเริงทำไงซะแล้วเนื้อไปทะเลาะกันเท่านั้นแหละมันมาไม่มีเวลานี่เอาละไอ้พูดกันสามวันสี่วันไปเถอะอยู่ไปเถอะมันตกนรกทั้งนั้นนะไม่ใช่มันทำเอาความสุขหรอกมันตกนรกกันทั้งนั้นแหละเราจะทิ้งทางหนึ่งก็จะทิ้งไม่ได้แล้วก็มีลูกทั้งนู้นกระทรวงทั้งนั้นบ้างกระทรวงทั้งนี้บ้างเงินมันก็น้อยนะไปทางนู้นก็เอาหอกแทงมาทางนี้ก็หอกแทงไปทางนั้นก็หอกแทงก็คิดว่าแหมเราตายดีกว่านะไม่ควรจะอยู่ไปแล้วนี่นะนี่มันใครทำให้เรานะมันใครทำให้เราคนไม่ดูจักทุกข์มันคนทุกข์ใจของทั้งนั้นแหละอันนี้ดาศาสตร์ทางนอกมันศาสตร์ประปามันไม่สาดขึ้นมันพอตกซ่ามันพอหวานซ่าสาดในมันตุ้มมันสาดที่ก็ในป่าเนี่ยมันไม่สาดตีสาดมันต่อมันจะสาดตัดอันนี้น่าควรพิจารณาเรามันเป็นยังไงก็เพราะการฟังธรรมไม่รู้เรื่องไม่พิจารณาว่าท่านว่าอะไรพูดเหตุผลว่าไอ้ความทุกข์ต่อมาเนี่ยมันเพราะอะไรมันไม่ทุกข์ขึ้นมาเฉยๆหรอกมันมีเรื่องทุกข์ขึ้นมาทีเดียวเลยต้องค้นหามันมันทุกข์ที่ไหนมันแก้ที่นั่นทุกข์เพราะลูกมันสอนยากนี่อ๋อมันทุกข์ตรงนี้นะแล้วจะทำยังไงล่ะมันสอนยากถ้าสอนมันก็ไม่ฟังมันก็ยากอย่างนี้จะทำยังไงได้จะตายอย่างนี้หรือเราจะทุกข์อย่างนี้หรือก็คล้ายๆกันกับคนเราคิดถึงคนที่ตายไปแล้วนั่นคิดแล้วมันก็ตายไปแล้วจะคิดยังไงอีกจะให้คนนั้นเกิดมาอีกให้มันคืนมาอีกอย่างนั้นหรือถึงจิตใจสบายคิดต่อไปมันเป็นไปไม่ได้เออคนที่ตายก็ตายไปแล้วนะ สิ่งที่มันล่วงมันแล้วมันก็ไปแล้วโลกที่มันเด่นเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็หายไปดับไปมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ตลอดกาลตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ดูจิตใจได้ไหมล่ะเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมานะมันโกรธอยู่กี่วันไอ้มันโกรธที่ใหญ่มันกินข้าวเดียวจะดีไหมนี่มันก็ดับเหมือนกันเมื่อความรักเกิดขึ้นมามันจะรักกี่ชั่วโมงนะให้มันรักอยู่นานๆเดี๋ยวมันก็เสียดอีกแล้วเนี่ยมันจะยังไงสุขเกิดขึ้นมาเราชอบมันสุขให้มันตั้งอยู่ฉะนั้นจะตั้งอยู่นานเท่าไรเดี๋ยวสุขมันก็หายไปอีกแล้วทุกข์มันเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ทุกข์มันก็ตั้งอยู่ให้มันตั้งอยู่นานๆที่ทุกข์มันก็ไม่ตั้งนะมันก็หายทุกข์ไปอีกมันก็สุขแล้วมันก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็สุขหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นของมันอยู่อย่างเนี้ยเราก็ไปวิ่งตามมันอยู่อย่างนี้นะวิ่งอยู่อย่างนี้วิ่งแข่งเครื่องบินครับเครื่องบินมันบนในดินอากาศนั่นน่ะเราวิ่งตามถนนตามดินวิ่งแข่งมันนะเอาอย่างนั้นเด้อมันไม่ทันมันหรอกอันนี้เราต้องควรคิดว่าอันนี้คืออะไรอะไรเป็นอะไรเราไม่รู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรตัวเรานี่เป็นอะไรหัวเป็นอะไรลูกเป็นอะไรสิ่งของเป็นอะไรมันเป็นอะไรเนี่ยมันมีอะไรไหมไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายแล้วนั่นนี่เป็นสิ่งโกหกหลอกลวงเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละอันนี้ของเรานะเท่านั้นแหละท่านให้ว่าของเราอยู่เพราะยายไปยึดมันมันหายได้ก็มันเป็นอยู่อย่างเนี้ยไอ้ตัวเรานั่นถ้ามีความสุขได้มีสุขเรื่อยๆถ้ามีมาแล้วเป็นต้นไปอยากให้มันหายไปนะถ้าได้ความชอบใจมาได้ให้มันอยู่อย่างนั้นรูปเกิดขึ้นมาถ้ามันมีความสุขแล้วให้มันอยู่อย่างนั้นนะยายอย่าเปลี่ยนเลยเกิดมาแล้วอย่าตายเลยนะยายให้ตายเด็กกันไว้ลองคิดดูว่าธรรมชาติของมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันตั้งแต่สร้างโลกนี้มาแล้วโยมลองจะหายหันใจเข้าไปอย่าเอาออกที่อยู่ได้ไหมหันหายใจออกไปอย่าเอามันเข้าอยู่ได้ไหมนานไหมมันก็ต้องหายใจเข้าหายใจออกเป็นเรื่องธรรมดามันอยู่ไปได้เพราะอันนี้ชีวิตของเรามันเป็นอย่างนี้โลกนี้มีเกิดตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปเรื่องของมันเป็นอยู่อย่างนี้มันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันเป็นอยู่ของมันอย่างนี้เราทุกคนนี้เหมือนกันเมื่ออยู่รวมกันอย่างนี้อีกวันหนึ่งไม่ต้องแยกกันไปจนได้เราจะไปร้องไห้จะไปเป็นทุกข์อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราสนใจในธรรมะอย่างนี้แล้วเราก็สบายใจเท่านั้นแหละอย่างนั้นก็ตกนรกอยู่กับทั้งวันเนี่ยเอาลองดูก็ได้แต่ไม่รู้จักนรกมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามหาสิ่งที่มันยุ่งแต่มันคิดมาทำมันเป็นทุกข์มาไม่ควรทำให้เราอย่างนั้นไม่ควรทำให้เราอย่างนี้ไม่ควรเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะไปพูดไปเรื่องใจเราจะเป็นทุกข์มาละนะเรื่องอะไรเป็นทุกข์นั่งคิดผลมาใส่ใจมันเป็นทุกข์เงินน้ำตาก็ไหลแล้วก็นอนไม่หลับก็เกิดโรคประสาทนั่นเองแหละมันจะยากอะไรแล้วปฏิบัติธรรมะมันจะเป็นโรคประสาทอะไรมาพูดกันพอสมควรแล้วนะอย่างสามีจะไปมีเมียใหม่บอกแล้วก็เลือกแล้วเอาเถอะไปมีเจ้าเมียสิบเมียก็ไปเถอะแล้วนอนในมุ้งเราสบายเท่านั้นไปเถอะก็ปล่อยให้มันเสียมันไม่หายไปที่ไหนดอกเดียวกันนี้จากกันไปเท่านั้นแหละเขาไม่เอาไปต้มไปแกงหรอกยังเหลืออยู่ที่เตามันนั่นแหละยึดติดตัวมันได้ยากมันหมดได้ไปคิดทุกข์คิดยากคิดลำบากมันทำไมไม่รู้ธรรมะนี่มันจะหมดหรือไม่หมดหรอกไม่ตายตายแต่มันหมดละไปคิดทำไมคิดแต่มันเป็นทุกข์ก็ต้องฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่ามันจะพ้นทุกข์นี่เรื่องก็มาคิดว่าเอ้ยไม่ควรบ่ายเราอย่างนั้นไม่ควรคิดอย่างนั้นแต่เราไม่ควรทำนะนี่นี่จะรู้ว่านอนคิดเป็นทุกข์เดินก็คิดให้มันทุกข์คิดต้องคิดให้มันหายทุกข์คิดให้มันหายทุกข์คิดให้มันแก้ทุกข์ให้มันได้มันหายทุกข์เนี่ยอย่างนี้เดียวว่าเราภาวนามันก็หายทุกข์ไอ้การที่ไม่มีทุกข์นี่แหละเป็นลาภอันประเสริฐแล้วโลกอันนี้ถึงแม้จะมีอะไรมากก็ตามมันเถอะไม่ให้ใจเราเป็นทุกข์นี่พระพุทธเจ้าเราต้องการนี่นี่ปฏิบัติบูชานี่ในพรรษานี้ผมมันการให้ญาติโยมทั้งหลายพากันคิดอย่างนี้พากันภาวนาอย่างนี้อย่าพากันภาวนาให้เอาทุกข์มาใส่ใจของเราให้มันเมื่อทำได้เดี๋ยวนี้ก็ไปสวรรค์เดี๋ยวนี้แหละ นิพพานก็สร้างเอาเดี๋ยวนี้แหละก็เราบอกกันแล้วพูดกันแล้วเออนอกันแล้วอย่างนี้แล้วก็ไม่หยุดแล้วก็จะทำไงต่อไปอาตมาเห็นมันง่ายที่สุดผู้ผิดอาตมาเหมือนกันถ้าสอนอย่างนี้สอนอย่างนั้นอาตมาก็ยิ่งสบายใหญ่เลยเปลี่ยนไปทางนอกเดี๋ยวเอาไปเถอะจะไปยังไงก็ไปก็เขาไม่เอากับเราแล้วเนี่ยเราก็เลิกเท่านั้นแหละมันก็สบายกันใครจะไปทั้งไหนช่างใครเถอะบอกแล้วนี่พระพุทธเจ้าต้องไปเฉยอย่างนั้นเรานี่จะต้องเอาไปให้หมดนะเอาทั้งรากมันเอาทั้งเปลือกมันเอาทั้งแก่นมันเอาทั้งใบมันเอาหมดทุกอย่างไม่ต้องทิ้งสักอย่างเอาให้หมดทุกอย่างเนี่ยอย่างนั้นแล้วก็ดูนี่มือเลยสิมันเสมอกันไหมอันที่มันนิ้วมันสั้นมีไหมนิ้วมันยาวมีไหมตัดซะที่ตัดให้มันเสมอกันเสียตัดเนี่ยนี่เราจะไปดึงนิ้วมือมันให้มันมาท่าแก้กันเนี่ยมันก็เป็นเปรตดึงนิ้วมือเนี่ยตายเป็นเปรตอย่างไรมันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นอย่างนั้นไงมันเป็นอย่างนั้นไงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเลยมากจะไปมองแต่คนอื่นเขาจะให้เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นไอ้ตัวเราไม่มองตัวเราเป็นยังไงบ้างบางทีไม่มีใครมากวนเราแล้วก็คิดกวนเราเองเข้าแล้วก็เป็นบ้าเพราะเราไม่มีใครโกหกแล้วก็โกหกใจเราเองอีกก็มีเยอะแยะไปแต่ในรู้เรื่องทั้งนั้นเนี่ยให้รู้โลกการฟังธรรมให้รู้จักโลกเราอยู่กับโลกโลกที่ไหนไม่ใช่โลกคือแผ่นดินโลกคือหมู่สัตว์นี่โลกคืออารมณ์นี้ที่มันยั่วยวนอยู่เนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้เป็นทุกข์เพราะความคิดของเราคิดผิดมันก็เป็นทุกข์คิดถูกมันก็หายทุกข์นี่เรียกภาวนาดังนั้นแหละไอ้สิ่งที่มันเสียไปหายไปได้คืนมาเดี๋ยวก็เอามันซะไอ้สิ่งที่มันหายไปแต่มันไปฮะแค่นี้มันก็แล้วกันไปอดีตที่มันร่วงไปแล้วแต่มันไปซะอนาคตแก่มันยังไม่มาถึงมันไปนั่นแหละแล้วก็ทำมันไปอย่างนี้แก้ปัญหาในปัจจุบันนี่เรื่อยๆไปอย่างนั้นมันก็เป็นพระแต่มันก็สบายกันเดี๋ยวจะเอาสิ่งทั้งหลายมาเนี่ยเข้าไปในโรงอยู่อาจารย์จะให้ต้นไม้ในป่านี่ให้มันใหญ่เท่าๆกันเสมอทุกต้นยังไงเด้อให้มันยาวๆทุกต้นเสมอกันยังไงให้มันตรงทุกต้นอย่างนี้เราจึงจะสบายใจหรือจะทำยังไงต้นไม้มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราฉลาดแล้วเป็นต้นต้นเราไม่ชอบเราก็ไม่เอาเราก็ตัดเอาต้นมันตรงมันยาวพอต้นพ้นทดมองเราจะไปให้โทษมันแต่มันเป็นอย่างนั้นป่าอันนี้ก็เหมือนกันว่าภาวนาในโลกนี่ให้รู้จักโลกโลกปริตูรู้แจ้งโลกโลกก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะอย่างอื่นเลยที่เราไปมองคนอื่นจะให้โทษคนอื่นจะให้คนคนอื่นจะเมื่อมาถึงเราแล้วนะบางทีมันเกิดโลกขึ้นมาในร่างกายเราส่วนหนึ่งเนี่ยเอาแล้วทีนี้เนี่ยยังไม่มองเห็นเลยว่ามันจะเป็นมันจะเป็นไข้เป็นอะไรมันจะตายซะอย่างเนี้ยไม่ได้มองเห็นจะมองคิดมันก็ไปงมข้างนอกอย่างนั้นไปทุกลับมาบ้านแล้วก็เป็นทุกข์ออกไปข้างนอกก็เป็นทุกข์ไม่มีที่อยู่แต่เกิดมาแบกเอาทุกข์เกิดมาตกนรกบ้านหลังใหญ่ๆเราสร้างขึ้นมานั้นน่าจะนอนให้มันสบายของเที่ยวหามานั้นมันได้อยู่ได้กินน่าจะกินให้มันอร่อยอันนี้กินทั้งน้ำหูน้ำตาเนี่ยเปรตทั้งนั้นเนี่ยมันจริงอย่างนั้นจิตของเรามันเป็นเศษนั่นน่ะน่าจะกินให้มันสบายสบายอันนี้อันนี้หามาพอจะอยู่จะกินนะบ้านสร้างอยู่พออยู่พอกินได้ก็ไม่ยังอยากจะอะไรอีกไม่รู้ยิ่งกวนกันยิ่งอะไรต่ออะไรกันวุ่นนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้ากันเรียกว่าเด็กน้อยมันไม่รู้จักภาษาถ้ามาเด็กน้อยนั่นก็เรียกว่าจิตมันไม่เห็นธรรมะจิตมันไม่รู้ธรรมะทุกคนอายุ60 70 80นี่ถึงเหมือนกันนะนี่อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเราโตนะเป็นเด็กก็มีนะยังไม่โตเนี่ยก็เป็นเด็กคือไม่รู้จักธรรมะใจไม่สูงใจไม่เห็นกิเลสใจไม่พ้นความโลภความโกรธความหลงนั่นเป็นเด็กอยู่ทั้งนั้นแหละเพราะว่านิดหน่อยก็งอไปเสียไม่พอใจเขาแล้วก็งอเสียโตเดี๋ยวกันทะเลาะกันวุ่นวายกันนี่จะเด็กทั้งนั้นแหละ นั่นท่านพระพุทธเจ้าจังไรเด็กหรือว่าเยาวชนไม่ใช่คนแก่แต่พูดเรียกว่าจะของเป็นคนแก่นะพ่อมันเกิดมา70ปี80ปีได้เองมันเกิดที่หลังข้านี่ข้าเห็นฟ้าเจ้าพวกเธอทั้งหลายเห็นก่อนแล้วก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าว่าคนเห็นฟ้าก่อนเพื่อนนั่นหรือมันดีฮะคนเห็นฟ้าก่อนเขานั่นหรือมันดีฮะไอ้สุนัขไอ้เดือนเช้ามันแหงหน้าเป็นหมอนโง่ยังมีมันก็เห็นฟ้าหรอกสุนัขมันจะดีแบบไหนที่จะไปเห็นฟ้าเห็นดินไอ้ที่มันเห็นตัวของเรานี่นะพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญนะคนที่เห็นตัวของเรานี่นี่ท่านเรียกคนโตคนใหญ่คนมีราคาคนรู้จักจะเกิดมา20ปี30ปี20ปีก็เรียกโตแล้วโตทางธรรมะรู้จักทางหน้าทางหลังรู้จักโลกนี้โลกหน้ารู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตารู้จักความเป็นไปของมันอย่างนี้มันจะพอเป็นทุกข์ก็ไม่มีทุกข์เพราะไม่เอาทุกข์มาใส่ใจของเราเพราะเห็นว่าทุกมันก็แค่นั้นแหละมันไม่ติดต่อกันทุกวันนี้หลายปีหลายเดือนเนี่ยมันก็หยุดไปกับทุกเกิดขึ้นมาอีกเดี๋ยวกับทุกมันก็หายไปแต่กับทุกเกิดขึ้นมาอีกก็ช่างไม่ดูมันนะพวกเราเลยนะบางทีกับทุกจะร้องไห้มันก็หายไปแล้วมันเป็นทุกก็น่าจะจดจำไว้ถ้าถูกอารมณ์อีกก็ร้องไห้อีกเป็นทุกอีกเอ้าทำไมมันไม่จดจำไว้มันดีหรือชั่วมันถูกหรือผิดมันดีเพราะใจเราขนาดนี้อีกต่อไปอีกอารมณ์ไม่ถูกอีกร้องไห้อีกเป็นทุกข์อีกไม่รู้ว่ากี่หนทางหนชาติหนึ่งก็ไม่รู้จักว่าอันนี้มันเกิดมาเพราะอะไรก็เลยเป็นธาตุของมันเรื่อยไปมันบอกให้ให้ก็ต้องให้มันบอกให้หัวก็ต้องหัวมันบอกให้ยิ่งก็ต้องยิ่งมันบอกให้โกรธก็ต้องโกรธมันบอกให้โกหกก็โกหกอันนี้มันธาตุของตัณหาแท้ๆพวกเราเนี่ยนะถ้าว่ามันเป็นตัวเป็นตนโอ้ยมันจะยืนตบมือเลยมันได้ท่าตีเดียวเกินบอกให้ให้มันก็ให้บอกให้หัวมันก็หอมบอกให้ยิ่งมันก็วิ่งบอกให้นอนมันก็นอนบอกให้โกรธมันก็โกรธบอกให้ทุกข์มันก็ทุกข์นะถ้ามันเป็นตัวเป็นตนมันจะยืนตบมือเฮ้อมันได้ท่าตีเดียวเกินพูดอะไรฟังความมันตรงนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้นี่แหละแก้อะไรด้วยธรรมะไม่ต้องไปแก้สิ่งแก้จิตของเจ้าของเองว่ามันเป็นอย่างนั้นอะไรเราหามันมานะบ้านเราสร้างมันมานะไอ้ควายเราหามันมานะเงินเราหามันมานะอะไรเราหามันมานะหามาเพื่อให้มันเป็นสุขทำไมถึงหามาเพื่อให้เจ้าของทุกข์นี่มันเป็นอะไรฮะมันเป็นอะไรมันเป็นเพราะปลูกบ้านไม่ปลูกวันมันเหรอปลูกบ้านมันวันไม่ดีหรือมั้งนะอย่าไปหาหลวงพ่อบ้านอีฉันนั่นแหละไม่ค่อยถูกกันกับพ่อบ้านเลยมันทะเลาะกันอยู่เรื่อยนะอีฉันสงสัยว่าบ้านนี่ถูกจะไม่ถูกลูกมันนะลูกมันจะไม่ดีนะเออมันเป็นเพราะนั่นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเราไปหาดูหมอสิดูไปเถอะนั่นเออให้หมอเข้ามาสลับซ้อยซะว่าตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ก็มาทะเลาะกันไม่หยุดนะพ่อเห็นไม่เห็นเคราะห์มันแก้ในถูกที่มันก็เป็นกับพ่อบ้านแม่บ้านนั่นแหละเคราะห์นั่นแหละพ่อเคราะห์แม่เคราะห์มันอยู่ตรงนั้นมันพูดไม่รู้เรื่องกันถ้าบ้านเป็นมันหัวเป็นมันจัวเฮ้ยไปโทษมันมันเฉยไอ้ความเป็นจริงเราทะเลาะกันน่ะมันเป็นแค่อย่างนี้แต่เราก็ไม่มองเห็นเราผิดไปมองเห็นว่าเขาโน่นผิดเขาถูกอยู่ไปมองว่าเขาผิดเราผิดไม่เห็นความผิดของเราไปมองว่ามันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นเพราะอันนี้มันเป็นเพราะอันนี้มันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เรียกว่าคนไม่มีที่พึ่งไม่มีหลักธรรมะที่จะตัดสินใจของเราใจของเราเป็นไม่กล้าตัดสินไม่ได้ปล่อยไปตามอารมณ์ใครว่าอย่างนี้ก็ไปตามอย่างนั้นคนว่าอย่างนั้นก็ไปตามอย่างนี้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้บางทีบ้านนั่งอย่างไม่ได้อยู่บ้านนี่อยู่ไม่ได้หรอกบางทีเขาไปบอกคนโน้นเขานัดกันไปซื้อบ้านนั่งนี้เราจะไปดูหมอให้บ้านนั่งนี้เขามาให้โทษเป็นเพราะอยู่ไม่ได้หรอกคนอยู่บ้านนั่งนี้ไม่ได้อีกต่อไปนานวันนั่นพ่อบ้านตายตอนปีนั่นแม่บ้านตายชิบหายหมดคุณต้องขายใจเรียกว่า ไม่สบายจะได้ไม่สบายไปที่ไหนก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยต่อเป็นเพราะอะไรแล้วขายบ้านจ้ะโน่นนาก็มันการตามบ้านนอกนานอยู่ไม่ได้แล้วเก็บทำไม่ได้อยู่ไปต้องตายต้องขายเป็นต้นขายนาดีๆหมดนะไปซื้อเอานาที่ดินทรายเขาเนี่ยนาดีนาดีๆสวยๆนาดีๆมีข้าวมีปลามันเก็บทั้งนั้นแหละไปซื้อเอานาที่ดินทรายเออหมดเพราะเลยที่นี่มันเป็นแค่อย่างนั้นนะคนมีที่พึ่งที่พาอาศัยนั้นฉะนั้นการฟังธรรมอย่ามาฟังเฉยๆว่ามันติดตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเราจะอยู่กันก็พ่อบ้านแม่บ้านแล้วไม่อยู่กันไปสองวันสามวันนะไม่อยู่กันไปตลอดชีวิตเพราะเราจะอยู่กันไปซะแล้วนะเป็นต้นพยายามอยู่กันเพราะไม่มันทะเลาะกันมันไม่จะมีความสุขอะไรมันนั่งอยู่ในกองไฟเท่านั้นเนี่ยอันนี้แหละให้เราพิจารณาวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญอาจารย์มาอธิบายธรรมะสับสัดต่อไปไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นดีดีต้องอันนี้เป็นวันพระด้วยนี่บ้านเรานี่ต้องเข้าใจกันว่ามันไม่รู้จักวันพระวันเพ็ญถ้าไม่รู้จักวันพระวันเพ็ญนะก็ว่ากันนะอาตมาก็ยังไม่รู้จักว่าก็ไม่รู้จักวันพระว่ามันไม่ดีทั้งนั้นที่นี่เมื่อไปเมืองนอกมาเขาไม่รู้จักวันพระยิ่งดีมาทุกวันไม่รู้จักวันพระพอตอนเย็นมาออกจากทำงานมานั่งกรรมฐานทุกวันเขาไม่รู้จักวันพระดีกว่าคนมีวันพระอีกอาตมาก็เพิ่งรู้จ้ะเพิ่งไปมานี่แหละวันพระไม่รู้จักวันพระแต่เขามาทุกวันได้เกิดเป็นคนถูกต้องดีคนรู้จักวันพระนะแต่เมื่อการอย่างเงี้ยอาตมาก็ไม่ได้คิดทั้งเราไม่รู้จักวันพระมันเป็นเปรตเป็นผีไม่รู้จักวันพระวันเพ็ญอะไรต่ออะไรวุ่นวายว่ากันไปนะไปถึงภูมิกันดอนไปสุดสมาธิเนี่ยเขามาทุกวันวันพระไม่มีเลยได้ดีกว่าคนรู้จักวันพระอย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้นะมันบังไว้เราไม่เห็นมาไปเห็นแต่เขาดีทุกวันนั่งพยาบาลปกครูโรงเรียนปกทำการทำงานซะเลือกงานมากินข้าวกินปลาลดบุ๋มมานั่งกรรมฐานทุกเลยประมาณสองทุ่มสามทุ่มกลับทุกวันไม่ต้องการวันพระอันนี้ก็ดีเหมือนกันอาตมาก็เพิ่งเรียนมาใหม่ๆเพิ่งรู้จักก็ได้มาบอกญาติโยมเลยวันนี้วันพระจริงๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันมันมาทุกวันทุกวันเนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่แหละฟังธรรมไม่ค่อยเข้าใจกันฟังธรรมไม่เข้าใจกันแต่ถ้ามันจะพูดยากนะที่เขาเข้ามาแล้วเขามานั่งกรรมฐานนี่เงียบไม่มีพูดกันหรอกอาตมาไปในถึงสองเดือนคนไม่มีที่นั่งแล้วแต่ไม่มีใครไปฟังไปชี้แจงให้เขาฟังนั่งกรรมฐานกันเรียบร้อยศีลนี่ไม่ต้องไปสอนเขาแล้วเรียบร้อยแหละจัดสาว่าศีลตามนี่ไม่มีใครไปทำมันแต่รอกกระแตนกระจายหากินกลางวันนี่เต็มจบๆเย็นๆอยู่ตามในบ้านนอกบ้านนาแล้วนี่บ้านเรามันก็เอาหัวมันไปฟักติดเสียมันหมดมันมีเหลือหลายบ้านฮะแต่เจ้ามันหากินแต่เจ้ามันเคลื่อนนี่ก็ย่างมือเจ้ามันก็ยังไปข้านหาห้อยมันอยู่ห้อยก็ตายมันถึงไงตันได้รู้ไหมข้านอำเภอตะการหรืออำเภออะไรมาอยู่บ้านนอนงูให้มาท่าเกียงนะมาท่าที่โกงแดดหาห้อยก็ตายอยู่โอ้ยนี่ที่มันมีเจ้าเนาะบนจะห้อยเขาบนห้อยโตใส่เนาะว่าจะเขาร้อนนี่แต่ว่าสั่งเอาเครงมาฟักสั่งไรเอาให้เมื่อตัวว่าจะกระจายไหนว่ามีอยู่ในเมืองขี่บ่ไรเห็นขี่มันเลยเอาตายโดดแต่สามารถเสียบกับบ้านเท่านี้ตายกันนายหลายเขาถามอาตมาว่ามหาวิทยาลัยถามว่าท่านอาจารย์เมืองไทยที่เป็นเมืองพุทธศาสนานี่เขามาปฏิบัติกันนั่นเขาหวังพระนิพพานหรือเขาหวังอะไรนะเขาไม่ว่าเราจะหวังพระนิพพานทุกคนเลยเรื่องศีลนี่นึกว่าเขาอาจจะไม่มีอะไรแล้วไม่เป็นปัญหาแล้วอาตมาก็ละอายจะตอบตรงกันเนี่ย จิตเขาจะไปพระนิพพานนั่นแหละแต่หน้ามันจะไม่ถึงมันมั้งจะหาสวรรค์นี่ก็ยากหามนุษย์นี่ก็ยากเดินมากหานรกกันหานรกกันหลายกว่าสวรรค์หลายกว่ามนุษย์ก็เลยเรียกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมืองไทยจะเป็นรักพุทธศาสนาจะไปพระนิพพานมนุษย์คนก็หาไม่ฮะลูกศิษย์ของคนนั้นมันดีทุกคนไหมมันตั้งใจเรียนทุกคนไหมมันเคารพครูทุกคนไหมตัวอย่างนั้นเหมือนกันโอเคก็เขียนไว้ จะทำยังไงก็อย่างนั้นเหมือนกันจะมีเมื่อนึกให้ถูกต้องตามธรรมดาจริงๆแล้วว่าดาวตะวันนี่นะก็ให้ฟังธรรมก็ฟังธรรมไปโดยธรรมดารักษาศีลก็รักษาไปอย่างนั้นนั่งภาวนากันก็นั่งภาวนากันฟังธรรมก็ฟังไปอย่างนั้นจะเอาจริงๆจังๆนั้นน้อยที่สุดถึงอาตมาเลยคิดว่าบ้านเรานี่นะอาตมาที่มาสอนอยู่นี่นะถึง23พรรษาแล้วนะสอนธรรมะดีนี้ทั้งนั้นนะเมื่ออาตมาคิดไปแล้วคิดไปแล้วนะทุกวันนี่คล้ายๆกับไอ้มะพร้าวแห้งเรามาขูดจ้ะขูดเอาเนื้อมันหมดนานแล้วเดี๋ยวนี้ขูดจะกะลา
1: ต้องมาต้มแบบนี้อยากจะพูดภาษาทางอีสานนี่ฟังมันนุ่งมันไก่ตาแตกนะความจริงอยากจะฝึกให้รู้ภาษานี่ดีกันภาษาภาคอีสานเพราะเราเป็นมาบ่อย
2: ๆพอฟังได้แต่ว่าถ้าภาคอีสานแท้ๆก็ไม่ไหว
1: ไม่ค่อยเอาใจใส่มั้งเนี่ยมันจะมาอยู่กับพวกเจ็ดไม่รู้ภาษาเจ็ดไปเกิดด้วยกันไปเจ๊กไม่รู้ภาษาคือไม่เอาใจใส่นะทางภาคกลางมาหาภาคอีสานก็เหมือนกันได้ยินบ่อยได้ไม่เอาใจใส่เนาะ
2: ครับจะมาเพียงแค่วันของวันกลับไปไม่ได้พูดใครใส่ใส่กับวันนี
1: ้ฮะจะไปมาดานาชาติเดี๋ยวนี
2: ้ครับผม
1: เนาะประกันตั้งใจฟังธรรมจ้ะทุกคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสักกัจจังธัมโมโสตะโพธิเอาประกันตั้งใจฟังโอวาทซึ่งพวกคณะแสวงบุญทั้งหลายที่มาวัดประพงนี้ก็หลายรอบแล้วแต่ว่าไอ้คนที่เคยมาแล้วก็มีที่ยังไม่เคยมาก็มีวันนี้ก็คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันการทัศนศึกษาหรือทัศนจรการทัศนาจรการทัศนศึกษาอันนี้ชื่อว่าเราสร้างให้มันเกิดประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นสมัยก่อนชาวกรุงกับภาคอีสานนี่ไม่มีหวังที่จะพบกันเพราะทางคมนาคมก็ลำบากทุกวันนี้รู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้มีกำลังปัญญามีศรัทธาชักชวนญาติพี่น้องขึ้นมาภาคอีสานนี้ซึ่งเขาถือว่าภาคอีสานนี้เป็นสถานที่แห้งแล้งเป็นต้นแต่ว่าในเวลานี้ก็พอจะอยู่ได้แต่นั้นบางคนชาวกรุงเทพมาไม่อยากกลับบ้านก็มีมันเป็นบางแห่งอย่างนี้แหละที่เรียกว่าเขาเล่าว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราได้ยินเดี๋ยวเราก็เชื่อซะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนั้นมันก็มีในใจเป็นของแน่นอนถ้าเราได้เดินมาทัศนาจรทัศนศึกษาด้วยตัวเองอย่างนี้แล้วเป็นต้นก็จะรู้จักว่าสถานที่นี้หรือภาคอีสานนี้มันเป็นอย่างไรนะปัญหาที่จะสงสัยในอันนี้มันก็หมดไปแล้วเพราะเรามาเห็นเองตัวเองธรรมะนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นคนพูดก็ดีท่านอาจารย์เล่าให้ฟังเทศให้ฟังก็ดี ป็นต้นแต่พอเข้าใจแต่ยังไม่ถึงเข้าไม่ถึงเข้าไปอยู่แต่ยังไม่ถึง
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและจะตั้งด่านตรวจอัจฉริยะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนและด้านภัยพิบัติโดยมีข้อเสนอแนวทางการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์
5: สอดคล้องกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยในปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
6: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผ่านน้ำออกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดส่วนความกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะซ้ำรอยกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2568หรือไม่นั้นมองว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ยืนยันว่าอำเภอหาดใหญ่มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เบื้องต้นทราบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทสำหรับดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญคือเร่งตัดน้ำจากคลองร.6ออกจากพื้นที่เมืองให้เร็วที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้ได้มากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
5: ขณะเดียวกันเพื่อในความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญด้วยการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาหรือ World Bank และผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลกลองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความยินดีและเน้นย้ำถึงความสำคัญของทั้งสองโครงการนี้ว่าให้ดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิราวดีพร้อมขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาเพื่อให้เป็นสะพานแห่งโอกาสในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันพร้อมยกระดับให้ภาคใต้ของไทยเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคอาเซียน
8: อีกไม่กี่ปีจากสงขลาไปพัทลุง15นาทีครับจาก2ชั่วโมงเหลือ10เซ็กไอ้ลันตาแล้วก็ลันตาน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างเกาะกับแผ่นดินไม่มีวันนี้เราเชื่อมทั้งเกาะทั้ง2เกาะแล้วก็แผ่นดินใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้จะต้องเป็นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านการใช้ชีวิตโอกาสของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลตั้งใจจะเป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
7: สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อเชื่อมต่อเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่จากเดิมใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหลือเพียง2นาทีปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: นอกจากนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขอาทิการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องการให้จัดตั้งอาคารศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดตำบลกระโดจังหวัดปัตตานีขอให้สนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์บุคลากรฝึกอาชีพเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานจริงเป็นคนดีกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนด้านคนตำรวจโทรรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้คณิตนาถขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
5: ขณะที่การพัฒนาภาคการเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางระยะเกษตรมุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรและเตรียมเสนอที่ประชุมครม.สัญจรย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกปี2572จากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องติดตามรายงานจากชวนันท์มาลี
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพาราณสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยผ่านแนวคิดการทำสวนยางแบบอารยเกษตรที่เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศที่มีกว่า 1,500,000 คนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทสำหรับยางสดที่ไม่แปรรูปและหากมีการนำไปแปรรูปยังสร้างมูลค่าให้สูงถึงกว่า 700,000 ล้านบาทโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดนับเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้จะเสนอครม.พิจารณาย้ายสถานที่การจัดงานพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPS ในวันที่4กันยายนนี้
5: ส่วนกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นพัฒนาทักษะแรงงานช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมที่ทำหน้าที่เชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและประกอบอาชีพตลอดจนเสริมขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฉุกเฉินและอาหารทางการแพทย์เพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงในอนาคต
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอ โดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนผ่านงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ปั่นเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา5ด้านและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติน
13: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน5ด้านโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนื่องจากจังหวัดสงขลาเคยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในอนาคตโดยได้มอบนโยบายว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีหลายมิติครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กำชับให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตาม7มาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
14: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตาม7มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
13: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: อย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือการเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลารวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
15: วุฒิสภาอนุมัติพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกันกรองโครงการอย่างรอบคอบ
16: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569โดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
17: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับ เราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
16: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิษาประทุมมารายงาน
18: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
19: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Fluffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
21: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
22: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ออกมาเผยแพร่วิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยอ้างว่าเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านและตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุซไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ483กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย903รายและมีผู้สูญหายอีก 4,247 รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ592รายโดยรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลยังคงอยู่ที่16รายและมีผู้สูญหาย546รายอ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตจำนวน17ร่างจากแม่น้ำในรัฐอุตตรประเทศทางตัวเหนือของอินเดียโดยทางการอินเดียเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาจเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล

0: างผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังซึ่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: ริญนั่งต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระนั่งต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับนั่งเตือนตนเอง
1: ท่านนามยังปปาจิตาปิณา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

0: ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสกัจจังธโมโสตัพโพตีต่อไปก็ขอให้ญาติโยมสงบจิต ปิดวาจานะสักเล็กน้อยนะตั้งจิตตั้งใจอยู่ในความสงบเพราะท่านบอกว่าสุดสูสังละพะเตปัญญังการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญานะฉะนั้นการฟังนั้นเราอาจจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งใดได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจแจ่มชัดทำให้เข้าใจแจ่มชัดบรรเทาความสงสัยเสียได้จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสอาจจะทำความเห็นของเรานั้นให้ตรงนะคือบางครั้งมันก็เรื่องเดิมๆเลยบางทีฟังไปฟังมาฟังไปมันปิ้งขึ้นมาโอ้พึ่งเข้าใจนะคือเมื่อก่อนมันฟังแค่หูแล้วก็เลยพึ่งเข้าใจนะฉะนั้นอันนี้ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่นะวันแม่แห่งชาตินะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งถ้าหากว่าไม่ได้มีบารมีของพระองค์ท่านเราก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ประพฤติได้ปฏิบัติฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าทั่วประเทศไทยนะทั่วประเทศไทยก็ได้รณรงค์จัดงานปฏิบัติธรรมวันแม่ขึ้นมากมายนี่ก็ถือว่าได้รับประโยชน์กับผู้คนมากมายนะอย่างมาศาลนะฉะนั้นอันนี้ก็จึงถือว่าถ้าไม่มีวันนี้นะเราก็อาจจะไม่ได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติอาจจะมาก็ถือศีลภาวนาวันธรรมสวนะนะแต่นี้เราจะได้มีโอกาสปฏิบัติต่อเนื่องนะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างบารมีนะฉะนั้นอันนี้อย่างนะคำว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีนะอันนี้ไม่ต้องไปดูอื่นไกลนะดูอย่างนะพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเรานะท่านดูแลสมเด็จย่านะท่านดูแลอย่างดีนะทุกอย่างนะทำเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีนะคราวนี้แบบอย่างทุกอย่างท่านทำไว้นะให้เราเป็นแบบอย่างแล้วก็อย่างโดยเฉพาะอย่างหลวงปู่ชานี่ก็เหมือนกันนะท่านก็เป็นบุคคลที่มีความกตัญญูอย่างกับพ่อนะตอนนั้นท่านจะสอบนักธรรมเบกสมัยก่อนโอ้โหนะปัญหาสำนักเรียนได้ยากนะท่านก็ไปเรียนแล้วกำลังจะสอบพ่อป่วยหนักก็ตัดใจนะกำลังจะสอบพอดีนะพ่อก็ป่วยทำยังไงดีนะท่านก็เลยนั่งพอนะคิดพิจารณาว่าพ่อเรามีแค่คนเดียวนะส่วนการเรียนนี้ปีนี้ไม่เป็นไรปีนี้ไม่ได้สอบปีหน้าก็สอบได้นะแต่ถ้าเกิดเราไม่ไปดูพ่อเราเป็นไรไปแล้วเราจะเสียโอกาสแต่ท่านก็เลยกลับไปอุปถากโยมพ่อนะจนที่สุดโยมพ่อก็เลยขอร้องว่านะขอให้นะบวชไม่สึกได้ไหมนะท่านก็เลยรับปากนะนะก็เลยรับปากโยมพ่อและต่อมาโยมพ่อก็เสียท่านก็ได้ไปต่อมาปีต่อมาท่านก็เรียนจบทักทำเบรกแล้วก็ได้ออกเดินธุดงค์ออกเดินธุดงค์นะพยายามศึกษาค้นคว้าหาครูบาอาจารย์ในการประพฤติในการปฏิบัติและจนได้ ไปหาหลวงปู่มั่นก็เลยทำให้ชีวิตของท่านนั้นเปลี่ยนนะเปลี่ยนแปลงเป็นคนละคนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะพอได้ไปพบกับบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรแล้วนะนะท่านก็เลยจดจำมาเป็นแบบเป็นอย่างแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามจนต่อมาก็ได้นึกถึงโยมแม่นะคือพอได้ทำมาแล้วก็นึกถึงโยมแม่นะคือโยมพ่อได้เสียแล้วก็นึกถึงโยมแม่ก็อยากจะปลดโยมแม่ก็เลยเดินธุดงค์มานะก่อนที่ท่านจะมานั้นหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันนะท่านไปปักกฎที่นั่นก่อนญาติโยมก็เลยนิมนต์หลวงพ่อพุทธขอให้ท่านอยู่นะขอให้ท่านอยู่จะสร้างวัดที่นี่นะหลวงพ่อพุทธบอกว่าคืออาตมาอยู่ไม่ได้หรอกที่นี่ไม่ใช่ที่ของอาตมานะเดี๋ยวอีก3วันเจ้าของเขาจะมานะอีก3วันเดี๋ยวเจ้าของเขาจะมานะ แต่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของอาตมาใช่ไหมเสร็จแล้วผู้คนก็ดูคอยดูก็อยู่จริงๆนะอีก3วันลงปูชานะแล้วกับพระอีก2รูปนะก็เลยมา พอมาแล้วผู้คนก็เลยต่อมาโยมแม่ของท่านก็เลยนิมนต์ให้ท่านเนี่ยอยู่ที่นี่ท่านก็เลยก็เลยบอกว่าถ้าโยมแม่รักษาศีล5ได้อาตมาก็จะอยู่ถ้ารักษาไม่ได้อาตมาไม่อยู่นะสุดท้ายโยมแม่ก็บอกรับปากท่านก็เลยอยู่ก็เลยสร้างวัดก็ต้องเจออุปสรรคปัญหาความยากความลำบากมากมายนะแต่ท่านก็สู้นะปกติท่านเป็นคนที่ชอบธุดงค์แต่ไปธุดงค์ไม่อยากอยู่เป็นหลักแหล่งแต่ความที่โยมแม่ก็แก่แล้วก็เป็นห่วงโยมแม่นะอยากจะโปรดโยมแม่ก็เลยอยู่กับโยมแม่แล้วก็โยมแม่มาบวชชีด้วยก็เลยดูแลสุดท้ายก็เลยไม่ได้ไปธุดงค์นะพอโยมแม่ท่านเสียท่านก็อายุมากแล้วก็เลยอันนี้แล้วก็ถือว่าท่านได้เอาโยมแม่มาบวชและเป็นแม่ชีรูปคนแรกของวัดหนองป่าพงนะจนได้เป็นแม่ชีขยายออกไปทั่วสารทิศทุกวันนี้ทั้งพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรก็ดีนะท่านก็สร้างคนนะสร้างคนจนไปเผยแผ่ตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยไปทั่วโลกก็ยอมรับอาจารย์ชานะคืออาจารย์ชาเขาที่เรียกว่าอาจารย์ชาไปที่ไหนเขาเรียกติดปากฝรั ่งเขาเรียกว่าอาจารย์ชานะอย่างเราก็เรียกหลวงปู่ชาเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านก็เลยไปเผยแผ่ไปให้ธรรมะผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามข้อวัดข้อปฏิบัติของท่านซึ่งท่านก็ไม่ได้เอามาจากไหนก็มาจากคำสั่งและคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงแต่นำมาปฏิบัติจริงๆจังๆก็เลยได้มรรคได้ผลนะท่านเสียสละรูปเดียวนะเอาชีวิตเข้าแลกตอนท่านทุดงไปหาหลวงปู่มั่นนะท่านก็เป็นไข้มาเรียเดินไปถึงภูพานนะไปในป่าในดงนะไม่มีญาติโยมอดอาหารแล้วก็เป็นไข้มาเรียนะแต่ฟ้านี่เหลืองนะไม่มีแรงเดินไปนี่ต้องพักไปเรื่อยจนเป็นลมล้มลงไปก็เออนะเราคงไม่รอดนะคงไม่รอดแน่คงตายแน่นะก็เลยพยายามดึงใบสุทธิออกมานะดึงใบสุทธิออกมาเพื่อจะแล้วก็เอาเตรียมใบไม้มากองไว้ก็ใบสุทธิวางไว้แล้วเตรียมไม่ขีดถ้าเรารู้สึกว่าเราจะตายจริงเราจะเผานะเผาใบสุทธินี้ทิ้ง เพื่อที่จะไม่ต้องให้คนอื่นลำบากก็เอาว่าก็ดูก็เราไปทำบุญไม่รู้จะทำถูกหรือเปล่าคือมั่นใจว่าเราไม่ไปนรกแน่นอนแต่คือมั่นใจตัวเองก็ว่าได้แก่ไหนก็แก่ก็ตั้งสติพอตั้งสติก็เลยได้ยินเสียงเก้งมันร้องท่านก็เลยได้ทำมาว่าเก้งมันร้องเก้งมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายเป็นเหมือนกันนะมันป่วยเป็นไหมก็เป็นแล้วมันมีหมอไหมไม่มีแล้วทำไมเราต้องมีหมอทำไมเราต้องมียาแล้วพวกสัตว์มันทำไมไม่มีมันถึงอยู่ได้นะพอคิดแค่นั้นเองจิตของท่านก็เลยกำหนดจิตสงบรวมเป็นหนึ่งในรวมเป็นหนึ่งท่านบอกว่าดับเงียบไปนะนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้สึกอีกทีนี่จีวรนี่เปียกหมดอาการไข้มาเรียหายหมดนะท่านก็เลยเดินไปพบหลวงปู่มั่นฉะนั้นอันนี้แล้วก็จึงถือว่าการประพฤติการปฏิบัติธรรมนั้นมันต้องทิ้งชีวิตเหมือนกันนะถ้าจะไปสู่คุณงามความดีบางทีมันก็ต้องทิ้งนะไม่ตายให้มันดีไม่ดีให้มันตายนะฉะนั้นอันนี้แหละท่านก็เลยเห็นประโยชน์ในการสร้างศาสนบุคคลในประโยชน์ในการสร้างศาสนบุคคลท่านก็เลยพยายามพาเนนฝึกสวดมนต์ทำวัดแปลฝึกให้เทศฝึกทุกอย่างนะฝึกให้เป็นผู้นำนะจนตอนนี้ได้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านนั้นได้ขยายออกไปทั่วโลกนะนี่ก็เพราะว่าการได้ฝึกฝนจากได้หลวงปู่ชาของเรานะก็เหมือนกับได้หลวงพ่อสุเมธพระสุเมธาจารย์นะฉะนั้น อันนี้ก็ถือว่านะท่านก็ได้นะมาประพฤติได้มาปฏิบัติตอนแรกนั้นท่านก็มีศรัทธานะในพุทธศาสนาก็มาที่วัดปฏิบัติธรรมที่วัดมหาธาตุแล้วก็ไปบรรพชาสามเณรที่หนองคายกับเจ้าคณะจังหวัดหนองคายนะเสร็จแล้วก็อยู่ปฏิบัติปีหนึ่งเป็นสามเณรนะปฏิบัติอย่างงุดกริด ก็ได้สมาธิเล็กๆน้อยๆนะแต่ก็นะมันไปไม่ได้ก็เลยอยากจะแสวงหาครูบาอาจารย์ถ้าอยากจะแสวงหาครูบาอาจารย์ก็เลยไปต่อวีซ่าที่ประเทศลาวก็เลยไปพบกับอาจารย์สมหมายนะทุดงไปนะก็เลยไปได้คุยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องหลวงปู่ชานะยกย่องหลวงปู่ชาแต่หลวงพ่อสุเมโธท่านก็เลยอยากจะไปพบอยากจะไปเห็นพระอาจารย์ชานะก็เลยติดตามนะอาจารย์สมหมายไปพบกับหลวงปู่ชาอาจารย์สมหมายก็เลยพาไปกราบหลวงปู่ชาสุดท้ายแล้วท่านก็เลยกลับไปบวชเป็นพระภิกษุที่กับเจ้าคณะจังหวัดหนองคายนะแล้วกลับมาอยู่กับหลวงปู่ชาแต่ปรากฏว่าพอมาอยู่กับหลวงปู่ชาแล้วเราก็เลยรู้สึกทีแรกก็ถูกกับพระอาจารย์สมัยต่อมาพระอาจารย์สมัยเป็นคนที่เคร่งครัดแล้วก็จู้จี้จุกจิกในเรื่องระเบียบวินัยก็เลยทำให้หลวงพ่อสมัยโทนไม่พอใจนะก็เลยขัดกันแตกกันก็เลยไม่พอใจกันแต่สุดท้ายก็เลยต่อมาอาจารย์สมัยนี้ก็สึกแต่สึกไปแล้วก็เลยแต่พอต่อมาก็กลายเป็นพอสึกไปแล้วจิตใจมันหมดก็เมื่อก่อนตอนเป็นพระนั้นเป็นคนที่เคร่งครัดเป็นคนที่ตามระเบียบแต่พอศึกไปแล้วมันตรงกันข้ามนะถ้าตรงกันข้ามไปกินเหล้าเมาสุราทำตัวเองให้ตกต่ำนะจนแย่ลงแย่ลงจนกลายเป็นโรคติดนะติดแอลกอฮอล์เป็นโรคแอลกอฮอลิซึมนะติดเหล้าติดสุรานะก็มีนะพระอาจารย์รูปหนึ่งหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านก็พยายามเมตตานะก็ให้อยู่กุฏิท้ายวัดแล้วท่านก็ไปเก็บขยะไป คือไม่ยอมละเลิกนะครูบาอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ช่วยไม่ได้เสร็จแล้วก็จนสุดท้ายท่านก็จะข้ามถนนพอจะข้ามถนนก็ถูกรถชนเสียชีวิตที่แรกหลวงพ่อสุเมโธนะพอเห็นนั้นอาจารย์สมหมายนะสึกออกไปแล้วทำตัวเองไม่เหมาะสมท่านก็บอกโอ้ยนะไม่อยากให้ใครรู้ว่าอาจารย์สมหมายพาท่านมาหลวงปู่ชานะตอนแรกไม่อยากให้ใครรู้และเกลียดนะคือไม่ชอบมากนะพอหลวงปู่ชาทราบข่าวก็เลยเรียกไปบอกว่าจริงๆแล้วต้องนึกถึงถ้าไม่มีอาจารย์สมหมายท่านก็ไม่ได้มาอยู่ที่นี่ต้องนึกถึงคุณงามความดีต้องแยกแยะให้ออกนะต้องแยกแยะให้ออกว่าเขาเป็นคนพาเรามาที่นี่นะส่วนไม่ดีของเขาก็ปล่อยเขาท่านต้องแผ่เมตตาให้นะอาจารย์สมหมายมากๆนะท่านก็เลยนะกลับจากตั้งแต่นั้นมาท่านเลยเปลี่ยนความคิดจากที่ไม่ชอบนะก็เลยนึกถึงที่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้ที่ไปเมืองนอกได้เผยแผ่พุทธศาสนาก็เพราะอาจารย์สมหมายนะกลับมาท่านก็จะไปเยี่ยมแล้วเอาของมาฝากนะกลับมาจากต่างประเทศก็จะไปเยี่ยมอาจารย์สมหมายแล้วก็ของไปฝากและจนพออาจารย์สมหมายเสียชีวิตหลวงปู่ชาก็บอกท่านแผ่เมตตาให้อาจารย์สมหมายมากๆเลยนะท่านก็เลยแผ่เมตตาให้ทิศสมหมายนะทิศสมหมายอยู่ตลอดท่านเลยนึกถึงนะเป็นเรื่องถึงว่าถ้าไม่ได้ทิศสมหมายท่านก็คงไม่ได้เป็นพระสุเมโธคงไม่ได้มีโอกาสเผยแผ่พุทธศาสนาให้กว้างไกลไปทั่วโลกดังนั้นนั่นนี่แหละนะท่านก็ถือว่าความกตัญญูนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีนะฉะนั้นท่านก็ถือว่าเป็นท่านเป็นผู้อาจารย์สมหมายเป็นผู้พาท่านมาก็เหมือนกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านก็เคารพพระอัสสัชชิแล้วเคารพพระอัสสัชชิคือพระสารีบุตรได้เข้ามาพระอัสสัชชิไปบิณฑบาตเห็นพระอัสสัชชิไปบิณฑบาตเดินไม่เร็วนักเดินไม่ช้านักพอดีนะก็เลยเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ไปถามปัญหา บอกท่านมาจากสำนักใดใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านแล้วครูอาจารย์ของท่านสอนว่าอย่างไรพระสัทธิก็บอกว่าเรามาจากสำนักพระสมณโคดมเรายังเป็นผู้ใหม่ไม่สามารถจะแสดงธรรมโดยพิสดารได้หรอกเราขอสั้นๆนะไม่ต้องอภิสดารแต่พระสัทธิก็บอกทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเกิดผลเกิดเหตุดับผลดับก็เลยทำให้เท่านั้นเองนะผู้มีปัญญานะฟังแล้วพิจารณาถามโอ้ใช่เลยนะก็ปิ้งกับได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันเลยมันรู้โสดาบันหลังจากนั้นเวลาท่านจะนอนท่านก็จะกำหนดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็กราบไปตามพระพุทธเจ้า กำหนดว่าพระสัจฉิอยู่ที่ไหนก็กราบไปทางพระสัจฉิกำหนดว่าแม่อยู่ทางไหนก็กราบไปหาแม่ภิกษุทั้งหลายก็เลยหาว่าพระสารีบุตรนั้นยังยึดติดลัทธิเดิมคือไหว้ในทิศต่างๆนั่นคือว่าก็เลยไม่เข้าใจก็ว่าพระสารีบุตรถ้ายังติดลัทธิเดิมยังกราบทิศทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็เลยอยากให้ผู้คนได้รู้ว่าพระสารีบุตรนั้นเป็นผู้มีปัญญาทำอะไรมีเหตุมีผลก็เลยให้พระสารีบุตรนั้นชี้แจงท่านก็เลยบอกว่ากราบครั้งที่หนึ่งก็กำหนดไปทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าผู้ทำให้ได้ทำมันสูงสุดไม่มีที่สุดไม่มีประมาณกราบครั้งที่สองก็พระอสัจฉิซึ่งทำไม่ได้เข้าสู่ถ้าไม่มีพระอสัจฉิก็คงไม่มีวันนี้ไม่ได้พบกับแสงสว่างอย่างนี้มาพบกับพระพุทธเจ้าแต่ส่วนครั้งที่สามกราบไปที่แม่ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละท่านเป็นบุคคลที่มีความกตัญญูนะรู้คุณนะฉะนั้นอันนี้เราก็มานึกถึงถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีเราในวันนี้อีกเช่นกันอาตมาเองก็เหมือนกันนะที่จัดงานวันแม่ขึ้นมาก็คิดถึงอยากให้ทุกคนนั้นเข้าใจว่าเออนะคำว่าแม่นั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะแม้แต่พระเจ้าของเราท่านก็ยกย่องต้องไปโปรดนะเป็นพระหลานของลูกเป็นพระพรหมของลูกนะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มีความกันอยู่ต่อพ่อแม่แล้วยากที่จะเป็นคนเจริญได้ดังนั้นคนี้เราจึงมาน้อมรำลึกนึกถึงวันแม่นะก็เหมือนกับ นะถ้าไม่มีวันแม่ก็มีเราวันนี้หรือวันเกิดของเรานั้นก็คล้ายจะเขาบอกว่าเกือบจะคล้ายวันตายของผู้หญิงคนหนึ่งก็คือแม่นั่นเองดังนั้นอันนี้แหละเราจึงมาปฏิบัติธรรมน้อมรำลึกนึกถึงคุณงามความดีนะที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นส่งไปให้นะแล้วนั่นแหละถ้าบุคคลใดเนี่ยจะมาสังเกตดูนะจะมาสอนคนมาเยอะถ้ามีความกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วสอนไม่ยากนะสอนไม่ยากนะคือไม่ต้องบอกอะไรมากมายเขาจะทำของเขาเองนะทำของเขาเองแต่ถ้าบุคคลใดไม่อยากจะทำความดีเพื่อพ่อแม่คิดว่าพ่อแม่ไม่รักถ้าคิดว่าพ่อแม่รักพี่มากกว่ารักน้องมากกว่าอันนี้จะมีปัญหาแต่ไม่อยากจะทำอะไรมีแต่ทำอะไรก็ประชดชีวิต แต่เพียงแค่ความคิดเท่านั้นเองนะแค่ความคิดนิดเดียวเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งหมดดังนั้นทุกคนนะบางคนนั้นอยากจะทำความดีเพื่อพ่อแม่นะทำอะไรพ่อแม่สมหวังอยากจะทดแทนพ่อแม่อยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่อันนี้ก็เลยทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะพระยันพระเจ้าท่านบอกว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีดังนั้นคนดีนั้นก็ดูที่ว่าความกตัญญูรู้คุณนะพระยันนี่เราก็พยายามนะทำไมก็พยายามพาญาติโยมนะประพฤติปฏิบัตินะก็กับครูบาอาจารย์อย่างโดยเฉพาะอย่างกับหลวงปู่ละไมนะอันนี้ก็พยายามนะท่านก็ถือไม่มีท่านก็ไม่มีเราในวันนี้อีกเหมือนกันนั่นก็เลยจัดงานวันเกิดให้ท่านนะท่านนี้ก็ส่งพระนะไปช่วยประทากนะไปช่วยงานของท่านนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าก็ส่วนที่ท่านได้มาเริ่มบุกเบิกวางแผนผัง นำข้อวัดข้อปฏิบัติพาญาติโยมเราไปได้รู้ไปได้เห็นในสายวัดป่านะแล้วก็ไปนิมนต์หลวงปู่สมชายนะให้มาเหยียบที่วัดป่าเสงามเราอันนี้ก็ถือว่าท่านก็วางแผนผังวานพื้นฐานจะ ให้กับเราดังนั้นอันนี้แล้วก็ถึงถือว่าเราก็ไม่มีสิ่งอื่นที่จะให้นอกจากนะเราก็แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อท่านนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเรานึกถึงว่าถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราในวันนี้ก็ยังหลวงปู่อินก็เหมือนกันถ้าหลวงปู่อินไม่ดำริที่จะให้สร้างวัดวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่มีวันนี้อีกเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีคุณพ่อมนคุณแม่ป๊อกบริจาคที่ให้ก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกันนะแล้วไม่มีญาติโยมมาร่วมด้วยช่วยกันนั่นหลายๆคนก็คงไม่มีวันนี้ดังนั้นนี่มันก็สืบเนื่องต่อกันมาดังนั้นเราเองก็เหมือนกันถ้าไม่มีเราลูกหลานก็อาจจะไม่ได้พบกับความสำเร็จในวันข้างหน้าดังนั้นอันนี้อดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผล ปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลนะฉะนั้นถ้าว่าเรามาร่วมด้วยช่วยกันวางระบบระเบียบวัฒนธรรมประเพณีไว้ให้ลูกหลานเราให้ดีนะในสายวัดป่าอย่างหลวงปู่ชาท่านวางไว้อย่างดีแล้วนะการเข้าวัดต้องลดมานะละทิฏฐิถอดหมวกถอดรองเท้าและเดินเข้ามาจากหน้าวัดสมัยก่อนนะก่อนจะเข้าวัดก็ถอดหมวกถอดรองเท้าเดินเข้ามาแต่เดี๋ยวนี้นั้นก็คงไม่ได้ตอนนี้ก็เอาเฉพาะเข้ามาในศาลาแต่เราลดมานะละทิฏฐิมานะคือความถือตัวทิฏฐิคือความเห็นเราลดความถือตัวถือตนอัตตาตัวตนเรามาวัดมาเพื่อวัดความดีวัดความชั่วกำจัดกิเลสมานั่งดูตัวเองว่าอะไรที่มันไม่ดีนะอะไรที่มันไม่ดีนั่นเราจะละอะไรบ้างแล้วก็เรียกว่ามาวัดวัดความดีเราได้เท่าไหร่ศีลเราได้กี่ข้อแต่ข้อไหนที่เรายังทำไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่ามาวัดนะวัดให้ดีนะวัด นะดูคุณงามความดีของเรานะไม่ใช่มาวัดเป็นศาลาเป็นวิหารลานเจดีย์อันนั้นเป็นวัตถุอันนี้เป็นเพียงวัตถุนะแต่ว่าวัดจริงๆนั้นเราต้องวัดภายในนะคือมั่นคงในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะอันนี้ถ้าเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงความดับทุกข์ดังนั้นอนิเลทำไมก็พยายามที่จะสานต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านวางเอาไว้เป็นสิ่งที่ดีเรียกว่าอริยประเพณีนะประเพณีของอริยะเจ้าคือการไปขอขมักขมาต่อครูบาอาจารย์นะเพื่ออดีตชาติเราไม่รู้ อาจจะเคยทำผิดทำพลาดกับท่านบ้างนี่เราก็ไปขอขมักขมาเพราะกรรมอย่างจบด้วยการให้อภัยแต่แล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะได้รับโอวาทได้ไปได้รับไปได้เห็นผู้คนญาติธรรมทั้งหลายนะฉะนั้นอันนี้ก็จึงถือว่าเป็นอริยประเพณีนะครูบาอาจารย์ก็ได้พาทำมาตลอดอาตมาก็เลยพยายามที่จะพาญาติโยมไปปีนี้เนี่ยก็ถือว่าญาติโยมเราก็ให้ความสนใจมากนะก็เลยรถบัส3คันนะก็มีอีกหลายคนนะที่โทรมาตลอด ก็อยากจะไปนะก็เลยบอกว่าแค่นี้ก่อนพอรถบัส3คันรถตู้3คันรถติดตามอีกนะประมาณ4คันนะฉะนั้นอันนี้ก็พอสมควรถ้ามากเกินไปก็จะลำบากนะฉะนั้นนี่เราก็ถือว่าเรามาร่วมด้วยช่วยกันเสียสละคนละเล็กละน้อยเพื่อวางขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ให้ลูกให้หลานของเราในการมาวัดเราก็มานั่งนะให้เรียบร้อยนะเป็นระบบระเบียบทำเป็นแบบแผนแล้วต่อไปนะเขาเรียกแบบอย่างดีกว่าคำสอนเพราะฉะนั้นหลวงปู่ชาท่านเทศกันหนึ่งอาตมาจำได้ตั้งแต่บวชใหม่ๆนะท่านบอกว่าคือคนเก่าท่านบอกสำคัญที่สุดก็คือคนเก่านี่แหละคนใหม่มาก็จะดูคนเก่าว่าคนเก่าทำอะไรบ้างนะคนเก่าทำแบบไหนทำอย่างไรท่านจึงเน้นว่าแบบอย่างดีกว่าคำสอนถ้าคนเก่าดีนะพาประพฤติปฏิบัติดีเรียบร้อยอันนี้ก็ดีนะแต่ถ้าคนเก่าพาเขวก็เขวเหมือนกันถ้าบอกเหมือนโคนะหัวหน้าโคพาเดินเลี้ยวไปไหนโคก็จะตามนะตามคนไปหมดฉะนั้นการที่จะเป็นผู้นำนะการที่จะเป็นผู้นำนั้นก็ต้องนะอันนี้ก็ต้องมีความพร้อมนะถ้าเราไปพูดเล่นตลกโคการหรือทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามไม่เรียบร้อยมันก็จะตามกันมาอีกดังนั้นนี่เราก็ถ้าเราคิดถึงส่วนรวมนะคิดถึงส่วนรวมคิดถึงลูกคิดถึงหลานนะแล้วก็มาร่วมโดยช่วยกันปรับนะปรับแต่บางสิ่งบางอย่างก็คือไม่ได้ว่าปรับอะไรมากมายครับปรับให้พอดีนะคือเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างการรับอาหารนะตอนนี้เราก็เรียบร้อยนะเป็นระเบียบเข้าแถวช้าหน่อยไม่เป็นไรนะคนข้างหน้าก็ดูนะก็คนข้างหน้าก็จะรู้ว่าเออนะให้พอดีพองามคิดถึงคนข้างหลังบางอย่างก็เสียสละ คือไปก่อนบางอย่างก็เสียสละไม่ใช่ไหนดีก็อู้นะกลัวจะไม่ได้อันนี้มันไม่ได้สละกิเลสยิ่งหนักนะยิ่งหนักเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าบางทีครูบาอาจารย์ทั้งประเทศบอกว่าบางทีนุ่งขาวห่มขาวฟังเทศได้ทั้งคืนนะฟังเทศนั่งหลับตาฟังเทศได้ทั้งคืนนะแต่พอตอนเช้าไปรับอาหารโอ้ยนะแย่งกันเป็น นะไม่มีระเบียบกลัวแต่จะไม่ได้มันจบเลยนะที่นั่งมาทั้งคืนมันไม่ได้อะไรเลยท่านบอกนะมันจบไปเลยว่าแค่กิเลสตัวนี่หยาบๆก็ยังมองไม่เห็นแล้วเราจะไปละกิเลสอะไรที่มันนะยิ่งกว่านี้นะนี่มันเป็นเรื่องกิเลสหยาบๆนะของหยาบๆนะถ้าเรามองไม่เห็นของพวกนี้นะอันนี้มันไปไม่ได้คือมันไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นท่านถึงให้มาพิจารณาเสียสละอย่างพระนี่ก็เหมือนกันพยายามที่จะพิจารณาเสียสละนะเสียสละรับก่อนก็ดูคนข้างหลังบางสิ่งบางอย่างก็เสียสละนะเสียสละไปให้คนข้างหลังนะแต่ถ้าว่าคนข้างหน้าอะไรก็หมดนี่มีปัญหาแน่นอนนะแม้แต่พระนะถ้าข้างหน้าหมดนี่ข้างหลังก็ความเคารพความศรัทธาความอะไรต่างๆมันก็หมดเหมือนกันนะการความโลภมันทำให้คนเหล่านั้นแล้วก็เสียโอกาสเหมือนกันนะแทนที่จะเป็นที่ยำเกรงเป็นที่เคารพแต่ของผู้คนนะไปบอกใครเขาก็ไม่ค่อยได้เชื่อถือดังฉะนั้นในการเสียสละแต่ผู้นำเราต้องเสียสละฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็มาฝึกแต่เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตก็เหมือนกับแต่รุ่นเก่าๆที่หลวงปู่ชาท่านพาฝึกพาหัดพาประพฤติปฏิบัติจนแบบอย่างเป็นข้อวัดจนได้เผยแผ่ไปทั่วจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเราก็เพราะข้อวัดข้อปฏิบัติที่มีระเบียบเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนนะเกื้อน้อมถ่อมตนมักน้อยสันโดษนะฉะนั้นนั่นนี่แหละกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยคือนักปฏิบัติกินมากนอนมากพูดมากคือคนโง่นะฉะนั้นอันนี้แหละก็ถือว่าหลวงปู่ชาท่านวางวัฒนธรรมประเพณีให้ดีงามนะสำหรับเราอาจารย์ท่านวางข้อวัดข้อปฏิบัติเอาไว้จนทำให้เรานั้นได้ปรับเปลี่ยนนะฉะนั้นคนเรานั้นถ้าว่าไม่ฝึกฝนหรือไม่เอาไปใช้ก็ไม่มีประโยชน์นะอันนี้เมื่อวานก็มีโยมไปทำงานที่แคนาดาก็ มากราบแล้วก็เลยพูดถึงอันนี้ลูกศิษย์คนหนึ่งนะเขาเคยมาบวชอยู่ที่จังหวัดตากก็เคยมาบวชอยู่พรรษาหรือสองพรรษาแล้วแต่มาก็จำไม่ได้นะเขาก็ยังกล่าวถึงพูดถึงเขาบอกว่าเขาได้อะไรหลายอย่างคือได้อะไรหลายอย่างที่มาบวชที่วัดป่าเสงามก็เลยทำให้เขาได้มีวันนี้ได้และได้หลายอย่างที่ครูบาอาจารย์พาฝึกพาหัดพาประพฤติ พาปฏิบัติก็เลยเมื่อก่อนบวชนะโอ้ยนะกินเหล้าเมาสุราเงินทองเนี่ยไม่มีฮะตอนนี้แต่เขาหลังจากบวชแล้วก็ไปทำงานทำการฝึกฝนจนได้ไปทำงานที่แคนาดาตอนนี้พาครอบครัวไปอยู่ที่แคนาดาแล้วก็ไปซื้อบ้านที่แคนาดาแต่ก็เลยนึกถึงครูบาอาจารย์อยู่ตลอดคือไม่ได้มาแต่ส่วนลึกๆก็นึกถึงว่าเออนะถ้าไม่ได้มาบวชที่นี่ก็คงไม่มีวันนี้อันนี้แหละก็บอกทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำทำใดก็มีค่าถ้าเราทำถ้าใครไปประพฤติไปปฏิบัติก็ได้รับผลนะสำหรับการประพฤติปฏิบัติของคนนั้นฉะนั้นคำสั่งสอนของพระเจ้านี่มีเพียง3ประการมีเพียง3ประการเท่านั้น1ทรงสั่งสอนเพื่อให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นนะท่านทรงสั่งสอนเพื่อให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นบางอย่างไม่ควรรู้ควรเห็นท่านก็ไม่พูดนะบางอย่างเรื่องผีสางเทวดามันเอามาให้ดูไม่ได้ท่านก็ไม่ค่อยพูดนะท่านพูดถึงเรื่องที่สามารถจับต้องได้นะเรื่องอริยสัจ4นะกรรมฐานต่างๆนะฉะนั้นอันนี้นะเรียก1ทรงสั่งสอนให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงได้ทําที่ควรรู้ควรเห็น2ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์คือทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์คือผู้ฟังอาจตรีตรองให้เห็นตามเป็นจริงได้นะในคำสั่งสอนของท่านเป็นอัศจรรย์คือผู้ฟังสามารถที่จะพิจารณาและเห็นตามเป็นจริงได้อย่างทุกข์คืออะไรสมุทัยนิโรธมรรคนะ3ทรงสั่งสอนเป็นปาฏิหาริย์คือทรงสั่งสอนเป็นปาฏิหาริย์คือผู้ปฏิบัติจะได้รับผลสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติเราปฏิบัติศีล 5ก็รักษาเราเรารักษาศีล 8อานิสงส์ศีล 8ก็รักษาเรารักษาศีล 10 อานิสงส์ศีล10ก็รักษาเรารักษาศีล227อานิสงส์ศีล227ก็จะรักษานะฉะนั้นปฏิบัติได้เท่าไหร่ก็แต่ปฏิบัติมากก็ได้มากปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้หรือปฏิบัติไม่ถูกก็ไม่ได้รับผลนะเพราะฉะนั้นอันนี้นะท่านทรงสอนเพียง3ประการเท่านั้นนะทรงสั่งสอนเพื่อให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นทรงสั่งสอนเพื่ออัศจรรย์คือผู้ฟังอาจติตรองให้เห็นธรรมเป็นจริงได้ทรงสั่งสอนเป็นปาฏิหาริย์คือผู้ปฏิบัติจะได้รับผลสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติอันนี้เป็นสัจธรรมความจริงนะดังนั้นบางคนก็ไม่แน่ถึงจะอยู่วัดมานานนะแต่ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติบางคนอาจจะมาไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีฉะนั้นพุทธเจ้าบอกแม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมแม้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เหมือนกันแต่บางคนก็เพียงอาสนะเดียวฟังตามอาสนะเดียวก็บรรลุบางคนนั่งอาสนะเดียวก็บรรลุดังนั้นส่วนมากก็จะบรรลุจากการฟังธรรมเป็นส่วนมากดังนั้นท่านนี้ท่านจึงบอกว่าสุดสุสังลัพเตปัญญังการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาดังนั้นญาติโยมเราก็แต่รวมด้วยกันฉะนั้นการที่เราจะไปบางคนก็จะแต่งตัวอย่างไรแบบไหนนะคือหลายคนก็บอกหลายๆอย่างอันนี้ก็จะให้เรียบร้อยก็ฝึกว่าโยมนะเป็นชุดขาวดำนะขาวดำถ้าสังเกตก็กางเกงสีดำหรือให้เรียบร้อยอย่าให้หลากสีนะนะเสื้อก็ดูเป็นเสื้อ นะอย่าให้เป็นแขนกุดแขนด้วนนะก็จะมองไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราก็ครูบาอาจารย์พาทำมาแบบนี้ก็จะเราไปหมู่นี้ก็จะไปแบบนี้ไม่อย่างนั้นเราก็จะถูกมองนะถูกมองว่าอุ้ยนะจะเป็น เขามากันอย่างนี้เราไปแต่งตัวไม่เหมือนเขามันก็จะทำให้นะเรานั่นเองจะเป็นผู้เก้อเขินไปนั่งตรงไหนก็รู้สึกนะไม่ธรรมชาตินะฉะนั้นอันนี้ตอนนั้นพระฮะโอนะตอนนั้นมาเป็นโยมอยู่ที่วัดเข้าเยอรมันน้องสาวเข้ามาจากเยอรมันไปปฏิบัติธรรมที่เกาะร้อยนะทีแรกเขาไม่กล้าเข้าไปเขายืนร้องไห้นะบอกทำไมนะคือเขาไม่กล้าเข้าไปเดินจงกรมเป็นแถวเขาเพราะอะไรแต่งตัวไม่เหมือนเขานะคือเขาแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยไม่กล้าเข้าไปร่วมนะก็บอกไม่เป็นไรเขาบอกเขาไม่กล้าเข้าไปก็เลยต้องเปลี่ยนชุดนะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรซะก่อนนะเขาก็ถึงจะอันนี้เขาแต่จะเน้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ถูกฝึกให้มีระเบียบนะแบบแผนนะเคารพกฎกติกานะเพราะฉะนั้นในเราก็พยายามทำอะไรให้ใกล้เคียงกันแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆไม่มีชุดขาวดำก็ไม่เป็นไรก็ดูชุดที่เรียบร้อยนะเรียบร้อยนะฉะนั้นอันนี้ก็ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เหมือนกันถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปซื้อก็ได้ก็เอาให้ที่ดูแล้วเรียบร้อยนะคือเรียบร้อยดังนั้นอันนี้ก็เพื่อความเรียบร้อยเป็นระเบียบนะแบบแผนตามครูบาอาจารย์นะเป็นวัฒนธรรมประเพณีหนึ่งที่เราไปแบบนี้เราไม่ได้ไปสนุกนะไม่ได้ไปสนุกไม่ได้ไปอวดใครนะคือไม่ได้ไปอวดในเรื่องการแต่งตัวในเรื่องหน้าตานะแต่ไปอวดความดีนะเราไปความดีไปเพื่อจิตวิญญาณไปสัมมาคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปสร้างบุญสร้างบารมีนะไปทำทานนะรักษาศีลภาวนานะฉะนั้นเป็นโอกาสนะเพราะฉะนั้นก็ปีต่อไปเราค่อยว่ากันนะค่อยๆขยับนะถ้าปีต่อไปก็จะพาญาติโยมไปอีกแล้วก็นะค่อยๆขยับเหมือนกับทางจังหวัดอุบลเขาเข้ามาหลายๆที่รวมกันมานะปีนี้ก็ขณะนี้เขาไม่เอามากเขาแค่600คนเพราะนั้นก็ยังขยับมาเป็น700เหมือนกันนะพยายามไม่อยากให้มันมากเกินไปถ้ามากเกินไปก็ลำบากเรื่องที่พักเรื่องการต้อนรับอันนี้ก็เหมือนกันเราก็นะค่อยๆขยับแล้วฝึกฝนแล้วก็ทุกคนช่วยเหลือตัวเองได้อาจารย์ถ้าว่าเราร่วมด้วยช่วยกันวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามก็จะยืนยงคงไว้ชั่วลูกชั่วหลานเราได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสได้ไปรู้ได้เป็นได้ไปประพฤติปฏิบัติดังนั้นอันนี้ก็จึงถือว่าถ้าหลายคนอาตมาก็ถามว่าที่แรกก็บางคนคิดว่าจะเข็ดนะโยม นะถามว่าเข็ดไหมว่าไม่เข็ดหรอกนะอยู่ที่ไหนก็ตายนะถ้ามันจะตายอยู่ที่ไหนก็ตายครับก็จริงนะถ้าอยู่ที่ไหนก็ตายนะอยู่ในโรงพยาบาลก็ตายขนาดโรงพยาบาลพิษณุเวชนะที่อันดับหนึ่งของเขตนี้ก็ตายทุกวันนะเพราะฉะนั้นที่ไหนก็ตายเหมือนกันถ้าโรงพยาบาลนั้นยิ่งวันหนึ่งก็นะมีตายตลอดดังนั้นนั่นนี่แล้วก็ถึงที่สุดแล้วไม่มีใครที่จะช่วยเราได้หรอกนะคนถึงคราวนี่ยังไงนะไม่น่าเชื่อมันก็ตายนะอันนั้นตอนนั้นไปจันทบุรีก็เลยหลวงพ่อตวนท่านก็พูดให้ฟังนะนะเทศได้ฟังว่าไปมากิจนิมนต์ที่กรุงเทพเสร็จแล้วลูกศิษย์ก็ขับรถมาพอขับรถมาห้องน้ำมีก็ไม่จอดนะคนถึงคราวก็ไม่จอดไปจอดข้างทางแล้วถนนนั้นก็จริงๆก็ไม่จอดหรอกสายมอเตอร์เวย์นะก็จอดเสร็จแล้วก็จะเบาจริงๆแล้วก็ผู้ชายนะมันไม่ต้องอะไรมากมายหรอกก็ไม่มีใครมากไม่รู้จะเดินหาที่เบานะเดินไปก็ไปใกล้ๆเสาไฟแรงสูงนะอยู่ๆก็ไปตกหลุมสะดุดมือไปจับนะไปจับว่าเสาไฟแรงสูงเกิดช็อตพอดีนะก็เลยแข็งอยู่ตรงนั้นเองอันนี้แหละคนเราถึงคราวนะถึงคราวนั้นอยู่ดีๆนะมันก็ไม่ขนาดยังหนุ่มๆยังถ้าบอกมันก็คิดแล้วมันก็ถึงวาระถึงโอกาสของเขานะที่จะต้องไปอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละแม้แต่พระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะนี่มีฤทธิ์ที่สุดนะมีฤทธิ์ที่สุดในบรรดาสาวกทั้งหลายแต่ก็ต้องถูกโจร500ทุบตายนะจะสู้ก็สู้ได้จะหนีก็หนีได้นะแต่ท่านนั่งเห็นวิบากกรรมที่ทำกับแม่เอาไว้ก็เลยยอมรับชาติสุดท้ายนะหนีไม่พ้นนะส่วนความดีก็ส่วนหนึ่งกรรมไม่ดีก็อีกส่วนหนึ่งแต่จิตใจของท่านไม่ได้กลัวอะไรนะถือว่าเขายอมรับในเรื่องของวิบากกรรมตรงนี้แต่มันก็เป็นจิตใจของท่านพ้นแล้วนะท่านไม่ได้ยึดติดอะไรหรอกดังนั้นอันนี้แหละท่านจึงให้เรามาละบาปสร้างความดีถ้าไม่อยากรับกรรมที่ไม่ดีก็หยุดนะอดีตเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วแต่ต่อไปเราจะละเลิกนะแล้วก็หมั่นสร้างความดีนะก็เพื่อความดีนั้นก็จะได้เป็นอนุคามินีติดตามเราไปนะบางกรรมบางอย่างก็ได้เป็นอโหสิกรรมถ้ามันไม่หนักบางอย่างก็อาจจะเป็นกรรมที่ตามไม่ทำดังนั้นอันนี้เราก็เรียกว่าเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงแต่แล้วจิตใจเราก็จะไม่ย่อท้อในเรื่องของการสร้างคุณงามความดีใครจะว่าอย่างไรใครจะพูดอย่างไรนะเราแยกแยะของเราออกว่าเราจะเชื่อใครนะแต่ถ้าเราไปเชื่อคนอื่นอันนี้เขาบอกหลวงปู่ชาท่านบอกให้แล้วคิดให้ดีนะแต่บอกว่าอย่าไปเชื่อเขานะเขามันเกิดทีหลังหูแต่บอกวัวควายเขามันเกิดทีหลังหูต้องเชื่อหูเราแต่ต้องแยกแยะให้ออกต้องเชื่อเหตุผลนะแต่บอกเชื่อเขามันเกิดทีหลังหูนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละท่านจึงให้เชื่อหูของเราแล้วก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเชื่อการกระทำเชื่อว่าทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีฉะนั้นเขาไปทำไม่ดีตายเยอะแยะอันนั้นที่น่ากลัวนะมันน่ากลัวแล้วก็มากกว่าเรานะเห็นไหมเขาข่าวออกซิ่งมอเตอร์ไซค์นะบิ๊กไบค์นะอันนี้ก็น่าหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนเรานั้นถึงข่าวยังไงก็ต้องไปแต่เราไม่รู้จะตายเมื่อไรตายที่ไหนตายด้วยโรคอะไรตายแล้วจะไปไหนอันนี้ไม่รู้นะฉะนั้นก็อันนี้แหละก็จริงเขาฝากญาติโยมเราว่าเราได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะฉะนั้นนะถ้าเราอยากจะ ร่วมด้วยช่วยกันนะดำเนินเรียกว่าสร้างวัดป่าสงามของเรานั้นตอนนี้ก็ถือว่าเราก็ได้สร้างวัดเผยแผ่ออกไปนะสร้างศาสนบุคคลนะไปเป็นเจ้าวาดนะไปเป็นอะไรหลายๆอย่างนะไปเผยแผ่พุทธศาสนานะก็ถือว่าวัดป่าสงามของเรานั้นถือว่าสร้างบุคลากรนั้นได้มากมายนะฉะนั้นทั้งพระทั้งโยมนะฉะนั้นเราละอาตมาก็คงไม่มีสิ่งใดที่จะ มอบให้ เราก็ขออนุโมทนาสาธุกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวไปไหนไปกันว่าไงว่ากันและจนทำให้วัดป่าสงบของเราได้มาถึงวันนี้ก็ขอบุญกุศลทั้งหลายนะจงเป็นตบะเดชะปัจจัยนำส่งให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเสร็จความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จในที่สุดให้ได้ดวงตาเห็นตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนตราบเท่าเข้าสุพนิพานทุกท่านทุกคน
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสกจังตโมโสตัพโพตี
0: นะขอกราบนะคารวะนอบน้อมต่อหลวงปู่อินจันทุปโมนะ นะซึ่งก็ถือว่าเป็นบูรพาจารย์แห่งชาวสวยงามของเรานะวันนี้เรามาน้อมรำลึกถึงการจากไปครบ38ปีนะถ้า38ปีของท่านนะพระอาจารย์ก็เหมือนไม่นานนะ นะก็เหมือนไม่นานแต่จริงๆแล้วก็ผ่านไป38ปีนะเมื่อก่อนนั้นท่านได้อยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้กับญาติโยมนะเป็นที่พึ่งนะเหมือนแม้แต่อาตมานะตอนช่วงเป็นเด็กๆนะก็ไปกราบไปเคยเป็นโตไปส่งท่านนะตอนนั้นท่านก็พอดีไม่มีแม่ครัวอยู่ท่านก็มารับแล้วท่านก็สอนวิธีพูดนะครับวิธีทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาจะไปที่ไหนก็ไปกราบท่านไปขอพรขอความสำเร็จนะนี้ก็ถือว่าเป็นนะบุคคลผู้หนึ่งที่เป็นที่เคารพ นับถือของชาวสยามเราแล้วท่านก็มีดำริและได้สร้างวัดถึง2วัดแล้วก็ดำริที่จะสร้างวัดวิปัสสนากรรมฐานนะอันนี้ก็ถือว่าแต่ถ้าท่านไม่ดำริเอาไว้ก็คงไม่มีวัดป่าเสงามของเราเกิดขึ้นดังนั้นถือว่าหลวงปู่ของเรานั้นท่านมีญาณพิเศษ ที่มองเห็นกันไกลนะเพราะท่านเคยพูดไว้ว่าจะมีอะไรบ้างตรงนั้นจะเป็นอำเภอตรงนั้นจะเป็นตลาดตรงนั้นจะเป็นอะไรท่านก็กล่าวไว้ด้านนี้ท่านก็เป็นผู้ที่มีญาณรังยังรู้พิเศษ ที่บอกว่าให้สร้างวัดขึ้นมาอีกวัดหนึ่งเป็นวัดปฏิบัติวัดวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็เลยทำให้เกิดวัดป่าสวยงามของเราขึ้นมาและเป็นที่รู้จักเผยแผ่พุทธศาสนาออกไปกว้างไกลนะถ้าท่านไม่ดำริเอาไว้ก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกันดังนั้นอันนี้ก็จึงถือว่าพุทธศาสนาของเรานี้ มีอะไรพิเศษมากมายถ้าประพฤติปฏิบัติจริงๆนะท่านบอกว่าถึงเราจะมีความผิดล้นฟ้าล้นแผ่นดินแต่ถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่ยังสามารถที่จะแก้ไขได้เหมือนหลวงปู่อินของเราท่านก็เคยหลงผิด เคยหลงผิดต่อมาท่านก็ได้พบกับแสงสว่างแห่งธรรมก็คือสมาทานศีล5นะตั้งสัจจาธิฐานว่าข้าพเจ้าผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งขอแม่ธรณีนิสูบข้าพเจ้าเลยนะจิตใจท่านเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีนะก็เลยได้ความที่จิตใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงเนี่ยมันก็เลยพุทธศาสนาเป็นของจริงทำจริงก็ได้จริงละจริงก็ได้ผลจริงปฏิบัติจริงก็ได้จริงท่านก็พิสูจน์ให้เราเห็นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะการประพฤติการปฏิบัติการยังรู้อะไรพิเศษนะของท่านอันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เราได้เห็นว่าการประพฤติการปฏิบัติในหลักพุทธศาสนานะทานศีลภาวนานั้น นะมีอานิสงส์มากมายนะเมื่อก่อนสมัยท่านอยู่นั้นวัดเทพวิมลของเราก็ทั้งพระทั้งโยมทั้งทุกสิ่งอย่างนั้นอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์สร้างโบสถ์ก็18เดือนก็เสร็จ
1: นะซึ่งเป็นสิ่งที่สมัยนั้นไม่มีใครเชื่อนะนะฉะนั้นนี้บารมีของท่านนะสมัยนั้นก็ถือว่าขออะไรก็ได้นะฉะนั้นนั่นนี่ก็จึงถือว่านะเราท่านทั้งหลายก็เป็นลูกศิษย์เคารพนับถือแต่หลวงปู่ของเราฉะนั้นถ้าว่าเราเดินตามท่านนะโดยการประพฤติการปฏิบัตินะทานศีลภาวนานะท่านก็เริ่มจากศีล5นี่แหละแต่ท่านจิตใจของท่านเด็ดเดียว คือเด็ดเดียวแน่วแน่มั่นคงนะก็เลยเกิดปาฏิหาริย์แล้วก็คงจะเป็นบารมีเก่าของท่านแต่เหมือนท่านองค์คุลิมานนะเหมือนองค์คุลิมานก็เหมือนกันนะฆ่าคนถึง999คนนะฆ่าคน999คนแต่สุดท้ายนำมาบวชบวชแล้วก็ยังได้เป็นพระอรหันต์ก็เพราะวิบากกรรมเก่าและกรรมเก่าที่ท่านถูกกระทำไว้นั่นนี่มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมดังนั้นนั่นนี่แหละก็ทุกสิ่งอย่างนั้นกรรมเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์นะวิถีชีวิตนะของคนเราทั้งกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่นะทั้งกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่นะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเราก็มาระลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านนะที่นะท่านได้นะทำให้เราดังนั้นนั่นนี่แล้วก็เรามาน้อมลึกนึกถึงคุณงามความดีนะที่หลวงปู่ท่านนะได้มีเมตตาช่วยอบรมสั่งสอนพวกเราเป็นแบบเป็นอย่างนะให้พวกเราแล้วก็ได้แผ่บารมีคือดำริที่จะสร้างวัดวิปัสสนากรรมฐานของเรานั้นขึ้นมาจนสำเร็จจนเป็นวัดป่าสง่างามของเราตอนนี้นะตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักมรรคคุณของผู้คนทั่วไปเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้ไปนะดู เอายาสูบนะยาเส้นนะคือยาเส้นมาเพื่อที่จะบรรจุศพให้กับคุณพ่อธนูทองศาสตร์นะไปแถวสุโขทัยเขารู้จักนะเขาก็บอกเขาฟังธรรมะจากวัดป่าสง่ามอยู่ตลอดเขาก็ดีใจร่วมทำบุญด้วยในส่วนหนึ่งนะฉะนั้นอันนี้แหละก็จึงถือว่าแต่ตอนนี้ธรรมะของวัดป่าสง่ามแล้วกระจอนกระจายไปทั่วเมื ่อวันก่อนก็มาจากสุโขทัยตั้งใจอยากจะมานานแล้วแต่ไม่มีคนที่จะพามานะก็เลยพอดีมีลูกนะลูกมาก็เลยให้พามาร่วมทำบุญนะร่วมทำบุญสร้างสมบุญบารมีด้วยอยากมาเห็นอยากมาเห็นวัดป่าสง่ามนั้นเป็นอย่างไรนะฟังธรรมะนะนะมีครูบาอาจารย์จากนะเทศภาคอีสานบ้างอะไรบ้างก็เลยอยากจะมารู้อยากจะมาเห็นนะก็เลยพากันมานะร่วมทำบุญนะบอกว่ากฐินถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาร่วมนะนี่แหละก็จึงถือว่าเรานะก็ได้เผยแผ่พุทธศาสนากว้างไกลออกไปอันนี้แต่ถ้าว่าหลวงปู่อินของเราไม่ดำริเอาไว้ถ้าหลวงปู่ละไมไม่มาสานต่อนะอันนี้ก็คงจะไม่มีวันนี้เหมือนกันแต่แล้วก็ถ้าไม่มีพวกเราทุกท่านทุกคนนะร่วมด้วยช่วยกันนะมาโดยตลอดก็คงนะไม่มีวันนี้นะฉะนั้นตอนนี้เราก็เห็นว่าทำอะไรมันก็เหมือนกับเนรมิตถ้าจะลงฐานของเราทำอาทิตย์เดียวก็ตอนนี้ก็เกือบจะ

จะ400เกือบจะ450เมตรนะก็เกือบจะครึ่งกิโลนะจะพอลงฐานของเราทั้งหมดก็144ช่องช่องละ3เมตรแต่ช่องละ3เมตรนะหลังจากแต่ถ้าเราเลิกจากลงทางก็เป็นที่จอดรถในเวลามาปฏิบัติธรรมก็เป็นที่พักของญาติโยมจะเป็นที่พักของญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมแต่ตอนนี้ต่อไปก็ต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นก็ร่มรื่นกลางเต็นท์ปักกดกลางเต็นท์พักผ่อนฝนตกฟ้าร้องก็ไม่ต้องกลัวนะอันนี้ก็เรียกว่าประโยชน์อานิสงส์ไปว่าผลหรือประโยชน์ฉะนั้นเราทำแล้วได้ประโยชน์มากแต่ได้ประโยชน์มากอานิสงส์มันก็มากฉะนั้นวัดป่าสงัดของเรานั้นเกือบจะไม่ว่างเว้นจากผู้เข้ามาถือศีลปฏิบัติภาวนาเดี๋ยวก็วันพ่อเดี๋ยวก็วันมาฆะวันวิสาขะแต่ปฏิบัติธรรมครั้งใหญ่เข้าพรรษาวันแม่ ฉะนั้นก็ตลอดนะปีใหม่นี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีนะช่วงอากาศเย็นเย็นก็กางเต็นท์แต่ธรรมชาตินะต้นไม้เราก็เริ่มเจริญเติบโตปีนี้เราก็ปรับปรุงภูมิทัศน์หลายๆอย่างของวัดเรานะเรียบร้อยด้านหลังนี้ก็กำลังทำอาสงนะทำอาสง แต่กว้างนะ12เมตรยาว22เมตรจุภาพส่งได้ประมาณ200รูปแต่นี่ก็ตอนนี้ไม้ก็มีอยู่แล้วก็เลยต้องรีบทำถ้าเราไม่ทำช่วงนี้ก็จะต้องขนไม้ขนอะไรกันตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วก็จะได้ปูนะปูเป็นอาสงพอศาลาเราใหญ่หลวงพ่อพุทธรูปเราก็ใหญ่ถ้าทำเล็กๆก็จะไม่สมนะไม่สมกับศาลาไม่สมกับองค์พระพุทธรูปนะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าถ้าทำไว้ให้ลูกหลานได้ดูอันนี้แหละความสามัคคีความพร้อมเพียงนะร่วมด้วยช่วยกันคนนั้นช่วยนั้นนี้บ้างคนนี้ช่วยนั้นบ้างนะก็เลยทำให้ของยากกลายเป็นของง่ายของช้ากลายเป็นของเร็วของหนักกลายเป็นของเบานะนี่ก็ความร่วมด้วยช่วยกันความสามัคคีแต่ฉะนั้นนี่ก็จึงถึงบอกว่านะเรื่องนะความสามัคคีเรื่องความให้ทานนี่การทำบุญให้ทานใจงามเราไม่น้อยหน้าใครนะเรื่องแรงกายก็ดีแรงกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาทุกอย่างเนี่ย ตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็นะท่านก็ยอมรับนะวัดป่าสงัดของเรานะคือเสมอต้นเสมอปลายนะทำได้ตลอดต่อเนื่องนะหลายที่หลายแห่งทำแล้วบางทีต้องเลิกล้มเพราะไปไม่ไหวแต่วัดป่าสงัดของเรานั้นทุกกิจกรรมเราทำได้ต่อเนื่องตลอดจนแม้แต่สามเณรฤดูร้อนก็ดีนะสามเณรฤดูร้อนก็ดีการเดินธุดงค์ก็ดีนะธุดงค์โยมธุดงค์พระทุกอย่างเราก็ทำต่อเนื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมนะผู้ปฏิบัติธรรมก็ต่อเนื่องนะคือเป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของครูบาอาจารย์ฉะนั้นนี่ก็เพราะว่าอันนี้แหละเราได้บุคคลที่ดีนะมีวิสัยทัศน์มีญาณพิเศษที่ยังรู้นั่นแหละบางสิ่งบางอย่างนะท่านจึงมองเห็นการไกลก็กำดีไว้ถึงท่านจะไม่อยู่แต่ด้วยบารมีของท่านแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้สำเร็จฉะนั้นบุญวาสนาบารมีบุญทำแล้วได้ดีมีความสุขแต่ถ้าไม่มีวาสนาความสุขนั้นก็อยู่กับเราได้ไม่นานถ้ามีวาสนาถ้าไม่มีบารมีนะคำว่าบารมีแปลว่าเต็มนะทำอะไรปาฏิหาริย์ก็สำเร็จคิดได้พูดได้ทำได้นี่เรียกว่าผู้มีบารมีนะแต่ถ้าคนไม่มีบารมีนั้นพูดได้แต่มันทำไม่ได้คิดได้แต่ทำไม่ได้ดังนั้นอันนี้เราก็เรียกว่าเราจึงมาสร้างสมบมบารมีถึงเราไม่หลุดไม่พ้นในภพนี้ชาตินี้เกิดชาติใดภพใดนี้หลวงปู่สมชายท่านก็บอกว่าเกิดชาติใดภพใดได้อยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนก็ต้องมาพบมาเจอกันแล้วก็ดึงกันสู่ที่สูงจะไม่ดึงกันลงต่ำแต่จะดึงกันสู่ที่สูงอันนี้แหละการได้ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันสร้างกุศล

ร่วมกันก็จะทำให้เรานั้นจะขึ้นสูงยิ่งขึ้นไปดึงกันสู่ที่สูงนะจับมือกันทำอะไรก็มีพลังนะทำอะไรก็สำเร็จนะเพราะฉะนั้นนี่แหละก็จึงถือว่าปีนี้นะเราก็ได้ปรับปรุงหลายๆอย่างให้เห็นนะก็อย่างท่านิสุลวัฒนธรรมไทยของเราก็เทพื้นนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะได้ยกนะแผงกั้นไปกั้นนะจะได้ปีนี้กองอำนวยการก็จะได้ไปตั้งอยู่ในนั้นนะเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างเราก็จะเคลียร์ศาลาให้โล่งทั้งหมด ศาลาของเราก็จะโล่งทั้งหมดเพื่อจะรองรับศรัทธาญาติโยมที่จะหลั่งไหลเข้ามาทำบุญมากฐินสามัคคีร่วมใจสายใหญ่ธรรมนะประจำปีนะ2562ของเรานะฉะนั้นอันนี้เลยก็จึงถือว่าถ้าเราไม่เสียทีที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้พบพระอริยสงฆ์นะรูปหนึ่งที่ท่าน ประพฤติปฏิบัตินะถือว่าเป็นขั้นอริยะได้นะไม่น้อยหน้าใครนะนะโยมไสงามเราถือว่ามีครูบาอาจารย์มีนะบุรพาจารย์รูปหนึ่งนะฉะนั้นปีต่อไปเราก็จะพยายามนะรณรงค์ว่าให้คนเราลูกหลานเราได้รู้จักนะบุคคลที่สักวันสักวันหนึ่งนะเรามาร่วมทำบุญนะกับหลวงปู่นะนะวันไหนปีไหนแล้วก็ตกลงกันให้ดีแล้วก็นะร่วมด้วยช่วยกันลึกๆถึงถ้าไม่มีท่านเราก็ไม่มีหลายๆอย่างนะบ้านแสงงามของเราอาจจะไม่มีหลายอย่างนะนี่ถือว่าส่วนหนึ่งเป็นบารมีของท่านที่ว่าการอำเภอก็ดีอะไรก็ดีนั้นที่อื่นเขาเหมาะสมแต่ทำไมต้องมาตกที่ไสงามของเราอันนี้ก็เพราะว่ามันก็ส่วนหนึ่งนะหลายๆอย่างที่บารมีของท่านนี้อาตมาเชื่อนะฉะนั้นที่สังวรที่สุขนี้แหละเราก็เรียกว่าท่านเป็นแบบอย่างให้เราแล้วนะคือท่าน พาเราสร้างบารมีนะทานท่านก็บริจาคทั้งหมดนะทุกสิ่งอย่างท่านบริจาคได้หมดนะวัวควายไร่นาข้าวทุกอย่างนะท่านบริจาคได้หมดนะท่านแสดงเรื่องทานให้เราดูในเรื่องศีลนะท่านก็แสดงให้เราเห็นนะให้เราเห็นการภาวนาท่านก็แสดงให้เราได้ประจักษ์นะในเรื่องหลายๆอย่างที่ท่านรู้พิเศษนั่นแล้วก็คุณธรรมของท่านก็ได้แสดงบ่งบอกหลายอย่างทุกวันนี้ผู้คนก็ยังนะชื่นชมอย่างอาตมาไปหลายที่นะนะตอนนั้นไปพาโยมไปทุดงพาพระไปทุดงแถวโป่งน้ำร้อนนะมีโยมคนหนึ่งเขาบอกว่ารู้จักบอกมาจากสนามเขาเคยบอกรู้จักหลวงปู่อินนะแต่เขาได้หินมาเม็ดหนึ่งนะ คือได้แร่มาเม็ดหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยหมากัดไม่เข้าเลยนะท่านให้มาเนี่ยนะแล้วก็หลายคนก็บอกเหมือนกันนะอันนี้ถ้าคุณทำความดีเนี่ยนะของท่านนะแม้แต่เอาใส่วัตถุอะไรมันก็มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์นะนี่พลังจิตอำนาจจิต นะความบริสุทธิ์ของท่านนะพลังจิตของท่านเนี่ยนะไปอยู่กับอะไรมันก็สิ่งนั้นจากแร่หินธรรมดาเนี่ยนะมันกลายเป็นของที่มีความคลังความศักดิ์สิทธิ์ได้นะฉะนั้นนี่แหละการสวดมนต์ของเรานะการเจริญอะไรหลายๆอย่างนะฉะนั้นก็เลยทำให้เกิดนะพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพนะฉะนั้นนี่แหละนะญาติโยมเราก็ให้ภาคภูมิใจว่าเราเกิดเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านนะท่านเป็นเปรียบเหมือนพ่อแม่เป็นผู้มีคุณธรรมพาเรานะประพฤติปฏิบัติเป็นแบบเป็นอย่างแสดงให้เราเห็นหลายๆอย่างนะตอนเมื่อก่อนเราจะไม่เห็นก็ต่อมาเราได้พบกับหลวงปู่ละไมแล้วก็พาไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เปิดวิสัยทัศน์โลกทัศน์ไปรู้เห็นกว้างไกลนะก็เลยทำให้เราเข้าใจในเรื่องของภาพปฏิบัติการปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรนะฉะนั้นก็เราวันนี้นะอาตมาภาพก็ไม่มีสิ่งใดนะก็อาตมาก็มีความเคารพนับถือหลวงปู่อินของเรานะเป็นเปรียบเสมือนบุรพาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์รูปหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังลึกนึกถึงท่าน
แต่ถ้าไม่มีท่านก็อาจจะไม่มีเราในวันนี้ในส่วนหนึ่งนะฉะนั้นก็แต่เราก็จะน้อมนึกถึงพระคุณของท่านที่มีต่อญาติโยมไสงามของเราในเรื่องของสายธรรมะนะฉะนั้นก็แล้ววันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการปรารภธรรมะไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามตำบลไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

ุบันนี้จะมีโอกาสใคร่ครวญมาแสวงหาการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะยกกายวาจาจิตของเราให้เจริญก้าวหน้าหรือมีบุญบารมีติดตัวตามตนของเราขึ้นไปขึ้นไปนั้นก็ไม่ใช่จะมีโอกาสและเวลาทำได้โดยง่ายพอดีวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายดีที่จะได้มาปรับความเข้าใจกันกับบรรดาญาติโยมที่มานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ว่าพวกเรานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปปัญหามันเกิดมากเพราะว่าครูบาอาจารย์มาเทศน์นั้นมีหลายองค์หลายองค์นั้นยังไม่พอท่านยังมาจากหลายวัดหลายสำนักหลายสาขาแตกต่างความรู้แตกต่างความสามารถกันบางครั้งบางคราวก็ทำให้เกิดความงุนงงสงสัยขึ้นมาในจิตในใจของคณะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากอย่างวันนี้มีโยมถามปัญหาข้อใหญ่ทีเดียวและเป็นปัญหาที่คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่มันก็เป็นปัญหาขึ้นแล้วเรื่องก่อนที่จะได้พูดธรรมะเรื่องอื่นๆลองมาทำความปรับความเข้าใจกันดูสิว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องอย่างนี้อย่างนี้กันอย่างไรวันนี้มีญาติโยมถามปัญหาว่าท่านอาจารย์ดิฉันขอถามปัญหาสักหน่อยโยมลองถามดูสิว่าอย่างไรท่านอาจารย์นิพพานมันเป็นอัตตาหรือว่าเป็นอนัตตาคำถามแรกก็ไม่ธรรมดาเลยนะนักปฏิบัติธรรมที่มาที่นี่ถ้าว่านิพพานมันเป็นอัตตาหรือมันเป็นอนัตตาอาตมาเลยบอกว่าโยมอาตมาถามโยมก่อนอาตมาถามโยมก่อนก็ถามว่าอะไรว่าโยมเนี่ยถ้าตายแล้วโยมจะเป็นอย่างไรอ่ะโยมตอบได้ไหมโยมเนี่ยถ้าโยมตายไปแล้วโยมจะเป็นอย่างไรโยมบอกว่าไม่รู้ว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไรก็อุปมาอุปไมยปัญหานี้เหมือนกับคนสองคนไปนั่งดูคนตายเขาเผาศพแล้วก็มานั่งเถียงกันว่าคนตายนี่มันไปสวรรค์หรือมันไปนรกหรือมันไปเกิดเป็นมนุษย์หรือมันไปเกิดเป็นเป็ดเป็นหมูเป็นไก่เป็นกุ้งเป็นปลาเป็นผึ้งเป็นนกหรือไปเกิดเป็นหนอนหรือไปเกิดที่ไหนก็คุยกันไปหมดยกมาหมดทั้งบนดินบนฟ้าทั้งในเมืองมนุษย์คุยกัน5วันก็ไม่จบโยมแล้วผลที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่าคนตายนะมันตายไปแล้วมันไปไหนไปเป็นอย่างไรคุยกันต่อไปเพื่อนเขาก็บอกว่าถ้าเองอยากรู้เองก็ลองตายดูสิเออแล้วเองอยากรู้เองก็ลองตายดูสิเพื่อนคนนั้นก็ชักสะดุ้งเหมือนกันถ้าอยากรู้ต้องลองตายดูก่อนแล้วจะรู้ว่าตายแล้วเป็นอย่างไรเพราะว่าคนที่ยังไม่เคยตายเนี่ยจะตอบคนอื่นเขาไม่ได้หรอกโยมว่าตายแล้วเป็นอย่างไรคนที่ยังไม่เคยตายจะไปตอบปัญหาความตายให้แจ่มแจ้งกับคนอื่นมันตอบไม่ได้อุปมาอุปไมยเหมือนกันกับว่าคำถามที่ว่านิพพานนั้นเป็นอัตตาหรือนิพพานนั้นเป็นอนัตตานะมันเหมือนกับว่าไปถามที่สุดของปัญหาที่คนถามนั้นไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเหมือนกับคนถามนั้นยังไม่เคยตายเมื่อปัญหาถามคนถามยังไม่เคยตายก็ไม่สามารถจะรู้เรื่องได้ว่าคนตายนั้นเขาเป็นอย่างไรและคนที่เขาตายแล้วเวลาไปถามเขาก็คงไม่บอกนะแต่ถ้าคนไหนมันตายเราไปถามเกิดมันบอกจะเป็นยังไงมันก็คงเป็นปัญหาใหญ่กับชีวิตเหมือนกันถ้าคนตายสามารถบอกได้นะลุกขึ้นมาบอกเราได้ตามธรรมะท่านบอกว่าปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหิท่านวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะตนดังนี้เมื่อเป็นดังนั้นแล้วบุคคลผู้เข้าถึงมรรคผลนิพพานก็เป็นเรื่องรู้ได้เฉพาะตนที่คนอื่นๆที่ไม่ได้รู้นิพพานด้วย
จะไปรู้ด้วยไม่ได้แต่มีข้อแม้มีข้อแม้อย่างไรมีข้อแม้ในที่นี้หมายความว่านิพพานมีทั้งนิพพานที่เป็นอมตะและเป็นนิพพานที่ยังไม่เป็นอมตะนิพพานที่เป็นอมตะคือหมายความว่าเมื่อถึงที่แล้วไม่เสื่อมแต่นิพพานอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นนิพพานที่ไม่เป็นอมตะได้แล้วก็ยังเสื่อมได้ท่านจึงแยกนิพพานไว้3ประเภทเรียกว่า1ตทังคะนิพพานนิพพานขณะจิตเดียวขณะอารมณ์เดียวนิพพานขณะจิต1ขณะอารมณ์1ขณะจิต1ขณะอารมณ์1นี้เรียกว่าตทังคะนิพพานนิพพานที่เป็นไม่เป็นอมตะขั้นที่2เรียกว่าวิคัปปนะนิพพานหลุดพ้นจริงแต่ว่าแค่สะกดเอาไว้ได้นานๆแต่ยังไม่สามารถดับกิเลสกองทุกข์ทั้งหมดได้สิ้นเชิงแต่ได้ขณะเป็นอารมณ์ที่สะกดไว้ได้นานๆเป็น2นาที3นาทีหรือเป็นครึ่งชั่วโมงก็มีเมื่อเป็นอันนี้ปัญหาที่บุคคลผู้ถามถ้าหากว่าต้องการรู้ต้องการเข้าใจถึงเรื่องนิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นต้องทำให้ถึงเสียก่อนแล้วจึงจะสามารถวินิจฉัยได้ว่ามันเป็นอะไรเพราะคำว่านิพพานเป็นขันธวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ทั้ง5ถ้ามียังขันธ์ทั้ง5อยู่ตราบใดในขณะนั้นถ้ายังยึดขันธ์5อยู่ยังไม่เรียกว่านิพพานขันธ์5ก็คือธาตุ4มาประชุมกันเป็นกายนี้เรียกว่ารูปเวทนาคือการรับอารมณ์สัญญาคือการจำอารมณ์สังขารคือการนึกคิดอารมณ์และวิญญาณคือความรู้อารมณ์รูปก็คือธาตุ4มาประชุมกันเป็นกายเวทนารับสัญญาจำสังขารนึกคิดและวิญญาณรู้อารมณ์นามก็คือรับจำคิดและรู้นั้นเรียกว่าเป็นนามรูปกับนามรวมเรียกว่าขันธ์5ขันธ์5นี้ถ้าบุคคลผู้เข้าสู่มรรคผลนิพพานท่านกล่าวบอกว่านิพพานนั้นเป็นขันธวิมุตติหลุดพ้นไปจากขันธ์ทั้ง5แล้วถ้ายังมีขันธ์ทั้ง5นี้อยู่ตราบใดก็ตามตราบนั้นยังไม่เรียกว่านิพพานยังยึดถือในขันธ์5อยู่มีขันธ์5ไปรองรับนิพพานอยู่ผู้นั้นจะชื่อว่าถึงนิพพานนั้นยังไม่ได้แม้ที่เป็นตทังคะนิพพานหรือว่าเป็นวิคัมภนะนิพพานก็ตามก็ยังถือว่าในขณะนั้นก็เป็นขันธวิมุตติเหมือนกันหลุดพ้นไปจากขันธ์5เหมือนกันแต่ไม่สามารถรักษาอมตะธาตุอมตะธรรมนั้นเอาไว้ได้เพราะอย่างนั้นปัญหาในปัจจุบันนี้เราไปเถียงกันเกินเหตุเกินผลไปเราไปวินิจฉัยกันเกินความรู้หรือเกินความเข้าใจของเราไปเมื่อเป็นเช่นนั้นโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติจึงเสียเวลาในวันคืนคืนหนึ่งไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนี้เป็นจำนวนมากเหตุใดเราจึงไม่ศึกษากันว่าในปัจจุบันนี้เราลดละเลิกอบายมุขได้หรือยังในปัจจุบันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยลดละเลิกอบายมุขได้ทั้งหมดหรือยังได้บ้างเป็นส่วนๆยังไม่ได้เลยหรือว่าได้แล้วเป็นจำนวนมากหรืออบายมุขสามารถลดละเลิกได้ทั้งหมดนี่เป็นข้อที่หนึ่งคือถ้าเรามานั่งถกเถียงกันนั่งคุยกันเนี่ยเราต้องถกเถียงกันคุยกันว่ากายของเราเสพติดอะไรบ้างที่เป็นข้อผิดที่ท่านกล่าวบอกว่าเป็นอบายมุข
จของเราเสพติดอะไรบ้างที่เป็นข้อผิดที่เรียกว่าอบายมุขที่เรายังไม่ลดละเลิกแล้วเราจะลดละเลิกอบายมุขนั้นได้อย่างไรนี่เป็นข้อที่1ที่จะต้องถกเถียงข้อที่2เรามีศีล5สมบูรณ์หรือไม่ทำได้ไหมศีล5ศีลทั้ง5ประการทั้ง5ข้อเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราฆ่าสัตว์ไหมโดยเจตนาเราถือของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไหมโดยเจตนาเราประพฤติผิดในกามในของรักของหวงผู้อื่นไหมโดยเจตนาเรายังพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออยู่ไหมโดยเจตนาแล้วเรายังดื่มยังกินเครื่องดองของเมาสารเสพติดต่างๆหรือไม่โดยเจตนาเรามานั่งปรับกันอย่างนี้มาคุยกันอย่างนี้มาเถียงกันอย่างนี้ยังมีประโยชน์กว่าไปถามปัญหาที่เกินความรู้เกินความสามารถของพวกเราที่สามารถจะตอบได้นี่เป็นขั้นที่1ขั้นที่2การพูดการคุยของพวกเราเราต้องพูดเราต้องคุยกันว่าในปัจจุบันนี้จิตเราสงบไหมสามารถบำเพ็ญจิตบำเพ็ญใจของเราให้สงบไหมถ้าจิตถ้าใจของเรายังไม่สงบเราทำอย่างไรจิตของเราจึงจะสงบจิตของเราที่วุ่นวายฟุ้งซ่านเราจะแก้ไขอย่างไรให้จิตใจของเราสงบขึ้นให้จิตใจของเรานั้นสบายขึ้นให้จิตใจของเราตั้งมั่นมีกำลังขึ้นเราจะทำอย่างไรมีวิธีทำอย่างไรมีข้อปฏิบัติอย่างไรนี่เรียกว่าเป็นข้อพูดข้อคุยที่เราต้องมานั่งถกเถียงกันขั้นที่3ในปัจจุบันนี้เราสามารถวางลงปรงตกต่อเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้ไหมสามารถแก้ไขอารมณ์ของจิตของใจของเราได้บ้างหรือไม่อย่างไรในปัจจุบันนี้เรายึดมั่นถือมั่นรุนแรงมากเกินไปแล้วไม่ได้แก้ไขอย่างไรเราต้องมานั่งคุยกันอย่างนี้ว่าแก้ปัญหาชีวิตกันอย่างไรนะจึงมีความผาสุกร่มเย็นนี่เรียกว่าเป็นเรื่องของการที่จะไต่สวนทวนถามปัญหาเอาเท่าที่เราทำได้ทำเป็นก่อนถ้าเรายังทำไม่ได้ทำไม่เป็นเราพูดไปก็ไม่มีประโยชน์หรือมีแต่โทษอย่างเดียววันคืนผ่านไปโดยการถกเถียงกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องในเรื่องที่ไม่เป็นปัญหาถกเถียงกันสิ้นวันเวลาแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนี่ข้อที่1ขั้นที่2ในปัจจุบันนี้นักเทศน์นักแสดงมีมากผู้ปฏิบัติมีน้อยเมื่อเป็นอย่างนั้นเราฟังบ่อยๆก็เกิดความงุนงงสงสัยคุณองสงสัยอะไรคุณองสงสัยว่าจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องอาจารย์รูปหนึ่งพูดอย่างหนึ่งหลวงพ่อองหนึ่งพูดอย่างหนึ่งเจ้าคุณรูปหนึ่งพูดอย่างหนึ่งเจ้าสำนักกรรมฐานรูปหนึ่งพูดอย่างหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นฟังบ่อยๆเขาก็เกิดความคุณองสงสัยไม่มั่นใจเราจะปรับทิฏฐิตรงนี้อย่างไรจึงจะเกิดทิฏฐิความรู้ความเห็นอันถูกต้องของการที่จะบำเพ็ญให้ถูกต้องถูกลงตามการประพฤติปฏิบัติที่แท้จริงขอให้พวกเราทั้งหลายพึงเข้าใจว่าผู้ที่มาพูดธรรมะเนี่ยหรือพูดมาแสดงธรรมะทั้งหมดนั่นที่จะมีผู้ที่สามารถชี้แจงแสดงขายธรรมะเบื้องสูงแล้วปฏิญาณตนว่าเป็นผู้รู้แจ้งธรรมะข้อนั้นนั้นจริงๆนะมันมียากเหลือเกินถ้านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้พูดนี้ผ่านมาในประเทศนี้เป็นจำนวนมากมายเคยมีพูดปฏิญาณตนว่าตนเองสามารถบรรลุธรรมแจ่มแจ้งในธรรมข้อนั้นนั้นทั้งหมดจริงๆเพียงแค่4รูปที่ท่านพูดให้ได้ยินได้ฟังเท่านั้นเองนอกนั้นเป็นร้อยเป็นพันไม่เคยได้ยินเลยว่าท่านเป็นผู้บรรลุธรรมข้อนั้นนั้นตามที่พูดตามที่แสดงเมื่อเป็นเช่นนั้นความเข้าใจของท่านบางครั้งก็เป็นทิฏฐิคือแค่ความเห็นแต่ยังไม่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติมีญาณรู้แจ้งแห่งธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นด้วยตนเองทีนี้เราจะทำความเข้าใจอย่างไรกับธรรมะที่ท่านสอนเราต้องมีเครื่องอุปมาดังนี้ในแก้วนี้ในแก้วนี้บรรจุอะไรไว้แก้วนี้บรรจุอะไรไว้เราจะมองเห็นได้ว่าแก้วนี้บรรจุอะไรไว้เมื่อแก้วนี้บรรจุไว้ซึ่งน้ำปานะน้ำปานะนี้ก็คือนมถั่วเหลืองชนิดหนึ่งซึ่งเจ้าภาพเจ้าศรัทธามีศรัทธานำมาถวายอารักษ์รูปที่1ค
คนที่หนึ่งมาสอนนี่นะเอาน้ำปานะนี่มาใส่แก้วเมื่อใส่แก้วแล้วถ้าต้องจับด้วยมือขวานะจับด้วยมือขวาแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ดื่มยกด้วยมือขวาขึ้นมาแล้วดื่มอย่างนี้รูปที่สองมาบอกว่าเอาขึ้นมานะแล้วอย่าดื่มเพราะแก้วนี้อาจจะมีแต่คราบมือของบุคคลหรือว่าแก้วนี้อาจจะสกปรกติดคราบมือบ้างอะไรบ้างขอให้ใช้หลอดนะเอายกเอาหลอดมาด้วยก็หลอดมาใส่เข้าไปพอเสร็จเรียบร้อยแล้วยกขึ้นมาก็ให้ดื่มน้ำปานะนี้จากหลอดอีกคนหนึ่งบอกว่าแก้วนี้ใส่ไว้นานแล้วนะมาจากถังมันควรจะเอามาร้อนแล้วควรใส่ถ้วยยกถ้วยขึ้นดื่มอีกคนหนึ่งบอกว่ามันร้อนเกินไปขอช้อนหน่อยนะขอช้อนหน่อยก็ช้อนมาตักจากถ้วยแล้วก็ช้อนตักเมื่อช้อนตักดื่มคนหนึ่งก็ไม่มีแก้วไม่มีถ้วยอาจจะใส่ภาชนะอื่นอีกคนหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจดีกว่านั้นเอาไปใส่กล่องกระดาษบรรจุด้วยภาชนะปิดมิดชิดทำให้ปราศจากเป็นสุญญากาศแล้วไปแช่ตู้เย็นนี่นะต้องไปแช่ตู้เย็นก่อนให้เย็นแล้วจะดื่มมีรสอร่อยกว่านั้นอีกคนหนึ่งก็ดื่มจากแก้วด้วยน้ำปานะอันนี้คนหนึ่งก็ดื่มจากถ้วยคนหนึ่งตักกินด้วยช้อนคนหนึ่งใส่หลอดแล้วดูดคนหนึ่งเอาไปใส่ตู้เย็นใส่กล่องกระดาษใส่ตู้เย็นแล้วเอามาดื่มเมื่อเป็นดังนั้นแล้วคน5คนเนี่ยทำไม่เหมือนกันคน5คนทำไม่เหมือนกันก็เกิดปัญหากับคนที่มานั่งฟังวิธีดื่มน้ำปานะนี้ว่าจะต้องดื่มอย่างนี้นะพอดีคนหนึ่งเขาแขนขาดเขาก็ยกดื่มด้วยแขนซ้ายยกดื่มด้วยแขนซ้ายพอดื่มเสร็จคนที่มาสอนมาบอกก็บอกว่าต้องทำอย่างนี้จึงถูกทำอย่างอื่นใช้ไม่ได้มีปัญหาสมัยที่บวชมายังไม่นานมีเรื่องของการกราบพระนี่ก็เล่าให้นักปฏิบัติธรรมได้ฟังการกราบพระสมัยนั้นมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะกราบพระตอนสอนนาคนะของผู้นี้โชคดีตอนเข้าไปนั้นอาจารย์ผู้สอนขันนาคท่านยังเป็นหนุ่มอยู่ท่านก็สอนให้ยกมืออย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่าอัญชลีนะอย่างนี้เรียกว่าวันทาอย่างนี้เรียกว่าอภิวาทก้นให้ติดกับซอดนะข้อศอกให้ชนหัวเข่าหน้าผากให้ติดกับพื้นท่านก็สอนมาอย่างนี้เราก็เข้าใจเพราะเราไม่เห็นที่อื่นทีนี้ไปวัดหนึ่งเอ๊ะท่านกราบเวลาท่านกราบเวลาลงท่านเอามือขวาลงก่อนแล้วมือซ้ายลงทีหลังอีกวัดหนึ่งไม่เป็นอย่างนั้นยกขึ้นอย่างนี้เหมือนกันขึ้นศีรษะเหมือนกันแต่มือซ้ายลงก่อนมือขวาลงทีหลังเกิดปัญหาเถียงกันว่าเวลากราบพระเนี่ยมือขวาลงก่อนหรือมือซ้ายลงก่อนก็เกิดการถกเถียงกันเพราะว่าวัดนี้บอกให้ลงมือขวาก่อนวัดโน้นให้ลงมือซ้ายก่อนเถียงกันไปเถียงกันมามีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งท่านเป็นคนกล่าวคนแก่ท่านตัดสินปัญหาบอกว่าวัดเหนือน่ะนะวัดเหนือหลวงตาเขียวแกถนัดซ้ายวัดเหนือหลวงตาเขียวแกถนัดซ้ายแก่แล้วแกถนัดซ้ายแกก็ลงซ้ายค้ำไว้ก่อนแล้วก็เอามือขวาลงวัดใต้นะหลวงตาใหญ่แกถนัดขวาวัดเหนือหลวงตาเขียวถนัดซ้ายวัดใต้หลวงตาใหญ่แกถนัดขวาแกก็ลงขวาก่อนเอาซ้ายลงทีหลังส่วนหลวงตาเขียวลงซ้ายก่อนเอาขวาลงทีหลังผลที่สุดก็มาเป็นข้อเถียงกันว่ากราบพระนั้นเอามือขวาหรือมือซ้ายลงก่อนเห็นไหมแค่สององค์เป็นผู้นำปฏิบัติเนี่ยนำอยู่หัวหน้าแถวอย่างเนี้ยคนหนึ่งลงมือซ้ายก่อนคนหนึ่งลงมือขวาก่อนลูกศิษย์ทั้งวัดลงมือซ้ายพร้อมเหมือนกันหมดยกมือขึ้นเรียบร้อยลงมือซ้ายพร้อมกันก่อนแล้วก็ลงมือขวาแต่ความจริงพระหนุ่มท่านไม่ต้องลงซ้ายลงขวานั้นมันลงได้พร้อมกันทีเดียวนี่คือข้อวัดปฏิบัติที่ผิดแผกแตกต่างออกไปจากความเป็นจริงอย่างนี้ทีนี้ถามว่าในการดื่มน้ำปานะเนี่ยจุดประสงค์ความมุ่งหมายเราต้องการอะไรก่อนปัญหาแก้นะตอนนี้นะแก้ปัญหานะ1เราต้องการแก้วนี้ใช่ไหม
ถามเราต้องการแก้วนี้ใช่ไหมเราต้องการน้ำปานะนี้ใช่ไหมเราต้องการน้ำปานะนี้ใช่ไหมไม่ใช่เราต้องการหลอดนี้ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่เราต้องการช้อนใช่ไหมไม่ใช่เราต้องการกล่องใช่ไหมไม่ใช่ถามว่าเราต้องการอะไรจากน้ำปานะอันนี้1ความอิ่ม1เราต้องการความอิ่มดื่มแล้วต้องการให้อิ่มเพื่อแก้หิวนี่ข้อที่1ข้อที่2คนไม่หิวดื่มน้ำปานะมั้ยดื่มมั้ยคนไม่หิวดื่มน้ำปานะมั้ยคนไม่หิวก็ดื่มน้ำปานะเหมือนกันแต่เขาไม่ดื่มเพื่อต้องการความอิ่มนะเขาต้องการดื่มเพื่อความอร่อยอร่อยเขาต้องการดื่มเพื่อความอร่อยอร่อยโอ้ใครทำนะอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆไหนแถมอีกสักแก้วสิอิ่มแล้วแหละแต่แถมอีกหน่อยใช่ไหมแถมอีกสักแก้วโอ้ดีจังเลยอันนี้ใครทำดีจังเลยอิ่มแล้วแหละแถมอีกหน่อยนิดหนึ่งก็ยังดีจุดประสงค์สองอย่างเท่านั้นเองคือหนึ่งเพื่อความอิ่มของท้องสองเพื่อความอร่อยของลิ้นเราดื่มน้ำในแก้วเนี้ยน้ำปานะในแก้วเนี้ยเพื่อความอร่อยอร่อยของลิ้นและเพื่อความอิ่มของท้องจุดประสงค์มุ่งแค่สองอย่างนี้เองนะไม่มีเรื่องอื่นใช่ไหมบางคนไม่หิวไม่ทานเลยใช่ไหมถึงจะอร่อยก็ไม่ทานต้องรอให้หิวก่อนนักปฏิบัติธรรมชั้นสูงๆนี่ถ้าไม่หิวแล้วจะไม่ทานต้องรอให้หิวก่อนจึงทานคือทานตามความจำเป็นแต่บางคนผู้เป็นนักปฏิบัติที่ยังไม่ถึงขั้นจริงๆอะไรอร่อยอร่อยเอาหมดนี่คือจุดประสงค์มุ่งหมายสองอย่างแต่เรารับประทานน้ำปานะนี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อแก้วเพื่อช้อนเพื่อถ้วยเพื่อหลอดหรือเพื่อกล่องนะแต่เราจะทานเพื่อความอิ่มและความอร่อยนี้คืออนิสงส์ของการดื่มน้ำปานะนี้นะการประพฤติปฏิบัติเราไม่ได้เอาที่ยุบหนอพองหนอไม่ใช่เราไม่ได้เอาที่พุทโธไม่ใช่เราไม่ได้เอาที่สัมมาอรหังไม่ใช่เราไม่ได้เอาที่นามพัทธะจะพระกษะเราไม่ได้เอาที่รูปนามเราไม่ได้เอาที่อิติปิโสภควาและเราไม่ได้เอาที่อื่นๆแต่เราต้องการอะไรจากการประพฤติปฏิบัติธรรมะเราต้องการอะไรเราต้องการอะไรจากการประพฤติปฏิบัติธรรมะเราต้องการอะไรเราต้องการไปยกหน่อยย่างหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นทุกคนพอประพฤติปฏิบัติทำแล้วต้องยกหนอย่างหนอทั้งวันเลยอย่าหยุดอย่าเลิกไม่ว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องยกหนอย่างหนออยู่อย่างนั้นแหละนะจะทานข้าวก็ยกหนอย่างหนออยู่อย่างนั้นเพราะเราต้องการตัวนั้นใช่ไหมทานข้าวก็ต้องยกหนอย่างหนอนะเหยียบหนออยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่เราทำสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องการยุบหนอพองหนอหรือเราไม่ต้องการพุทโธเราไม่ต้องการสัมมาอรหังเราไม่ต้องการนามะพัทธะจะพระกษัตริย์จิติเสขิหรืออิติปิโสภควาหรือรูปหรือนามอะไรแต่สิ่งที่เราต้องการหรือเป็นจุดประสงค์หรือความมุ่งหมายคือหนึ่งคืออะไรหนึ่งจุดประสงค์หรือความมุ่งหมายคือความสงบของจิตวิธีไหนก็ได้ที่จะดึงจิตของเราให้สงบวิธีไหนก็ได้หลวงพ่อไหนก็ได้ครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ได้หลวงพี่องค์ไหนก็ได้หรือญาติโยมคนไหนก็ได้ที่สามารถจะสอนเราให้จิตสงบใครก็ได้ที่สอนเราบอกเราให้เราทำจิตสงบได้วิธีใดก็ตามนั่นคือเรื่องถูกต้องแล้วใช่ไหมเขาสอนเราให้จิตสงบใครก็ได้วิธีไหนก็ได้เราจิตฟุ้งซ่านอยู่ใช่ไหมกลุ้มใจอยู่ใช่ไหมวุ่นวายอยู่ใช่ไหมหงุดหงิดอยู่ใช่ไหมเขาสอนเราบอกเราแล้วจิตสงบพอจิตสงบใจสบายไหมพอจิตสงบใจก็สบายแล้วนั้นใช้ได้ไหมล่ะวิธีนั้นใช้ได้ไหมใช้ได้ถ้าพุทโธจิตเราสงบพุทโธใช้ได้ถ้ายุบหนอพองหนอจิตเราสงบยุบหนอพองหนอก็ใช้ได้นะถ้าสัมมาอรหังจิตเราสงบสัมมาอรหังก็ใช้ได้นะถ้าจะพระกษัตริย์จิปิเสขิจิติปิโสรูปนามบริกรรมภาวนาไปแล้วจิตเราสงบนั่นใช้ได้จะบอกผิดจะบอกถูกจะบอกไปข้างไหนก็ตามแต่บอกแล้วใครก็ตามเป็นพระก็ได้เป็นเณรก็ได้เป็นชีก็ได้เป็นอุบาสกปาติกาก็ได้หรือเป็นเทวดาก็ได้ถ้าบอกเราแล้วจิตเราสงบนั้นใช้ได้แล้วนะขั้นตอนที่หนึ่งนะ
มีเรื่องราวกล่าวไว้บอกว่ามีฤาษีตนหนึ่งไปเรียนวิชาเหาะจากอาจารย์เมื่อเรียนมาแล้วอาจารย์บอกว่าให้ท่องบริกรรมภาวนาพระคาถาแล้วอธิษฐานจะเหาะได้ก็ถามอาจารย์บอกว่าให้ท่องว่าอย่างไรแกบอกว่าให้ท่องว่าพระควือพระควือพระควือพระควือไปอยู่ในป่าอยู่นานอยู่ตั้ง4ปีท่องพระควือจนเหาะได้ก็เหาะกลับมาที่หมู่บ้านของตนมีฤาษีบวชอีกเยอะเลยเป็นเพื่อนกันถ้าบริกรรมภาวนาไปบทใดก็ตามจิตไม่สงบใจยังไม่สบายนั่นต้องดูก่อนว่าสาเหตุเป็นเพราะเจริญสมถะหรือเป็นเพราะเจริญวิปัสสนาถ้าเจริญสมถะต้องมุ่งเน้นจุดเดียวคือจิตสงบใจสบายแต่ถ้าเจริญวิปัสสนายังไม่ใช่นะยังก่อนขั้นที่1ล่ะจิตสงบใจสบายใครสอนแบบไหนก็ได้ขั้นที่2สอนถึงขั้นปล่อยวางสอนถึงขั้นปล่อยวางความยึดถือไม่ใช่สอนง่ายเลยไม่ใช่สอนง่ายเพราะว่าคนสอนคนบอกยึดถือซะมากมายนะยึดถือซะมากมายเมื่อเป็นดังนั้นการสอนถึงขั้นปล่อยวางเนี่ยหมดสละความยึดถือจากสัตว์สังขารทั้งหลายทั้งปวงได้เนี่ยเป็นข้อสูงสุดแต่ขั้นนี้จะมายึดเอาความสงบสบายไม่ได้นะจะมายึดเอาความสงบสบายไม่ได้ต้องรู้ต้องเข้าใจทั้งสองข้างจิตตั้งมั่นอยู่ตรงกลางไม่ยึดติดทั้งดีและชั่วคนเราส่วนมากเนี่ยนั่งอยู่นี่นะเรารักคนดีเกลียดคนชั่วจริงไหมรักคนดีเกลียดคนชั่วเราส่วนมากเราจะเกลียดคนชั่วแต่รักคนดีใช่ไหมนักปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกถามใจของเธอดูก่อนให้เราถามใจของเธอดูก่อนว่าเราเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนี้ยังถือว่าไม่ถึงขั้นปล่อยวางเพราะการปล่อยวางนั้นสอนถึงขั้นสละละปล่อยวางก็คือสละละปล่อยวางทั้งข้างดีและข้างชั่วจะเกลียดคนชั่วจะรักคนดีนั้นยังไม่ใช่วิธีปฏิบัติเพื่อถึงความสุดยอดของการประพฤติปฏิบัติธรรมใช่ไหมเราต้องรักคนดีเราต้องมีเมตตาต่อคนเลวถูกไหมมีความเมตตารักใคร่ต่อคนดีแล้วก็มีเมตตาจิตต่อคนเลวคิดช่วยเหลือคิดสนับสนุนคนดีให้ปฏิบัติดีเพิ่มขึ้นและคิดช่วยเหลือคิดปรับปรุงแก้ไขคนเลวให้แก้จากสิ่งเลวมาเป็นสิ่งดีใช่ไหมแต่คนเราจะเกลียดคนชั่วเกลียดคนเลวคนไหนชั่วคนไหนเลวเราจะไม่คบค้าสมาคมใช่ไหมไม่อยากให้มาอยู่วัดเราไม่อยากให้มาอยู่บ้านเราไม่อยากให้มาใกล้เราไม่อยากคุยกับเขานั่นคือเรื่องของจิตที่มันมีอัตตาความยึดถือรุนแรงแล้วประพฤติปฏิบัติขั้นนี้มันเป็นเรื่องที่ทำยากเพราะคนเรารักข้างดีเกลียดข้างชั่วใช่ไหมแต่ถ้าเราทำให้จิตสงบทำให้จิตสบายจิตที่สงบจิตที่สบายน่ะมันทำได้บ่อยแต่มันเสื่อมเสียเร็วเราขั้นจิตสงบจิตสบายเนี่ยเรานั่งสมาธิตั้งมั่นวันละ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเนี่ยมันจะสงบมันจะสบายได้ทุกวันแหละถ้าเราไม่หยุดไม่เลิกนะแต่ถ้าคันให้ถึงขั้นสละละวางเนี่ยปล่อยวางความยึดถือในเรื่องดีเรื่องชั่วมันต้องมีปัญญามากเป็นมหาปัญโยทีเดียวต้องมีปัญญามากจึงจะเท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ได้ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนอบรมแล้วทำให้ได้จริงๆน่ะมันจึงจะสละละวางได้ไม่ใช่สละละวางที่คำพูดนี่นะคำพูดพูดยังไงก็ได้แต่การกระทำมันทำยากทำไมจึงทำยากเพราะเรารักดีเกลียดชั่วจึงทำยากถ้าคนเราเห็นดีกับชั่วกึ่งกันเท่ากันน่ะมันเห็นได้ไหมมันเห็นยากนะดีกับชั่วมันเท่ากันมันเห็นยากตราบใดก็ตามจิตยังมีข้างรักข้างชังจิตมันก็ยังตกใต้อำนาจกิเลสที่ครอบงำอยู่รักคนหนึ่งเกลียดคนหนึ่งรักคนหนึ่งเกลียดคนหนึ่งรักเรื่องหนึ่งเกลียดเรื่องหนึ่งรักอย่างหนึ่งเกลียดอย่างหนึ่งนี่คือเรื่องของการประพฤติปฏิบัติที่ถ้าที่ไหนก็ตามสอนมาถึงขั้นนี้แล้วผู้ประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างนี้นั่นเรียกว่าสอนถึงขั้นสูงสุดนะนะจริงไหมผู้นั่งฟังอยู่นี่คิดว่าจริงไหมไม่ต้องเชื่อแต่คิดตามเองว่าจริงไหมที่พูดอย่างนี้จริงไหมเพราะอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นทำอย่างไรล่ะเราจะไปเรียนจากที่ไหนก็ตาม 1. วัดไหนก็ตามบ้านไหนก็ตามที่เขามีการประพฤติปฏิบัติ 1. ล่ะต้องให้สมาทานศีลมีวัดไหนไหมบ้านไหนไหมอาจารย์ไหนไหมโยม
พวกเรามาอยู่กันนี่นะใครวางของไว้ขโมยเอาเลยไม่ต้องยึดถือมีไหมนาฬิกาแว่นตาเงินทองของใครหยิบได้หยิบเอาเลยไม่ต้องยึดถือไม่มีเลยมีแต่สอนให้สละให้ละให้วางให้เห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ถือศีลสมาทานศีล5ศีล8อย่าล่วงละเมิดนะวัดไหนก็ตามที่ไหนก็ตามผู้พูดอยู่นี่ขอกล่าวว่ามีที่หนึ่งรู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่ดีแต่โยมน่ะโยมแม่น่ะไปอยู่กับเขาอยู่ไม่เคยบอกไม่เคยบอกว่าเขาไม่ดีเลยแม่แม่เขาไม่ดีนะแม่อย่าไปนะไม่บอกทำไมไม่บอกรู้ไหมเพราะไปขอให้แม่สมาทานศีล8ให้แต่งชุดขาวให้นั่งสมาธิถามว่าแม่ได้ดีไหมแต่แม่ไปปฏิบัติแม่ได้ศีล8ไหมได้ได้สวดมนต์ไหมได้ได้นั่งสมาธิไหมได้ได้บริจาคทานไหมได้ได้ตักบาตรทำบุญไหมได้ได้อะไรหลายๆอย่างจากที่นั่นแล้วเราจะบอกได้ยังไงแม่ไม่ต้องไปพูดได้ไหมนี่คือเรื่องของการประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าอะไรก็ตามถ้ายังไปรักข้างหนึ่งเกลียดข้างหนึ่งความเจริญในภูมิธรรมมันแค่ทำให้จิตใจสงบแล้วเสื่อมจิตใจสงบแล้วเสื่อมแต่ที่จะทำให้สบายโดยแท้จริงมันทำไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของวิปัสสนาวิปัสสนาคือการรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมลงและดับไปไม่ต้องมีปัญหามากมีปัญหาแค่ว่าไปที่ไหนก็ตามท่านให้เรามีศีลธรรมจรรยามีไปเถอะท่านให้ทำบุญบริจาคทานทำบุญไปเถอะท่านให้นั่งสมาธินั่งไปเถอะแต่เราจะรู้เราจะเข้าใจได้อย่างไรว่าผู้สอนนั้นน่ะเป็นผู้บรรลุธรรมมีไหมมีติดประกาศนียบัตรตรงนี้ไหมข้าพเจ้าบรรลุแล้วมีไหมนักเทศน์นักสอนที่มาทั้งหมดเนี่ยกี่ปีเนี่ยมีเคยบอกญาติโยมไหมข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วถึงขั้นนี้แล้วมีไหมไม่พูดนะยังไม่เห็นพูดที่ท่านมานั่งอยู่นี่ยังไม่เห็นพูดแต่เคยได้ยินบุคคลผู้พูดเนี่ยให้ได้ยินเข้าหูน่ะพวกเราไม่สามารถคุดเข้าไปดูในหัวใจของท่านว่าท่านได้อย่างนั้นจริงหรือไม่เนี่ยเราสามารถคุดเข้าไปดูได้ไหมคุดเข้าไปมองหัวใจของท่านน่ะว่าบริสุทธิ์จริงไหมเช้าสายบ่ายค่ำสามารถคุดเข้าไปในไปดูหัวใจของท่านได้ไหมน่ะไม่ได้เราไม่สามารถไปคุดเข้าไปดูได้ว่าในหัวใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์อย่างนั้นจริงไหมได้แต่ดูอาการภายนอกว่าเรียบร้อยดีงามหรือไม่เรียบร้อยไม่ดีงามเท่านั้นเองเพราะในเรื่องอย่างนี้เป็นปัญหาที่เกิดนะปัญหาที่เกิดที่ว่าประพฤติปฏิบัติอย่างไรเนี่ยกับเรื่องอย่างนี้เราเอาอะไรกับสิ่งเหล่านี้การจะดื่มน้ำปานะนี้เพื่อความอร่อยและเพื่อความอิ่มเท่านั้นใช่ไหมดื่มเพื่อความอิ่มดื่มเพื่อความอร่อยสองข้อใช่ไหมการทำสมาธิการเจริญภาวนาเพื่อผลสองอย่างหนึ่งให้ใจสงบเพื่อจะเกิดใจสบายใช่ไหมสองเพื่อรู้เท่าทันอารมณ์แล้วปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดสละละวางความยึดถือที่เป็นเรื่องทุกข์นั่นแหละเรื่องบางอย่างไม่ทุกข์ยึดถือได้แต่ใครบ้างที่มีข้อยึดถือแล้วไม่ทุกข์ก็ต้องพูดที่สละละวางได้แล้วท่านจึงยึดถือแบบไม่ทุกข์เพราะยึดถือแบบไม่ยึดถือติดแบบไม่ติดข้องแบบไม่ข้องแต่บุตุชนคนกิเลสหนาจะบอกว่ายึดแบบไม่ยึดมันยากพูดได้แต่ทำไม่ได้แต่เอาละเมื่อพูดได้ทำไม่ได้แต่ทำอย่างไรเราจึงสละละวางการยึดถือนั้นให้เป็นขณะขณะที่เรียกว่าเป็นตถังคะหรือวิคัมภนะได้ตาเราประสบพบกับอะไรก็ตามจริงเรายึดถือจริงอยู่เราเกี่ยวข้องจริงอยู่แต่เราพยายามที่จะสละละวางความยึดถือต่างๆเหล่านั้นให้ได้แม้ไม่ได้มากก็ตามหูเราได้ยินเสียงเป็นเรื่องทุกเรื่องยากเรื่องลำบากอะไรก็ตามเราทำอย่างไรจึงจะสละละวางความยึดถือในเรื่องของเสียงไม่เข้าไปผูกพันจิตใจให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกับเรานั่นคือการประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเรามาเอาตรงนี้ไม่ได้ไปเอาบนฟ้าบนสวรรค์อะไรบางคนคิดว่าประพฤติปฏิบัติแล้วเดี๋ยวคงจะมีพระพุทธเจ้าเหาะลงมาจากฟากฟ้าประทานให้เอาไปนะนี่นิพพานประทานให้บางคนอาจจะเข้าใจว่านิพพานไม่ต้องซื้อฉันจนไม่กล้าไปบวชแล้วนิพพานที่วัดนี้ต้องซื้อถามจริงๆว่าถ้ามี50ล้านมาซื้อน่ะหลวงพ่อฉันซื้อนิพพานจะมีขายไหมมีขายไหมถ้ามีแต่พานนิพพานไม่มีเพราะอย่างนั้นนิพพานนะเป็นของที่เรียกว่ามันเกิดก็เกิดขึ้นที่ดับทุกข์ดับเดือดร้อนดับความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละ
แต่ใครล่ะที่ทำใครที่กำลังคิดทำอยู่และใครที่กำลังทำอยู่แล้วใครที่เริ่มประสบพบเห็นอานิสงส์ของการทำนั้นผิวพรรณจะผ่องใสนะผิวพรรณจะผ่องใสโรคภัยไข้เจ็บจะมีน้อยผิวพรรณจะผ่องใสโรคภัยไข้เจ็บจะมีน้อยแล้วการพูดการกล่าวจะมีแต่ประโยชน์เป็นส่วนมากหาทุกโทษเวรภัยกับใครได้น้อยหรือมีน้อยเต็มทีนี่คือเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นจะไปประพฤติปฏิบัติวัดไหนก็ตามบ้านไหนตำบลไหนก็ตามขอให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นนักประพฤติปฏิบัติธรรมพอเข้าใจว่าคนที่ไปประพฤติปฏิบัติที่นั้นอย่างน้อยได้สมาทานศีล8นะนี่ขั้นน้อยอย่างน้อยที่สุดได้สมาทานศีล8ได้ลดละเลิกสิ่งต่างๆมากมายแล้วได้รู้ได้เข้าใจธรรมะจากการแสดงการสอนของภิกษุสามเณรอุบาสกบาลิกานะบางครั้งเนี่ยเป็นร้อยๆคนทีเดียวนะไม่ใช่น้อยทีเดียวเข้าไปครั้งหนึ่งๆเนี่ยคุยกันเองใช่ไหมครูบาอาจารย์คุยให้ฟังภิกษุสามเณรคุยให้ฟังแล้วนั่งสอนตัวเองนั่งสอนตัวเองนี่สูงสุดนะใครก็ตามนั่งสอนตัวเองได้คนนั้นสูงสุดแล้วนั่นแหละเรียกว่าขั้นสูงนักปฏิบัติธรรมขั้นสูงคือสอนตัวเองบอกตัวเองแนะนำตนเองแล้วยึดปฏิปทานั้นไว้ได้เพราะอย่างนั้นเองบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็รู้สึกงุนงงสงสัยเพราะฉะนั้นในวันนี้มาปรับความเข้าใจกันต่อไปอีกข้อหนึ่งอาตมารู้จักกับเศรษฐีคนหนึ่งเป็นเศรษฐีใหญ่ทีเดียวเศรษฐีมหาศาลนะว่าอย่างนั้นเถอะมีทรัพย์สินมากมีที่ดินมากเขาบอกการทำบุญกุศลทำไปมันพันนั้นแหละการเขาว่าเอ้าแล้วก็ต้องไปแค้นต้องไปขอไปแค้นแล้วไปขออีกจึงจะทำถ้าไม่มีคนไปแค้นไปขอไม่ทำทำไปพันนั้นแหละการคนเขาว่าเอ้าเรามีตังแล้วเดี๋ยวเขาว่าเอ้าแล้วต้องไปแค้นต้องไปขอพอเขาไปแค้นไปขอแล้วจึงทำครั้งหนึ่งทำครั้งหนึ่งแล้วก็พยายามทำให้น้อยไม่ทำมากแล้วก็พูดว่าทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละนรกสวรรค์มันจะมียังไงไม่ต้องไปสนใจมันหรอกทำประกันเขาว่าพอนี่คือบุคคลผู้เป็นมหาเศรษฐีโอกาสที่จะสร้างบุญกุศลบารมีเนี่ยมีเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ทีเดียวแต่เขาไม่อยากทำไม่คิดอยากทำไม่อยากบำเพ็ญไม่อยากไปใกล้มีงานบุญกุศลที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะไม่ไปถ้าไปก็ไปเพื่อจะไปได้ผลประโยชน์จากที่นั้นจากสิ่งเหล่านั้นจึงจะไปเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องยึดอัปปนกธรรมที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนไว้มาวินิจฉัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้บอกว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารทั้งหลายนรกสวรรค์จะมีหรือไม่มีก็ตามท่านทั้งหลายเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสุจริตธรรมมีกายสุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามมีวจีตั้งอยู่ในสุจริตธรรมไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อมีมโนคือใจตั้งไว้ในสุจริตธรรมไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาไม่เห็นผิดจากทำนองครองธรรมท่านทั้งหลายอยู่ในโลกนี้คนก็ยกย่องสรรเสริญคนก็ให้เกียรติยศชื่อเสียงคนก็เคารพนอบนับถือบูชาคนก็ไปมหาสู่คบค้าสมาคมแม้ตายจากโลกนี้ไปแล้วชื่อเสียงเกียรติคุณนั้นๆยังติดอยู่คงอยู่ในใจของคนทั่วไปอีกด้วยแม้นรกสวรรค์จะไม่มีก็ตามก็ช่างเถิดหลังจากตายแล้วแต่อยู่ในภพนี้ชาตินี้ย่อมได้รับอานิสงส์แม้ตายแล้วย่อมยังมีอานิสงส์อยู่ในกลุ่มชนนี้เป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองดูก่อนท่านผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารทั้งหลายแม้หากว่านรกสวรรค์มีจริงเราอยู่ในโลกนี้เป็นผู้มีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเราอยู่ในโลกนี้ก็รับความยกย่องสรรเสริญมีเกียรติคุณอันสูงส่งเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปเคารพนับถือบูชาให้การคบค้าสมาคมแล้วเท่านั้นยังไม่พอตายจากโลกนี้ไปแล้วคนยังให้เกียรติยศชื่อเสียงไม่ลืมจุติแตกตายไปยังเข้าสุคติโลกสวรรค์มีสถานที่อยู่อันเป็นทิพย์มีวิมานอันเป็นทิพย์มีเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นทิพย์มีกายเป็นทิพย์และมีอารมณ์เป็นทิพย์ดูก่อนท่านผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารทั้งหลายบุคคลเกิดขึ้นมาในโลกนี้มีกายอันทุจริตเบียดเบียนกันฆ่าสัตว์เนืองๆลักทรัพย์เนืองๆประพฤติผิดในกามเนืองๆมีวจีทุจริตพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีมโนอันทุจริตโลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากทำนองของธรรมเขาอยู่ในโลกนี้ย่อมเป็นที่ตำหนิติเตียนของบุคคลทั่วไปเป็นอันมากชื่อเสียงอันเลวทรามของเขาย่อมฟุ้งกระจรไป
บุคคลทั่วไปย่อมไม่คบค้าสมาคมเขาไปที่ไหนก็ตามย่อมขาดความองอาจแกล้าแม้นเขาจุติแตกตายจากอัตภาพนี้ไปแล้วย่อมได้รับการตำหนิตีเตียนเป็นจำนวนมากแม้นรกสวรรค์นั้นไม่มีจริงเขาย่อมได้รับทุกข์ทั้งในโลกนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่แล้วดูก่อนท่านผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารทั้งหลายแม้นรกสวรรค์มีจริงเขาจุติแตกตายจากอัตภาพนี้ไปแล้วย่อมไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายและเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะอย่างนั้นสุจริตธรรมอปันนกะธรรมคือการประพฤติปฏิบัติไม่ผิดก็คือการรักษากายวาจาและจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในสุจริตธรรมย่อมได้รับประโยชน์พวกผลทั้งในภพนี้ภพหน้าทั้งในชาตินี้และชาติหน้านรกสวรรค์จะมีไม่มีก็ตามแต่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติคุณความดีอยู่ในชาตินี้ก็ย่อมรับพวกผลอยู่แล้วตายไปถึงนรกสวรรค์ไม่มีก็ยังมีชื่อเสียงเกียรติคุณที่เป็นตระกูลของนักบุญเป็นตระกูลของคนที่ทำคุณความดีที่คนยังแซ่ซ้องสรรเสริญสืบไปอีกเป็นร้อยปีพันปีนี่คือเรื่องของอัปปันนกะธรรมคือการประพฤติปฏิบัติไม่ผิดเพราะอย่างนั้นเองการที่เรามาปรับความเข้าใจว่าภูมิธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นคุณความดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ใช่เกิดที่อื่นเกิดก็เกิดในกายในใจนี่แหละเมื่อเกิดในกายในใจใครเป็นผู้ทำให้เกิดใครเป็นผู้ทำให้มีสมมติว่าญาติโยมที่มานั่งอยู่นี่แหละคนหนึ่งมีสตังค์มากกว่าเขาเพื่อนพอมาถึงวัดนี้ก็ซื้อเทปธรรมะกลับไป100ม้วนไปวัดโน้นก็ซื้อเทปธรรมะกลับไป100ม้วนไปวัดโน้นก็ซื้อเทปธรรมะกลับไป100ม้วนซื้อไปทั้งหมดมีเทปธรรมะอยู่ 1,000 ม้วนถามว่ามีเทปธรรมะอยู่ 1,000 ม้วนน่ะธรรมะใน 1,000 ม้วนนั้นเป็นของใครธรรมะที่มีตั้ง 1,000 ม้วนน่ะเป็นของใครธรรมะ 1,000 ม้วนก็ยังเป็นของผู้เทศผู้แสดงอยู่ยังไม่ได้เป็นของเรานะเราไปตั้งมันอยู่ในกล่องธรรมะก็อยู่ในกล่องเราไปวางไว้บนหิ้งธรรมะก็อยู่บนหิ้งเราเอาไปวางที่ไหนก็ตามธรรมะมันไปอยู่ที่นั่นแหละแต่มันยังไม่มาอยู่ในเรานะเพราะธรรมะเหล่านั้นมันเป็นของคนอื่นมันไม่ใช่ของเรานะธรรมะเหล่านั้นเป็นของคนอื่นเมื่อเราจะมีตังค์ซื้อสักเท่าไหร่ก็ตามก็เป็นธรรมะของคนอื่นอยู่ดีแต่ว่าการฟังธรรมะเป็นสิ่งดีทำให้จิตของเราไหลไปหาธรรมะหรือเป็นเรื่องทำให้ธรรมะไหลมาหาจิตใจเป็นเรื่องดีแต่ถามว่ามีตังค์ซื้อมากกว่าเขาก็จริงนั่นแหละถ้าเราประพฤติปฏิบัติไม่ทำตามธรรมะธรรมะเหล่านั้นจะมาสิงสถิตในกายในใจของเราไหมไม่มาเมื่อไม่มาจะต้องทำอย่างไรเราจึงต้องสร้างต้องทำให้มีให้เกิดที่กายที่ใจนี้ให้มีธรรมะคลุ้มครองสิงสู่อยู่ในจิตในใจนี้ต่างหากอยู่ในกายในใจนี้แหละให้ธรรมะมาเกิดอยู่ที่มือที่เท้าที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละสิงสถิตอยู่ทุกตอนทุกขั้นทุกตอนก็เป็นธรรมะทั้งหมดถ้าอยากเจริญในธรรมะต้องทำให้ได้จะบอกว่ามันยากไม่ได้ต้องทำให้ได้แล้วธรรมะจึงเกิดเมื่อเราปรารถนาอะไรเราต้องการอะไรเราก็ต้องบำเพ็ญไปให้มันได้มันเกิดให้เราดูใครดูพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระองค์ทรงบำเพ็ญอะไรบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญบารมีอะไรบำเพ็ญบารมีที่เป็นพระเจ้าสิบชาติเป็นพระเจ้าสิบชาติพระเจ้าสิบชาติพระองค์บำเพ็ญบารมีอะไรเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวพระเจ้าสิบชาติเตก็มาจากพระเตมีใบชาก็มาจากพระมหาชนกชามาจากพระมหาชนกสุมาจากสุวรรณสามเนมาจากพระเจ้าเนมิราชมะมาจากพระมโหสถบัณฑิตภูมาจากพระภูริทัตจะมาจากพระจันทกุมารนามาจากพรหมนาถวิมาจากวิถุรบัณฑิตเวมาจากเวสสดรทีนี้เราลองมาดูที่ว่าแต่ละชาติแต่ละชาติพระองค์บำเพ็ญอะไรแล้วบำเพ็ญด้วยวิธีอย่างไรพระเตมีโพธิสัตโตเมื่ออุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วพระองค์ระลึกชาติได้นะระลึกชาติได้วันหนึ่งพระราชบิดามีความรักมากยังเด็กอายุประมาณ6ขวบพาไปในสถานที่ตัดสินคดีความนั่งอยู่บนพระเพลาคือบนตักพระเตมีในขณะ6ขวบตอนนั้นแข็งแรงพูดเก่งคล่องแคล่วระลึกชาติได้พอดีพระราชบิดาพาไปนั่งอยู่บนพระเพลาแล้วก็ตัดสินคดีความให้เอาโจรคนนั้นไปฆ่าโจรคนนั้นไปตัดศีรษะเสียประจานโจรคนนั้นเอาไปราดด้วยน้ำร้อนอันนั้นเอาให้ช้างเหยียบอันนั้นเอาไปขังอันนั้นเอาไปโบยพอมองดูด้วยสายตาก็กลับย้อนอนุสรณ์ระลึกชาติได้ว่าเมื่อชาติก่อนโน้นตนเองเคยพระเจ้าแผ่นดินเป็นกษัตริย์ตัดสินคดีความเอานักโทษไปฆ่า
หลังจากจุติตายจากอัตภาพนั้นไปแล้วไปตกนรกอยู่ 60,000 ปีไปตกนรกอยู่ 60,000 ปีตกใจกลัวในการที่จะต้องต่อไปตนเองจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินตกลงตั้งแต่วันนั้นก็ตั้งจิตว่าเราไม่อยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินเลยจะทำอย่างไรพอดีเทพเทวดาที่เกิดขึ้นเป็นมารดาตั้ง5ชาติ7ชาตินั้นแล้วอยู่ใต้เสวยฉัตรบอกว่าถ้าท่านไม่อยากเป็นเจ้าแผ่นดินท่านต้องทำง่อยเปรี้ยเสียขาเลยจึงจะไม่เป็นพระเจ้าแผ่นดินผลที่สุดแล้วพระเตมีก็ทำใบ้ทำขยับไม่ได้พูดไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงได้มาออกบวชตั้งจิตตั้งใจจะบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีคือออกบวชตั้งแต่6ขวบทีเดียวตั้งแต่6ขวบตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเพื่อบำเพ็ญบารมีให้หลุดพ้นไปจากการที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่จะต้องไปทำผิดทำบาปนี้เป็นเรื่องของพระเตมีบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีมีความรู้สึกว่าถ้าการที่ออกบวชเนี่ยจะเป็นหนทางที่ทำให้พ้นจากนรกเพราะว่าผู้บวชนั้นเป็นผู้ประพฤติกายก็บริสุทธิ์ก็สามารถทำได้เป็นผู้ประพฤติวาจาบริสุทธิ์ก็สามารถทำได้และเป็นผู้ที่จะฟอกจิตฟอกใจของตนให้บริสุทธิ์ก็สามารถทำได้แต่ถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ต้องออกกฎหมายต้องสั่งฆ่าคนลงโทษนักโทษผู้ร้ายทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเตมีใบ้ก็จึงบำเพ็ญบารมีเป็นใบ้โดยตั้งจิตตั้งใจว่าเพื่อจะได้ออกบวชนี้เป็นเรื่องของพระเตมีพระเจ้าสิบชาติเป็นชาติที่หนึ่งขั้นที่สองพระมหาชนกพระมหาชนกนั้นเกิดมาในภพหนึ่งชาติหนึ่งนั้นพระราชบิดาของพระองค์นั้นถูกปลงพระชนเช่นพระชนชีพโดยพระเจ้าอาของพระองค์ก็ไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นแล้ววันหนึ่งก็ถามพระราชมารดาว่ามีทรัพย์ไหมลูกจะไปค้าขายพระราชมารดาให้ทรัพย์แล้วก็หุ้นกันกับนายสำเภาซื้อเรือสำเภาเข็นสินค้ามาพอมาถึงกลางทะเลหลวงปรากฏว่าถูกพายุใหญ่พัดเรือนั้นกำลังจะแตกกระจายพระมหาชนกเสวยเนยจนอิ่มท้องแล้วนุ่งคาดผ้าให้แน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วปืนขึ้นไปบนเสากระโดงมองไปทางเมืองมิถิลานครแล้วกระโดดลงไปจากทางนั้นแล้วว่ายน้ำตลอดคิดว่าตราบใดเรี่ยวแรงกำลังของบุรุษยังมีอยู่เราจะไม่หยุดว่ายน้ำว่ายน้ำอยู่มาถึง7วันพอวันที่7เห็นพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงก็เอาน้ำทะเลนั้นใส่ปากแล้วบ้วนน้ำออกจากปากอธิษฐานอุโบสถพออธิษฐานอุโบสถแล้วก็ยังว่ายน้ำต่อไปจนใกล้อรุณขึ้นนางมณีเมขลาลืมตรวจตาท้องทะเลอยู่ถึง7วันวันนั้นเป็นวันที่7ซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะต้องผลัดเปลี่ยนเวรว่าเราลืมตรวจท้องทะเลมหาสมุทรอยู่ถึง7วันแล้วเดี๋ยวจะต้องถูกทำโทษเราจะไปตรวจณขนาดนี้เมื่อไปตรวจแล้วก็มองเห็นพระมหาชนกกำลังว่ายน้ำอยู่กำลังจะสิ้นเรี่ยวแรงอยู่แล้วถึง7วันนางจึงไปเหาะอยู่ลอยบนอากาศถามพระมหาชนกว่าดูก่อนท่านบุรุษผู้มีหน้าอันหมองคล้ำท่านไม่เห็นฟังเลยเทไรจึงว่ายน้ำมาสิ้น7วัน7คืนนี้แล้วท่านจะพยายามไปเพื่ออะไรพระมหาชนกตอบว่าดูก่อนแม่นางผู้มีหน้าอันเจริญจริงอยู่แม้เราจะไม่เห็นฝั่งเลยต้องว่ายน้ำมาถึง7วัน7คืนจนกว่าจะสิ้นเรี่ยวแรงนี้แม้เราจะยังไม่เห็นฝั่งก็ตามแต่ความ

0: ศิลาในพระราชอุทยานของเมืองมิถิลานครนี้เรียกว่าความภาคเพียรของบุคคลที่มุ่งจะไปที่ใดแล้วไม่หยุดไม่เลิกความเพียรตราบใดก็ตามเรี่ยวแรงยังมีอยู่ยังไม่เลิกไม่หยุดในการบำเพ็ญคุณความดีพวกเราก็เหมือนกันตราบใดที่เรายังไม่ตายนะ
1: ตั้งใจแผ่เมตตาโดยพร้อมเพียงกัน

จงมีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความลำบากปราศจากโรคภัยรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกชาติชั้นวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาพระเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอัพยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้

ตาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์ยากลำบากกายลำบากใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุขอจงมีความสุขกายสุขใจได้รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยและอันตรายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีบุญญาบารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วมีการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมฐานภาวนาแผ่เมตตาขอจงได้เป็นพระวาปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณบรรลุรู้แจ้งแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการรู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงเป็นความดับทุกข์และดับทุกข์ได้ในที่ทุกสถาน

ระเจ้ายศปานีแห่งเมืองพาราณสีมีเสนาบดีชื่อการกะและมีปุโรหิตชื่อธรรมทัตเสนาบดีการกะนอกจากคุมกำลังกองทัพแล้วยังทำหน้าที่ตัดสินคดีความให้แก่ชาวเมืองด้วยขณะที่ปุโรหิตทำหน้าที่ถวายความรู้เรื่องการปกครองแก่พระเจ้ายศปานีชาตินั้น

0: พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นปุโรหิตธรรมทัตซึ่งเสนาบดีการกะถือว่าเป็นคู่แข่งคนสำคัญที่ต้องกำจัดวันหนึ่งเสนาบดีการกะได้รับว่าความคดีหนึ่งซึ่งฝ่ายผิดพยายามวิ่งล้มคดีโดยเสนอเงินตอบแทนเป็นจำนวนมากเสนาบดีการกะยอมรับข้อเสนอและเมื่อคดีถึงที่สุดก็ตัดสินให้ฝ่ายที่ติดสินบนซึ่งเป็นฝ่ายผิดชนะคดีไปฝ่ายที่ถูกต้องแต่กลับถูกตัดสินให้แพ้ร้องไห้ด้วยความเสียใจเขาเดินไปอย่างคนไร้สติระหว่างทางนั้นเองเขาได้พบกับปุโรหิตธรรมทัตซึ่งคนทั่วไปรู้จักกันดีว่าเป็นคนยุติธรรมท่านปุโรหิตเสนาบดีการกะน่ะไม่ซื่อรับสินบนเขาแล้วก็มาตัดสินให้ข้าพเจ้าน่ะแพ้ความเขาทำอย่างนี้ได้ยังไงในเมื่อท่านก็พร่ำสอนศีลธรรมอยู่ในราชสำนักได้โปรดเถอะช่วยข้าพเจ้าด้วยเถอะเอาเถอะเอาเถอะเรื่องราวทั้งหมดน่ะเราพอจะเข้าใจดีถ้าหากเธอมั่นใจว่าเธอไม่ใช่คนผิดแล้วก็เราจะตัดสินคดีให้ใหม่ก็แล้วกันนะว่าแล้วปุโรหิตธรรมทัตก็พาชายคนนั้นกลับไปยังศาลแล้วสั่งให้รื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ชาวเมืองที่ได้ทราบเรื่องการรื้อฟื้นคดีต่างพากันมาฟังคำตัดสินอย่างเนืองแน่นปุโรหิตธรรมทัตพิจารณาคดีตามความเป็นจริงจึงได้พบว่าเสนาบดีการกะตัดสินคดีไม่ยุติธรรมอย่างที่ถูกกล่าวหาจริงดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมปุโรหิตจึงกลับคำตัดสินใหม่ให้ชายผู้ที่ถูกตัดสินให้แพ้เป็นผู้ชนะตามรูปคดีชาวเมืองต่างพากันดีใจแสดงความยินดีกับชายผู้ชนะคดีความทราบถึงพระเจ้ายสปานีจึงทรงมีรับสั่งให้เชิญปุโรหิตธรรมทัตเข้าเฝ้าเพื่อตรัสถามถึงเรื่องราวทั้งหมดด้วยพระองค์เองขอเดชะข้าพระองค์เกรงใจเสนาบดีการกะอยู่เหมือนกันแต่ขณะเดียวกันก็อดสงสารคนถูกไม่ได้ที่ต้องกลายมาเป็นคนผิดพระเจ้าค่ะดีแล้วล่ะท่านปุโรหิตขอให้รักษาความยุติธรรมเอาไว้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราขอมอบหน้าที่ตัดสินคดีให้ท่านเพียงผู้เดียวเพื่อเราจะได้สบายหูไม่ต้องฟังเสียงสาปแช่งและบ้านเมืองของเราก็จะได้เจริญในเรื่องความยุติธรรมเสียทีไม่ได้หรอกพระเจ้าค่ะทำไมล่ะจะทำให้เสนาบดีการกะน่ะบาดหมางใจไปเปล่าๆพระเจ้าค่ะท่านจะเห็นแก่เสนาบดีการกะเพียงผู้เดียวหรือจะเห็นแก่คนทั้งแว่นแคว้นล่ะ
1: พระเจ้าค่ะ
0: ปุโรหิตธรรมทัตเมื่อไม่สามารถขัดพระประสงค์ได้จึงจำใจรับหน้าที่ตัดสินคดีความแทนเสนาบดีการกะซึ่งบัดนี้ได้ถูกปลดจากหน้าที่แล้วปุโรหิตธรรมทัตตัดสินคดีด้วยความยุติธรรมชาวเมืองต่างพอใจในการตัดสินคดีของท่านมากและกล่าวสรรเสริญกันทั่วไปฝ่ายเสนาบดีการกะซึ่งไม่ชอบปุโรหิตธรรมทัตเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งมาถูกแย่งหน้าที่อีกก็ยิ่งทำให้ไม่ชอบมากขึ้นเขาแสวงหาทางทำลายปุโรหิตอยู่ตลอดเวลาและแล้วคราวหนึ่งก็สบโอกาสเหมาะจึงเข้าเฝ้าพระเจ้ายสปานีเพื่อทูลยุยง
2: ขอเดชะปุโรหิตธรรมทัตคิดการกบฏพระเจ้าค่ะ
3: ท่านพูดเลวไหล
2: หม่อมฉันพูดจริงพระเจ้าค่ะ
3: และท่านมีหลักฐาน
2: มีพระเจ้าค่ะตอนนี้ปุโรหิตธรรมทัตเกลี้ยกล่อมชาวเมืองไว้ในมือได้เกือบหมดแล้วพระเจ้าค่ะ หากพระองค์ไม่เชื่อแล้วก็ลองทอดพระเนตรดูสิพระเจ้าค่ะ
3: จริงด้วยชาวเมืองเมื่อเห็นปุโรหิตธรรมทัตต่างก็เข้ามาทักทายแสดงความเคารพรักเหมือนกับเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมของบ้านเมืองนึกไม่ถึงจริงๆแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยฮะท่านเสนาบดี
2: ไม่อยู่ทางเดียวพระเจ้าค่ะ
3: ทางไหน
2: ข้าเขาสั่งไม่อย่างนั้นแล้วพระองค์ก็จะไม่สิ้นเสี้ยนน้ำนะพระเจ้าค่ะ
3: เราเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นท่านมีแผนอะไรไหม
2: มีพระเจ้าค่ะหม่อมฉันขอกระซิบนะพระเจ้าค่ะ
3: ว่ามา
2: คืออย่างนี้พระเจ้าค่ะ
0: พระเจ้ายสภานีทรงเห็นชอบด้วยตามแผนที่เสนาบดีกรกะกราบทูลแล้วทั้งพระราชาและเสนาบดีก็ร่วมกันวางแผนกำจัดปุโรหิตธรรมทัตผู้ซื่อสัตย์ท่านปุโรหิตท่านเป็นคนที่มีบุญชาวเมืองรักใคร่ท่านเราอยากจะอาศัยใบบุญของท่านช่วยให้เราได้อุทยานใหม่จะว่ายังไง
1: หมายความว่ายังไงพระเจ้าค่ะ
3: เราอยากให้ท่านปุโรหิตนะสร้างอุทยานให้เราใหม่และต้องสร้างให้เสร็จภายในวันเดียวด้วย
1: ฮะ
3: หากไม่เสร็จท่านจะต้องได้รับโทษประหารชีวิตได้พระเจ้าค่ะ
0: หลังจากกลับจากเข้าเฝ้าพระเจ้ายสภานีแล้วคืนนั้นปุโรหิตธรรมทัตก็ทุกข์ใจอย่างหนักเพราะมองไม่เห็นทางที่จะสร้างอุทยานให้เสร็จภายในวันเดียวได้ขณะที่นั่งครุ่นคิดหาวิธีในห้องนอนของตนนั่นเองทันใดนั้นพระอินทร์ก็มาปรากฏร่างให้เห็นและปลอบโยนเขาอย่าหนักใจไปเลยบัณฑิตเราจะช่วยเนรมิตอุทยานให้เจ้าเองปุโรหิตธรรมทัตแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองพยายามเพ่งพินิจดูรูปที่ยืนสง่าอยู่ตรงหน้าและเมื่อระงับความตื่นเต้นได้แล้วจึงทรุดตัวลงกราบพร้อมทั้งกราบทูลว่า
1: ขอเดชะพระองค์ผู้เป็นเจ้าแห่งทวยเทพขอได้โปรดช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิด
0: อย่าวิตกไปเลยบอกมาเถอะว่าท่านจะสร้างอุทยานที่ตรงไหนแล้วเราจะเนรมิตให้ท่านเอง
1: เป็นพระคุณยิ่ง
0: รุ่งเช้าปุโรหิตธรรมทัตออกไปดูยังที่ที่ชี้ให้พระอินทร์สร้างก็เห็นอุทยานกว้างใหญ่แห่งใหม่มีไม้ดอกไม้ผลสะพรั่งจึงรีบกลับไปกราบทูลพระเจ้ายสปานีให้ทรงทราบพระเจ้ายสปานีเสด็จมาทอดพระเนตรพร้อมด้วยเสนาบดีกรกะเมื่อเห็นว่าวิธีนี้ไม่สามารถกำจัดปุโรหิตธรรมทัตได้ก็เริ่มวางแผนกำจัดกันต่อไปอีกคราวนี้พระเจ้ายสปานีรับสั่งให้ปุโรหิตธรรมทัตสร้างสระโบกขรณีและเรือนในอุทยานให้เสร็จภายในวันเดียวพระอินทร์ก็เสด็จมาช่วยเนรมิตให้อีกเช่นเคยดังนั้นครั้งสุดท้ายพระเจ้ายสปานีจึงสั่งให้สร้างคนเฝ้าอุทยานที่มีคุณสมบัติ4ข้อคือไม่ริษยาไม่ดื่มน้ำเมาไม่รักไม่โกรธถึงตอนนี้ปุโรหิตธรรมทัตทุกข์ใจหนักเพราะไม่เห็นว่าใครจะช่วยได้แม้พระอินทร์จึงได้ออกไปนั่งครุ่นคิดอยู่ที่โคนต้นไม้นอกเมือง
4: พระอินทร์ทรงทราบความเป็นไปจึงได้แปลงตัวเป็นพรานป่ามาหาเขา
2: ท่านบัณฑิตดูเหมือนว่าท่านจะเป็นสุขสบายแล้วสินะแต่กลับออกจากแว่นแคว้นมาอยู่ป่าที่สงบเงียบแล้วมานั่งซึมอยู่ผู้เดียวอยู่ที่โคนต้นไม้เนี่ยเหมือนกับคนกำพร้าไม่มีผิดเป็นเพราะเหตุใดเหรอฮะ
4: ข้าพเจ้ามานั่งนึกถึงธรรมะของสัตบุรุษนะเพื่อจะได้บรรเทาเบาบางความทุกข์ใจลงบ้าง
2: อย่าได้คิดมากเลยนี่จะเล่าอะไรให้ฟังอย่างนะช่างกระบอกของพระเจ้ายัสปานีนะชื่อว่าชัตตปานินั่นแหละเขาประกอบด้วยองค์สี่คือเป็นคนไม่ริษยาใครไม่ดื่มน้ำเมาไม่รักไม่โกรธขอให้ท่านจงแต่งตั้งเขาเป็นคนเฝ้าอุทยานเถิดรับรองไม่ผิดหวัง
4: จริงเหรอท่าน
2: จริงสิ
4: ขอบใจมากถ้างั้นเราจะกลับไปกราบทูลเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: เช้าวันรุ่งขึ้นปุโรหิตธรรมทัตได้เข้าเฝ้าพระเจ้ายัสปานีแล้วกราบทูลถึงคุณสมบัติ4ประการของช่างกลบกชัตตปานิพระเจ้ายัสปานีทรงรับสั่งให้ช่างกลบกเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามทันทีที่ช่างกลบกกราบทูลจบอำมาตย์ทั้งหลายพร้อมทั้งชาวเมืองก็ลุกฮือขึ้นขับไล่เสนาบดีกรกะซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้วางแผนร้ายทำลายปุโรหิตธรรมทัตผู้ซื่อสัตย์แล้วทูลขอให้พระเจ้ายัสปานีทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมนับแต่นั้นมาพระเจ้ายัสปานีก็ทรงครองราชสมบัติโดยธรรมทั่วแว่นแคว้นสงบสุขทุกคนได้รับความยุติธรรมเมื่อถึงคราวเกิดคดีความปุโรหิตธรรมทัตก็รุ่งเรืองขึ้นตามลำดับขณะที่เสนาบดีกรกะเสื่อมยศเสื่อมลาภเสื่อมอำนาจและตายไปอย่างคนอนาถานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่เจริญรุ่งเรืองมาด้วยความดีนั้นแม้จะถูกกลั่นแกล้งสักเพียงไรก็เอาชนะความเลวร้ายได้ในที่สุดเหมือนปุโรหิตธรรมทัตเอาชนะเสนาบดีกรกะด้วยความดีชนะ

0: มัตตัญญูรู้ประมาณมีร้านอาหารชาวอีสานร้านหนึ่งขายอาหารถูกรสอาหารดีบริการเร็วทันใจวันหนึ่งมีคนไปอุดหนุนเต็มร้านมีผู้ถามเจ้าของร้านว่าทำไมไม่ขยายร้านให้โตกว่านี้เจ้าของร้านตอบว่าถ้าขยายให้โตกว่านี้เกรงว่าจะให้การบริการไม่ทันขอทำเท่าที่มีอยู่ไปก่อนร้านที่มีความเจริญก้าวหน้าจะต้องเว้นจากการเล่นการพนันรู้จักประมาณฐานะของตัวเองขณะเดียวกันจะต้องเป็นผู้มีอัธยาศัยต่อลูกค้าเป็นคนไม่เอารัดเอาเปรียบขายของเอากำไรพอสมควรและต้องมีรสฝีมือ
1: ข้อความที่เล่ามานี้ได้จากความรู้สึกของผู้ทำมาหากินอย่างปกติธรรมดาของชาวบ้านทั่วไปแต่เป็นความคิดที่แฝงไปด้วยธรรมะเป็นแนวคิดที่ให้ประโยชน์ในการครองชีพคนส่วนมากมักจะเข้าใจว่าธรรมะต้องได้จากการฟังเทศได้จากพระหรือได้จากการอ่านหนังสือธรรมะความจริงธรรมะคือหลักความประพฤติที่ถูกต้องของคนคนคนนั้นจะรู้สึกธรรมะหรือไม่ก็ตามถ้าเขาพูดถูกทำถูกชื่อว่ามีธรรมะทางชีวิตของคนเรามีอยู่สองทางคือทางเสื่อมกับทางเจริญทางเสื่อมชื่ออธรรมทางเจริญชื่อธรรมการประกอบอาชีพทุกอย่างทำเพื่อพ้นจากความเสื่อมเพื่อให้ถึงความเจริญบางคนได้รับความเจริญสมความปรารถนาแต่บางคนกลับพบแต่ความเสื่อมเพราะเหตุไรผู้ที่ได้รับความเสื่อมเพราะดำเนินชีวิตไปในทางผิดเช่นผู้ที่ทำการค้าได้เงินทองแล้วแทนที่จะนำไปใช้จ่ายในทางที่เป็นประโยชน์กับตัวเองและครอบครัวกลับนำไปใช้ในทางที่ไม่ควรเช่นนำไปเล่นม้าเล่นมวยเล่นการพนันเป็นต้นผู้ที่ได้รับความเจริญเพราะเขาดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกเช่นผู้ที่ทำการค้าได้เงินทองแล้วรู้จักประมาณในการใช้จ่ายนอกจากนั้นยังนำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์เช่นบริจาคช่วยเหลือกิจกรรมของชาติศาสนาเป็นต้นผู้ที่รู้จักปฏิบัติตนให้พ้นจากความเสื่อมและตั้งตนอยู่ในทางแห่งความเจริญย่อมปลอดภัยจากความทุกข์เข็นใจไม่ต้องทรมานร่างกายและจิตใจสามารถจะอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความภาคภูมิใจผู้ปฏิบัติธรรมย่อมนำตนให้พ้นทุกข์คติสอนใจรู้จักเหตุรู้จักผลรักจักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลรู้จักชุมชนย่อมพบกับความเจริญตลอดกาลประมาณตนทุกเวลาแล้วจะพาให้สุขเอ่ย

0: ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักชัยแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนตอผุจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากสักการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393

ัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานีได้ณบัดนี้

รญาติโยมพุทธบริษัทผู้หวังความเจริญในศีลในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่นำท่านขึ้นมาสู่สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานบนยอดเขาสลักใดวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเป็นสถานที่ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะที่สำคัญ3ประการ1เทือกเขาที่เต็มไปด้วยพลังเช่นพลังเทพเทวดา2เป็นเทือกเขาที่เต็มไปด้วยพลังที่มีความสงบในความขุนเขาในพลังแห่งป่าเขาลำนาวไพรข้อที่3เป็นพลังที่สมบูรณ์ด้วยที่เรียกในภาษาพุทธศาสนาว่าสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบจิตทั้ง3พลังนี้เมื่อเวียนมาบรรจบครบอยู่ที่เดียวกันแล้วจึงเหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจึงเหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติจึงเหมาะสมสำหรับผู้ที่ปรารถนาเส้นทางที่จะออกจากทุกข์ธรรมของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยสิ่งสำคัญ3ประการก็คือสติก็คือสมาธิแล้วก็ปัญญาสติคือความหมายก็คือความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในจิตสมาธิก็คือความตั้งจิตแน่นตั้งจิตมั่นคงดำรงสติไว้มั่นเฉพาะหน้ารู้ทุกอิริยาบถขณะของจิตเช่นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เมื่อความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อย่างนี้ต่อเนื่องกันนานๆเรียกว่าจิตตั้งมั่นในภาษาพระทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าจิตเป็นสมาธิสมาธินั้นแปลว่าจิตตั้งมั่นสมาธินั้นแปลว่าจิตนิ่งสมาธินั้นแปลว่าจิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเนื่องจากธรรมชาติของจิตนั้นมันไม่สามารถที่จะอยู่กับอารมณ์หนึ่งได้นานๆจิตจึงต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการพิจารณาอาศัยการกำหนดรู้ตามจึงให้เราทุกคนปล่อยวางสิ่งอื่นๆออกจากจิตให้หมดน้อมจิตตั้งใจรู้ตัวว่าลมหายใจเข้ารู้ตัวว่าลมหายใจออกญาติโยมสังเกตดูลมที่พัดมาในกายของเราในจิตของเรานั้นไม่เหมือนลมธรรมดาที่เราสัมผัสทั่วไปยังมันเป็นลมที่เย็นเยือกทางภาษาพระเรียกว่าอรุกเทวดาทางภาษาพระเรียกว่าพลังแห่งขุนเขาทางภาษาพระเรียกว่าพลังแห่งความเงียบสงบภายในขุนเขาแห่งนี้เพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพียงแต่เราทุกคนตั้งจิตให้สงบตั้งจิตให้นิ่งปล่อยวางความคิดความกังวลต่างๆของจิตเราออกจากจิตให้หมดให้ลมหายใจของเรานั้นดำเนินไปตามสบายสบายดำเนินไปตามความนิ่งนิ่งดำเนินไปให้ความสงบนิ่งจิตของเราก็จะทำหน้าที่กลั่นกรองวิบากกรรมทั้งหลายที่เกาะอยู่ในจิตเราวิบากกรรมนั้นก็แปลว่าสิ่งที่ตามตัวเรา

มาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันที่เราเคยโกรธที่เราเคยโมโหที่เราเคยทำผิดที่เราเคยพูดผิดที่เรากล่าววจีกรรมมโนกรรมแล้วก็ถึงกายกรรมบรรจุไว้ในจิตของเราเมื่อเราวางจิตของเราให้สงบเมื่อเราวางจิตของเราให้นิ่งความสงบของจิตความนิ่งของจิตก็จะทำให้อารมณ์ภายในจิตที่ประกอบด้วยสติสมาธินั้นกลั่นกรองคำว่ากลั่นกรองก็คือชำระชำระอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองออกจากจิตชำระอารมณ์ชำระอารมณ์ที่จิตของเราไปเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งไว้ตั้งแต่การไหนไหนเมื่อจิตสงบแล้วความกังวลต่างๆเหล่านั้นก็ถูกกระเทาะออกไปความเศร้าหมองของจิตนั้นก็ถูกกระเทาะออกไปผู้หวังความเจริญในธรรมทั้งหลายชีวิตเราทุกคนนั้นบางครั้งบางโอกาสจิตของเรานั้นต้องการความสงบแต่เรานั้นบรรจุแต่ความวุ่นวายบรรจุแต่การคิดมากบรรจุแต่ความฟุ้งซ่านบรรจุแต่สิ่งที่ไม่ได้ดังใจนึกบรรจุแต่สิ่งที่จิตจะเอาชนะบรรจุแต่สิ่งที่จิตวุ่นวายสับสนชุลมุนไปหมดไว้ให้จิตจิตก็เกิดความล้าเกิดความท้อแท้อ่อนแอจนบางครั้งชีวิตของบางคนที่ไม่ได้เสาะแสวงหาความสงบให้กับจิตจิตจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ3เรื่องเช่นจิตเรากลายเป็นโรคซึมเศร้าจิตเรากลายเป็นคนฟุ้งซ่านจิตเรากลายเป็นคนประสาทสาเหตุที่จิตของเราเป็นประสาทสาเหตุที่จิตของเราฟุ้งซ่านสาเหตุที่จิตของเราซึมเศร้านั้นก็เพราะว่าเราไม่เคยบรรจุความสงบไปให้จิตเลยด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนพุทธบริษัททั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงยังสมาธิในจิตให้เกิดขึ้นเมื่อสมาธิในจิตเกิดขึ้นแล้วท่านทั้งหลายก็จะได้รับความสุขเองท่านทั้งหลายจะได้รับความสงบเองท่านทั้งหลายจะได้รับความสุขุมรอบคอบเองท่านทั้งหลายจะรู้ความคิดที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษความคิดในจิตของมนุษย์นั้นจริงๆแล้วก็มีแค่สองอย่างเท่านั้นคือคิดไปแล้วมีประโยชน์มีสาระมีแก่นสารคิดแล้วไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารแต่ความคิดนั้นเราไม่สามารถจะควบคุมมันไม่ได้มันไม่สามารถจะควบคุมมันได้ความคิดถึงถูก เราจึงถูกความคิดพาเราไปเราจึงถูกความคิดพาเราคิดเราจึงถูกความคิดพาเราไปในที่ต่างๆจนไม่สามารถจะควบคุมจิตได้จนไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ของจิตได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางพระพุทธศาสนาหลายรูปท่านให้มีสติรู้ตัวอยู่ในจิตของเราเช่นให้รู้ตัวทั่วพร้อมในจิตเรียกว่าภาวนาเรียกว่าธรรมกรรมฐานเรียกว่าปฏิบัติธรรมการฝึกหัดปฏิบัติธรรมทำภาวนานั้นเราจึงต้องเลือกสถานที่สงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจเมื่อกายวาจาและใจของเราสงบแล้วความสงบทั้งหมดนี้เองจะเป็นเครื่องกลั่นกรองให้จิตของเรานั้นมีพลังและมีกำลังเมื่อจิตของเราถูกกลั่นกรองให้มีพลังและมีกำลังเป็นเครื่องประดับในจิตแล้วจิตของเราถึงจะมีอำนาจในการควบคุมสิ่งที่มากระทบในกายทั้งหมดสิ่งที่มากระทบทั้งหมดจะมีความหมายแค่2ประการเท่านั้นคือมีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์เมื่อจิตระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วว่าสิ่งนี้มีสาระจิตก็รักษาไว้เมื่อรู้ชัดว่าสิ่งนี้ไม่มีสาระจิตก็ต้องปล่อยวางไปแต่อำนาจจิตของเราที่จะปล่อยวางนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องฝึกสติเราทุกคนจะต้องฝึกสมาธิเราทุกคนจะต้องสร้างอำนาจจิตให้เกิดสมาธิสมาธินั้นมีนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาหลายท่านท่านบอกว่าลมหายใจนั้นไม่ต้องไปบังคับมันความรู้สึกไม่ต้องไปบังคับมันแต่ให้มีสติรู้ตัวว่าลมหายใจเข้าสบายสบายหายใจออกสบายสบายมันจะหายใจเข้าก็เป็นเรื่องของลมหายใจเข้า
มันจะหายใจออกมันก็เป็นเรื่องของลมหายใจออกแต่ให้เรามีสติกำหนดรู้กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองจุดมุ่งหมายใหญ่ใจความสำคัญก็คือให้เรารู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามความเป็นจริงแล้วจิตของเราก็จะมีผู้รู้กำกับหลวงพ่อเทศไปหลายบทหลายจุดก็รวมความที่ว่าเมื่อสติรู้อยู่เมื่อสติกำหนดรู้อยู่สติกับผู้รู้อยู่ด้วยกันเมื่อสติกับผู้รู้อยู่ด้วยกันสติกับผู้รู้ไปอยู่ในจิตจิตก็จะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ภายในจิตจิตก็จะมีอำนาจ3อย่าง 1. จิตจะมีพลังแห่งความเมตตาธรรม 2. จิตจะมีพลังแห่งความสุข 3. จิตจะมีพลังแห่งเหตุผลเหตุผลที่เกิดขึ้นในจิตของเรานั้นเนื่องจากจิตของเรานั้นอยู่กับผู้รู้จิตของเราจะมีผู้รู้จิตของเราที่จะอยู่กับผู้รู้ได้ก็เพราะจิตของเรานั้นได้ฝึกสติได้เจริญสติเพราะฉะนั้นบนสวรรค์บนสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานบนยอดเขานี้จึงเป็นสถานที่หนึ่งที่สำหรับผู้ใฝ่ธรรมจะสามารถมากำหนดพิจารณานั่งพิจารณาได้ด้วยสติของเราเองว่าเมื่อเรามองพิจารณาไปตามธรรมชาติแล้วจิตของเราก็จะนิ่งเองจิตของเราก็จะสงบเองสถานที่บางอย่างเมื่อเราเข้าไปถ้ามันมีพลังอำนาจเช่นเวลานี้มันมีลมเย็นอีกชนิดหนึ่งที่ผัดมาที่พัดมากระทบกับกายของเราซึ่งเป็นลมเย็นที่ไม่เหมือนลมโดยทั่วไปเราจะรู้ได้ว่ามันเป็นลมเย็นที่มีพลังและมีอำนาจญาติโยมทุกคนถ้าเราต้องการพลังและอำนาจในจิตของเรานั้นเบื้องต้นจิตของเราก็ต้องสงบเบื้องต้นจิตของเราก็ต้องนิ่งเมื่อจิตของเราสงบนิ่งแล้วนั่นเองคือการฝึกสติเมื่อจิตของเราสงบนิ่งแล้วนั่นเองคือการฝึกสมาธิเมื่อสติสมาธิมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ปัญญาก็เกิดอย่างที่กล่าวมาแล้วจิตของเราจะมีพลังคือเหตุผลจิตของเราจะมีพลังคือความสุขแล้วจิตของเราจะมีพลังคือเมตตาความเมตตาความสุขและเหตุผลทั้งหมดเมื่อจิตพิจารณาธรรมโดยรอบคอบแล้วจิตจึงมองเห็นแต่สิ่งทั้งหมดที่จะต้องปล่อยวางจิตจะมองเห็นแต่สิ่งทั้งหมดที่จะต้องพิจารณาเมื่อจิตมองเห็นสิ่งสำคัญ3เรื่องเช่นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเช่นความเกลียดชังมันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเกลียดชังก็คือความรักเมื่อความรักมันไม่เที่ยงความชังไม่เที่ยงจิตของเราจะอยู่ยังไงในขณะนั้นจิตของเราก็ต้องอาศัยเมตตาเป็นเครื่องอยู่จิตของเราต้องอาศัยเหตุผลเป็นเครื่องอยู่คำว่าเหตุผลนั้นก็คือปัญญานั่นเองจิตของเรามีปัญญามีเหตุผลเป็นเครื่องอยู่เมื่อจิตของเรามีปัญญาและมีเหตุผลเป็นเครื่องอยู่แล้วปัญญาและเหตุผลเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางชีวิตสูงการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้การมีชีวิตอยู่บนโลกบนใบโลกนี้โลกใบนี้ถ้าจิตของเราขาดเหตุผลถ้าจิตของเราขาดปัญญาการอยู่บนโลกใบนี้มันจะต้องเผชิญกับเหตุปัจจัยที่สำคัญโยมลองนึกดูสิ่งต่างๆที่เราทำไม่มีเหตุผลอะไรจะเกิดขึ้นโยมลองนึกดูสิ่งต่างๆที่เราพูดออกไปไม่มีเหตุผลอะไรจะเกิดขึ้นโยมลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราคิดที่ปราศจากเหตุผลเมื่อคิดบ่อยๆคิดเนืองๆคิดต่อเนื่องกันบ่อยๆเป็นนิสัยแห่งความคิดที่เป็นคนอย่างนี้เหมือนคนที่เป็นคนโกหกโกหกจนเคยชินโกหกได้ง่ายมากเหมือนคนที่เคยโกรธโกรธจนเคยชินแล้วก็โกรธง่ายมากอะไรเล็กๆน้อยๆก็อารมณ์เสียฉุนเฉียวโกรธไวๆเพราะอารมณ์ของจิตที่ฝึกคิดต่อเนื่องกันตามลำดับผู้หวังความเจริญในธรรมทั้งหลายคำว่าผู้หวังความเจริญในธรรมก็หมายความว่าพวกเราหวังความสงบสุขในจิตเมื่ออาการของลมชนิดนี้มากระทบกับเราเราต้องหายใจเข้าลึกๆรับพลังอันนี้ไว้เข้าไปที่จิตเมื่อจิตของเราได้รับพลังนี้ไปไว้ในจิตความหนักแน่นในจิตของเราก็จะเกิดขึ้น
ความหนักแน่นในจิตของเราก็จะตั้งอยู่ได้เมื่อจิตของเราหนักแน่นจิตของมันก็จะกลั่นกรองกันเองอีกประการหนึ่งนักปราชญ์ทางเขาใหญ่ท่านบอกว่าทำจิตให้ละเอียดเมื่อจิตละเอียดแล้วอารมณ์อื่นนั้นไม่สามารถจะมากระทบในจิตของเราได้เหมือนบ่วงเหมือนตาข่ายไม่ติดลมจะหนักลมยังไงมันก็ไม่ติดเพราะว่าลมมันละเอียดตาข่ายมันใหญ่มันไม่ติดลมได้เพราะฉะนั้นจิตที่ละเอียดความทุกข์ทั้งปวงก็ไม่เข้าไปแทรกได้จิตเมื่อมันละเอียดแล้วการกระทบทั้งปวงก็ไม่สามารถที่จะแทรกเข้าไปในจิตได้เพราะฉะนั้นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่ท่านเรียกว่าลาภอันประเสริฐของมนุษย์นั้นก็หมายความว่าเรามีจิตที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีจิตที่อ่อนน้อมถ่อมตนสามารถอดทนได้ต่อการกระทบสามารถอดทนฟังได้ต่อการถูกกระทบกระแทกกระทั้งกระเทือนกระทุ้งอย่างไรก็แล้วแต่ด้วยความอ่อนน้อมความละเอียดอ่อนของจิตสามารถทนอยู่ได้ด้วยความเมตตาธรรมในจิตทั้งหลายนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าเมื่อเราทำสมาธิจิตสงบแล้วก็สามารถเป็นที่ปรึกษาของคนที่เป็นทุกข์ของคนที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนมาปรึกษาสามารถเป็นที่พึ่งให้กับคนได้เพราะคนทั้งหลายนั้นถูกความเร่าร้อนครอบงำเมื่อจิตของเขาทั้งหลายถูกความเร่าร้อนครอบงำแล้วความเร่าร้อนก็จะนำพาเขาไปเมื่อความเร่าร้อนนำพาเขาไปสู่จุดใดจุดหนึ่งแล้วจุดนั้นนั้นก็จะเป็นเหตุทำให้เพลิงแห่งทุกข์ทะเลแห่งกองทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในดวงจิตของพุทธบริษัททุกคนด้วยเหตุนี้คำขึ้นต้นว่าขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีในพุทธบริษัทนั้นจึงหมายความว่าเอาความสงบเอาความร่มเย็นเอาความละเอียดอ่อนเอาความสุขุมรอบคอบไปดำเนินชีวิตของเราชีวิตของเราทั้งหมดส่วนใหญ่ที่เป็นทุกข์เนื่องจากว่าถูกความคิดของตนเองนำตนเองไปคิดที่เป็นต้นเหตุก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดความเดือดร้อนก็สรุปความว่าทำแล้วจึงคิดไม่ได้พูดแล้วคิดไม่ได้หมายความว่าไม่ได้กลั่นกรองไตร่ตรองแล้วทำไม่ได้กลั่นกรองไตร่ตรองแล้วก็พูดไม่ได้กลั่นกรองไตร่ตรองตามความคิดนั้นก็ทำตามพูดตามคิดตามสิ่งที่คิดนั้นจึงเป็นความทุกข์ที่เกิดมาภายหลังความทุกข์ที่เกิดตามมาในภายหลังนั้นสามารถนำความทุกข์ความเดือดร้อนอันใหญ่หลวงตามลำดับของมันก็เหมือนช้างช้างตัวมันใหญ่ช้างก็ต้องขี้ใหญ่วัวควายตัวมันใหญ่มันก็ต้องขี้ใหญ่ตามลำดับคนก็ตามคนน้องหมาก็เท่ากับน้องหมาแมวหมูเห็ดเป็ดไก่ตามขั้นตอนของมันเรื่องของการกินการกินความคิดนั้นก็เหมือนกันการยึดกับความคิดนั้นก็เหมือนกันจะยึดมากเท่าไหร่เราก็ได้ทุกข์มากเท่านั้นจะคิดมากเท่าไหร่เราก็ได้ความทุกข์มากเท่านั้นดังนั้นขึ้นต่อความคิดของตนขึ้นตรงต่อความนึกคิดของตนว่าสิ่งที่เราคิดนั้นนำเราไปประพฤติเช่นไรคิดเช่นไรประพฤติเช่นนั้นคิดเช่นไรพูดเช่นนั้นไม่ได้เราต้องแยกแยะเหตุผลก่อนเราก็เลยย้อนกลับมาที่เดิมว่าพูดเรียงตามลำดับตามธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าท่านก็เริ่มต้นจากพุทธบริษัททั้งหลายให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกครั้งในการกระทำให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกครั้งในการพูดให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกการกระทบทั้งหมดการกระทบนั้นคือสิ่งที่เราได้ยินจากหูการกระทบนั้นคือสิ่งที่เราเห็นกับตาการกระทบนั้นคือสิ่งที่เราคิดในจิตถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดอ่อนพิจารณาให้รอบคอบพิจารณาให้ได้อารมณ์พิจารณาให้ได้เหตุได้ผลแล้ว
เราจึงต้องมีความละเอียดอ่อนภายในจิตอย่างมากผู้ที่มีความละเอียดอ่อนภายในจิตก็คือผู้ที่มีสมาธิดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเราให้ฝึกสมาธิพระพุทธเจ้าจึงสอนเราให้ฝึกสมาธิเมื่อเราทุกคนเดินตามรอยบาทพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็ได้ฝึกสติแล้วก็ได้ฝึกสมาธิสิ่งที่เราแสวงหาทั้งหมดทุกคนที่แสวงหาจริงๆแล้วเราไม่ได้แสวงหาอะไรหรอกสิ่งทั้งปวงที่แสวงหาเมื่อรวมแล้วมนุษย์เราก็แสวงหาความสุขเมื่อได้ทุกอย่างมีทุกอย่างตอนแรกนึกว่าสุขจริงๆไม่ใช่เพราะความสุขนั้นไม่ได้เกิดจากการได้ทั้งหมดส่วนความสุขนั้นมันได้จากความสงบส่วนความสุขนั้นมันได้จากความพอใจส่วนความพอใจนั้นก็ไม่เที่ยงส่วนความสะดวกสบายที่ได้จากความสบายใจนั้นก็ไม่เที่ยงเมื่อทุกอย่างไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมดังนั้นสิ่งที่ได้ที่ยิ่งใหญ่มากคือได้สติได้สมาธิได้ปัญญาคือสิ่งที่ได้ที่ยิ่งใหญ่มากนั้นก็คือสติสิ่งที่ได้ที่ยิ่งใหญ่มากก็คือสมาธิสิ่งที่ได้ที่ยิ่งใหญ่มากก็คือปัญญาการที่เราจะได้สติสมาธิปัญญามันมีทางเดียวเท่านั้นเองก็คือเราต้องฝึกเราต้องปฏิบัติวันนี้มีญาติโยมพุทธบริษัทหลายท่านซึ่งมาจากที่ต่างๆกันมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรามาจากสมุทรปราการมาจากกรุงเทพมาจากนครราชสีมามาจากนครปฐมมาจากนครสวรรค์มาจากหลายๆที่มารวมกันแล้วก็ได้โยมเป็นจำนวนเท่านี้ก็มาประพฤติปฏิบัติการมาประพฤติปฏิบัติยังสถานที่ธรรมแห่งนี้นั่นจึงเป็นการมาที่ยิ่งใหญ่จึงเป็นการมาที่เหมาะสมมากญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราไม่เสาะแสวงหาความสงบเราจะหาความสุขไม่เจอถ้าเราไม่เสาะแสวงหาความสงบเราจะค้นหาความสุขไม่เจอเพราะความสุขนั้นย่อมเกิดจากจิตสงบมีภาษาบาลียืนยันว่านัตติสันติปรังสุขังความสุขอื่นจะเทียบเท่ากับความสงบนั้นไม่มีด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงเริ่มสั่งสอนมุตพุทธบริษัทให้รู้จักบุญรู้จักการสร้างบารมี4ข้อข้อที่1นั้นรู้จักเรื่องการทำบุญใส่บาตรรู้จักการทอดผ้าป่าทอดกฐินรู้จักการสร้างสะพานรู้จักการสร้างโรงเรียนรู้จักการสร้างโบสถ์รู้จักการสร้างศาลารู้จักการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมคือหมายความว่าเสียสละสิ่งที่หาได้มานั้นมาทำบริจาคเพื่อกำจัดความหลงในจิตเพื่อกำจัดความโลภในจิตออกไปเรียกว่าบุญแปลว่าทำทานบารมีบุญแปลว่าทำใจให้มีความสุขความสุขที่เกิดจากการให้ทานทำบุญชนิดประเภทต่างๆนี้ก็อีกประการหนึ่งส่วนอันที่สองนั้นบุญเกิดจากการรักษากายวาจาใจให้สงบรักษากายวาจาใจให้นิ่งรักษากายวาจาใจไม่ให้กระเพื่อมมากคือทำจิตของเรานั้นให้สงบให้นิ่งไม่ให้ดิ้นรนไม่ให้ฟุ้งซ่านมากเมื่อจิตสงบไม่กระเพื่อมเมื่อจิตสงบไม่วุ่นวายความสงบสุขก็เกิดขึ้นในจิตของเราเรียกว่าศีลประการที่3เรียกว่าสวดมนต์สวดมนต์นั้นก็คือการสาธยายคุณของพระพุทธประธรรมประสงค์เช่นอิติปิโสภควาสวาขาโตสุปฏิปันโนคำต่างๆเหล่านี้เรียกว่าสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็สรรเสริญคุณพระธรรมสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็สรรเสริญคุณพระสงฆ์ก็เรียกว่าสุปฏิปันโนพระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้านั้นจึงแบ่งออกเป็น4พวกพวกที่1นั้นโดยสมมุติก็เรียกว่าสงฆ์พวกที่2นั้นก็เรียกว่าอุบาสกพวกที่3เรียกว่าอุบาสิกาพวกที่4ก็เรียกว่าภิกษุบริษัททั้ง4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้ง4ประการนี้เป็นสาวกของพระสงฆ์คุณธรรมของสาวกของพระสงฆ์
หรือแนวทางเดินของสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมี4ข้อ1สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมายถึงภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงพวกโยมที่นั่งฟังอยู่เวลาเนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยเพราะการปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องเป็นผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมหาทางออกจากทุกข์ข้อที่4นั้นสามีจิปฏิปันโนพอมานึกถึงสามีจิปฏิปันโนวันหนึ่งหลวงพ่อพาโยมไปสวดปีใหม่สวดอิติปิโส108จบพอถึงสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเสียงเงียบหมดไม่ค่อยมีใครสวดโยมนึกว่าสวดสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนึกว่าสวดให้สามีไม่ใช่เพราะทำไมถึงไม่สวดให้เขาเพราะมันไม่อยากให้มาวัดมันไม่อยากให้มาวัดไม่อยากให้มาสวดมนต์ไหว้พระมันอยากให้อยู่บ้านเพื่อทะเลาะกันที่บ้านเพราะนั้นโยมผู้หญิงจึงไม่ยอมสวดสามีจิปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนแปลว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะฉะนั้นสาวกของพุทธเจ้ามีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้ง4องค์กรนี้ทั้ง4คนนี้ทั้ง4พวกนี้เป็นสาวกของพุทธเจ้าเพราะเหตุแห่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ทางออกจากทุกข์แล้วก็ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเมื่อเราพุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติเพื่อหาทางออกจากทุกข์ปฏิบัติเพื่อสมควรแก่ธรรมแล้วจึงได้รับคุณธรรมได้รับความสงบได้รับความร่มเย็นได้รับความละมุนละม่อมในจิตของตนให้โยมหายใจเข้าลึกๆเมื่อมีความเย็นแบบนี้เข้ามา3ครั้งแล้วโยมก็จะได้รับพลังแห่งความสงบภายในป่าธรรมชาตินี้ตามลำดับไปญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายข้อที่4ก็คือนั่งสมาธินั่งสมาธิแปลว่านั่งให้มีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกสำหรับโยมที่ไม่เคยนั่งฟังมาทางนี้นะโยมก่อนที่จะนั่งสมาธิให้โยมฟังมาทางนี้หายใจเข้าก็ดูตามลมเข้าใจดูตามลมเข้าไปเมื่อสุดลมหายใจเข้าให้โยมนึกว่าพุทธแล้วก็หายใจออกมาเมื่อสุดลมหายใจออกก็ให้โยมนึกว่าโทหายใจเข้าเมื่อสุดลมหายใจเข้าให้นึกว่าพุทธหายใจออกมาเมื่อสุดลมหายใจออกก็ให้โยมนึกว่าโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทพุทโททุกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกถ้าสติของโยมรู้ลมหายใจเข้าตามความเป็นจริงชัดเจนถ้าสติของโยมรู้ตามลมหายใจเข้าไปชัดเจนรู้ตามลมออกมาชัดเจนต่อเนื่องกันนานนานเข้าเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตของโยมเป็นสมาธิแปลว่าจิตรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกคำว่าจิตเป็นสมาธิแปลว่าจิตของโยมไม่ได้คิดไปที่อื่นจิตของโยมรู้อยู่กับลมหายใจเข้ารู้อยู่กับลมหายใจออกจิตของโยมจะรู้อยู่กับลมหายใจเข้าจิตของโยมจะรู้อยู่กับลมหายใจออกเมื่อจิตของโยมรู้อยู่กับลมหายใจเข้ารู้อยู่กับลมหายใจออกเรียกว่าสติและผู้รู้อยู่ด้วยกันเมื่อสติกับผู้รู้อยู่ด้วยกันสติกับผู้รู้เข้าไปอยู่ในจิตจิตของเราจึงเป็นจิตที่รู้ตามความเป็นจริงทั้งหมดเมื่อสิ่งใดกระทบมาเมื่อสิ่งใดกระทบมาจิตจะรู้หมดมีสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดที่จะกระทบในจิตเรายกตัวอย่าง4ข้อข้อที่1เกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บป่วยด้วยจิตที่ไม่สงบหรือว่าเป็นโรคจิตป่วยด้วยจิต
แล้วก็ป่วยด้วยความทุกข์ต่างๆเช่นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเช่นเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันต่างๆแตกแยกครอบครัวกันต่างๆมีปัญหาต่างๆของลูกมีปัญหาต่างๆของสามีภรรยามีปัญหาต่างๆของญาติพี่น้องมีปัญหาต่างๆเรื่องคดีความต่างๆมีปัญหาต่างๆเช่นถูกเอาเปรียบเอาที่เอาทางถูกเอาเปรียบยืมเงินไปไม่ใช้อะไรต่างๆทั้งหมดนี้เมื่อจิตรู้เท่าทันทั้งหมดแล้วจิตก็จะสงบลงเมื่อจิตสงบลงแล้วจิตก็จะไม่ทุกข์หนี้สินทั้งหมดที่เขาโกงไปที่เขายืมไปไม่ใช้คืนนั้นไม่ได้หมายความว่าได้คืนเพราะความทุกข์ไม่ได้หมายความว่าได้คืนเพราะเราทุกข์แล้วจึงได้คืนไม่ใช่มันได้คืนเพราะเขาสำนึกในสิ่งที่เขายืมเราไปเมื่อเขายืมเราไปเสร็จแล้วเขาสำนึกว่าเราทำผิดแล้วแล้วเราจะต้องคืนเงินเขาอย่างนี้เราได้คืนส่วนเรื่องของการประพฤติไม่ชอบในครอบครัวส่วนการประพฤติไม่ชอบในบ้านนั้นถ้าเราไม่มีความตั้งอกตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงแล้วปัญหาต่างๆก็จะเกิดมีขึ้นในจิตของพวกโยมทุกคนเมื่อจิตของพวกโยมทุกคนเกิดขึ้นแล้วแบบนี้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเรียกว่าการกระทบการกระทบทั้งหลายทั้งปวงในจิตนั้นการกระทบทั้งหลายทั้งปวงในความรู้สึกนั้นการกระทบทั้งหลายทั้งปวงในจิตนั้นเมื่อจิตสงบแล้วจิตจึงรู้ตามความเป็นจริงว่าคิดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู้ทำใจให้สบายไม่ได้เพราะว่าโยมก็เถียงว่าไม่สบายยังไงก็เมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าเราทุกข์ไปก็ไม่ได้อะไรเราทำใจให้สบายแล้วจิตของเราก็จะมีความสุขจิตของเราก็จะมีกำลังสรุปความว่าในเบื้องต้นนั้นมี100ล้านพันล้านหมื่นล้านตายไปก็เอาไปไม่ได้ไม่มีอะไรเลยสักบาทหนึ่งก็เอาอะไรไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเอาอะไรไปไม่ได้ทั้งหมดนี้เองมันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะนำเรามาสุมามารู้เท่าเข้าใจชัดกับความเป็นจริงในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสั่งสอนพวกเราทั้งหลายทั้งปวงว่าให้เราทุกคนน้อมจิตตั้งใจให้จิตใจของเราสงบเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วมีสมาธิแล้วเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วมีสมาธิแล้วจึงได้พลังแห่งธรรมมากมายหลายประการเช่นจิตของเราก็จะปล่อยวางได้จิตของเราก็จะมีความสุขได้จิตของเราก็จะยอมรับอัตภาพของตัวเองได้จิตของเราก็จะร่มเย็นได้กลับกลายเป็นสิ่งที่มีกำลังมีพลังจากลูกที่ดื้อก็กลับมาฟังจากสามีที่ไม่เข้าวัดก็กลับมาเข้าวัดจากภรรยาที่ไม่เข้าวัดก็กลับมาเข้าวัดจากภรรยาที่วุ่นวายสับสนทั้งหมดก็เข้าวัดแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขบางโยมนั้นไปประพฤติปฏิบัติไปวัดนานๆเข้านานๆเข้าตั้งจิตไม่ละเอียดตั้งจิตไม่สงบเวลากลับไปบ้านถูกกระทบอะไรเล็กๆน้อยๆก็วุ่นวายไปหมดทำใจไม่ได้ให้โยมหายใจเข้าลึกๆเมื่ออากาศเย็นมากระทบหายใจเข้าลึกๆ3ครั้งแล้วจิตใจของโยมก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วโยมก็จะสบายกายสบายใจญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติในสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานนี้ก็ถือโอกาสดูในวิดีโอนี้โยมก็จะได้อารมณ์การประพฤติปฏิบัติด้วยกันไปวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญจงสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ

พนมมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าโลโกปัทธัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาดีบุคคลผู้ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขฉะนั้นเมตตาธรรมจึงเป็นธรรมที่คอยคำจุนโลกไว้ให้เหล่าสรรพสัตว์อยู่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้โลกสงบร่มเย็นผ่อนคลายจากสิ่งชั่วร้ายลงเป็นอันมากธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: เหมือนเราโฆษณาขายยาเรานั่นขายยาปวดหายทันใจแล้วนะเราก็พูดตามคุณภาพเราไปใครปวดฟันใครปวดที่ศีรษะก็มาซื้อยาเราก็โฆษณาของเราจะขึ้นจะมาก็มาไม่มาเราก็จะไปว่าเขาจะไปขึ้นไปว่ากับบ้านเขาทำไมไม่ชื่ออุบายทั้งนั้นแหละเราสามารถจริงๆใครจะมองเห็นไหมล่ะฮะมองเห็นไหมไม่มองเห็นหรอกก็ว่ามันไม่มีรูปร่างอะไรเนี่ยไม่ต้องเปรียบเทียบมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นมีอุบายทั้งนั้นธรรมะนี่ให้เขาไปรู้ตรงนั้นไอ้ธรรมะจริงๆมันจะเห็นอะไรมันจะมีอะไรไหมให้คิดดูสิไม่มีคนจะให้ธรรมะจริงๆไม่มีมีแต่ให้อุบายให้รู้จักธรรมะเป็นอุบายทั้งนั้นน่ะให้รู้จักธรรมะเพราะธรรมะอันนี้เมื่อพูดตามส่วนแล้วนะจะให้คนอื่นโดยตรงเนี่ยนอกจากอุบายเท่านั้นฟังคำพูดของท่านที่พระพุทธเจ้าท่านว่าอัคคาโลตถาคตาถ้าตถาคตเป็นเจ้าผู้บอกธรรมะอยู่ตรงไหนล่ะธรรมะอยู่ตรงไหนล่ะต้องไปพิจารณาอีกทีนึงนะแต่ก็ท่านในท่านเฉลิมเนี่ยคนเชื่อก็บุคคลเชื่อคนอื่นใช่ด้วยท่านในท่านเฉลิมท่านสรรเสริญว่าบุคคลที่รู้ด้วยตนเองคือมันชัดถ้ารู้ด้วยตนเองเนี่ยปัญหามันหมดถ้ารู้กับคนอื่นเนี่ยปัญหามันเหลืออยู่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคุณทั้งหลายมาวัดวันนี้คุณได้มาแล้วปัญหาที่จะต้องถามมาวัดสันกอนอกอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็หมดวัดประพงเป็นยังไงอันนี้ก็หมดเพราะคุณมาเห็นด้วยตนเองแล้วถ้าคุณมาเห็นด้วยตนเองถามแต่คนอื่นมาน่ะชีวิตของคุณมีอย่างน้อยเลยวัดประพงเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นยังไงก็อธิบายครับคนอื่นมาถามอีกวัดประพงเป็นยังไงจนตายไม่รู้จักวัดประพงไม่ชัดเพราะอะไรเพราะไปฟังคนอื่นพูดแน่รู้ไหมรู้แต่มันไม่ชัดรู้แต่ว่ามันไม่ถึงมันถึงมีปัญหาอยู่วันนี้พวกคุณทั้งหลายคงจะหมดปัญหาแล้ววัดประพงอยู่ตรงไหนวัดบ้านปอนอกเป็นอย่างไรท่านอาจารย์เป็นอย่างไรไหมปัญหาอีกเหล่านี้พวกคุณทั้งหลายเพราะอะไรเพราะอะไรมาเห็นด้วยเองในตัวเองจะเอาที่ไหนมารู้อยู่มันก็สุดแค่นี้แหละอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะให้สัพพภาวนาให้มันเห็นชัดตัวเองถ้าไปเชื่อคนอื่นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเจอคนยังโง่อยู่ยังโง่เชื่อแล้วแต่เอามาพิจารณาอีกให้มันเชื่อเกิดขึ้นขั้งที่สองการเป็นจริงอย่างนั้นอันนี้เราก็เหมือนกันเนี่ยเราก็เหมือนกันเช่นผมไปคิดว่าในเวลานี้นะคนทำบุญเห็นว่าบุญมันดีดีใครก็ทำบุญกันก็ดีอยู่แต่ว่าการละบาปนั่นให้คำนึงไอ้การละบาปนั่นมันยิ่งกว่าการจะทำบุญแล้วการละบาปโจรมันละไม่ได้เห็นไหมแต่ว่ามันให้ทานได้บุญมันไปปูนได้มามันแจกของได้สบายนะแต่ให้โจรไม่ให้กระทำบาปไม่ได้มันมีน้ำหนักปกกันอย่างนี้การทำบุญก็จะทำเป็นเห็นไหมคือมันเป็นปฏิกิริยาแล้วเป็นนานแล้วการทำบุญการละบาปนี่เอาสิลองสิโจรทำไม่ได้ถ้ามันมีเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีโจรมันให้ทานก็ได้ให้ทำอะไรก็ได้เอาของคนอื่นได้แต่ว่าให้มันละความชั่วจริงๆนั่นโจรไม่ยอมนี่เท่านี้ก็รู้จักแล้วนี่การกระทำนี่ก็เหมือนกันการประพฤติปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันนะการฟังมันไม่ค่อยยากหรอกการกระทำนั่นเป็นยากไม่ทำมันต้องเห็นด้วยการกระทำไม่ต้องเห็นด้วยการฟังแต่ฟังมาแล้วก็เห็นแต่มากระทำขึ้นเห็นชัดกับไปกว่านั้นอีกมันเป็นขั้นที่สองที่สามแล้วมันจะไม่มีปัญหาเรานี่ก็คงมีปัญหา อย่างนี้ตลอดไปเพราะอ่านตำราเนี่ยเว้ยอาจารย์นั่นว่าอย่างนั้นอาจารย์นี่ว่าอย่างนี้สาวกองค์นั่นว่าอย่างนั้นสาวกองค์นี้ว่าอย่างนี้งมตัวเราในจริงไงไม่รู้จักนะพระโมคคัลลานะท่านก็ดีทำเหมือนท่านนั่นแหละภาษาดีบุตรท่านก็ดีแต่มันดีภาษาดีบุตรดีพระโมคคัลลาเราเคยลงมือทำกันไหมล่ะยังเลยจะอ่านดูซะก่อนเรียกกระจายก่อนเท่านั้นคือไม่ได้ทำกันมันได้แต่ฟังกันได้แต่อ่านกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยไอ้ธรรมะที่เราอ่านที่เรารู้ตามความจริงเนี่ยมันจะรู้จักไหมคนอ่านตำราไม่รู้จะโกรธเนาะคนเห็นโกรธจงละโกรธคนอ่านตำรารู้ว่าโกรธไม่รู้เพราะมันโกรธอยู่ในตัวหนังสืออยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ามันโกรธอยู่ในใจเรานั้นก็ทิ้งไม่ได้ผมจะไปสันรู้ไปสันได้ไม่ได้สันรู้ไปสันได้ไม่ได้เมื่อฉันจะทำฉันก็ทำได้เวลานี้ฉันก็ยังไม่ทำนะมันก็เอากันอยู่แบบนี้จะทำไงมันนะในเวลานี้นะผมเห็นว่าย้อนหลังกลับมาอยู่เป็นปกติเฉยๆสักเป็นตะสีตะสายดีกว่า
1: แต่มันทำไม่ได้แล้วคร
0: ับ ใครคนมีศรัทธาสมาธิถ้าขอพระขอประมาทจะทำยังไงจะมาทำกันเงียบๆไม่ต้องพูดมากไม่ต้องทำอะไรมันมากหรอกมาปฏิบัติมันมากเท่านั้นแหละมันไม่เคยค่อยขึ้นมาดีๆเนอะถ้าเป็นแผลไปมันดีมันจะส่วนลึกๆนะอย่าให้มันอย่าให้มันดีที่ปากแผลเลยดีที่ปากแผลเนี่ยทำไงไม่ดีอักเสบมาอีกผ่าตัดขั้นบ่อยนะไม่มีเหลือละเรามาตัดรากมันดีกว่าไม่ใช่ว่าไอ้พูดธรรมะพูดอย่างนี้คนดูเดี๋ยวนี้มันดีด้วยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพอเสร็จคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนั้นเมื่อถูกอารมณ์พวกมาคุมไม่ไหวเลยมันคุมมันไม่ไหวเนี่ยตัวอย่างนี้เหมือนกันนั่นไอ้ตัวธรรมะอีกอย่างพระนิพพานที่เอาดิพูดถึงพระนิพพานอย่างเงี้ยจับพระนิพพานมันยุ่งกันเลยเนี่ยบางทีให้โทษพระพุทธเจ้าพระนิพพานเนี่ยครับพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งชัดทำไมท่านจึงพูดคลุมเครือไปอย่างนั้นทำไมไม่พูดให้ผมแจ้งชัดด้วยล่ะเนี่ยมีปัญหามันตรงนี้นี่ดูดีสันเพื่อนนิพพานพระพุทธองค์ท่านพูดไปคลุมเครือคือจะบอกคนชัดไม่ได้นั่นเองแหละบอกคนชัดไม่ได้นั่นเองท่านจึงพูดอย่างนั้นก็หาว่าพระพุทธเจ้าเราโง่ซะแล้วถ้าหากว่ารู้แจ้งแจ้งก็บอกให้ชัดเจนที่ให้คุณบุตรลูกหลานสงสัยทำไมเนี่ยไอ้ความเห็นมันเป็นเช่นนี้เราไม่รู้สึกว่าไอ้คนตาบอดนี่เนี่ยมันบอดอย่างสนิทนะสีเขียวมันเป็นอย่างนี้มันพอไหมกับคนตาบอดสีแดงมันเป็นอย่างนี้คนตาบอดรู้ไหมเราบอกสีมันชัดเจนเท่าไรมันก็บอดอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยเพราะตามันบอดนั่นเองจะหาว่าเราไม่บอกชัดยังไงได้นี่ผมมันกันสีแดงมันเป็นนี้พระพุทธเจ้าบอกแต่คนนั้นไม่รู้จักมันมืดไอ้มืดด้วยปัญญามันมืดยิ่งกว่ามืดตาบอดเลยนะเนี่ยไม่มีทางอะไรมันไม่มีทางและไม่มีทางก็เพราะว่ามันเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิวินชูวินยูชนจะรู้ด้วยตนเองท่านบอกให้ไปรู้ด้วยตนเองมันก็หาว่าพระพุทธเจ้าถ้ารู้อย่างเจียนๆบอกเขาไม่ชัดสิ
1: คร
0: ับ
1: คือมากอยากจะรู้ก่อนครับว่าที่จะพาเขาไปหรือให้เขาไปถึงนั่นมันเป็นยังไง
0: นั่นเลย
1: นี่ก็ตอบคนไม่ถ
0: ู
1: ก
0: นั่นแหละ
1: คือตอบถูกแล้วเขาไม่พอใจ
0: อันนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราโง่เองหาว่าคนอื่นโง่อย่างคนตาบอดบอกที่บอกสีให้มันชัดสิสีเหลืองคุณก็บอกว่ามันเหลืองแท้ๆไอ้ไปถามคนตาบอดสิมันรู้จักไหมยิ่งบอกเพิ่งก็ยิ่งไม่รู้จักนะเราจะแก้ไขยังไงดีเราต้องย้อนกลับมาตาคุณทำไมถึงบอดมาพูดถึงเรื่องรักษาตากันดีกว่าขอให้ตาคุณดีเถอะสีแดงสีเขียวผมไม่ต้องสอนหรอกคุณจะรู้เองมันจะเป็นในทำนองนี้เห็นไหมเดี๋ยวนี้จะบังคับว่าให้เราบอกสีแดงคนตาบอดรู้ชัดเดียวนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรก็หาว่าพระพุทธเจ้าของเราไม่รู้พระนิพพานตามเป็นจริง ถ้ารู้ตามเป็นจริงถ้าไม่บอกไม่บอกให้ชัดบอกสิให้คนตาบอดเนี่ยมันชัดดูสิใครจะบอกได้ชัดดีไหมก็ตามันไม่เห็นเนี่ยมันจะชัดได้ทำไมมันจะรู้เฉพาะมันเท่านั้นน่ะตามความจริงของมันเนี่ยมันไปในรูปนี้ถ้าคงไอ้ความคิดของคนเป็นที่นี่คนนึกว่าไอ้พระพุทธเจ้าโง่ไม่จริงเนี่ยนี่ไอ้ตัวเราโง่ก็ยังบอกคนอื่นว่าโง่อีกมันเป็นเรื่องไงฉะนั้นมันเป็นเรื่องการกระทำที่ถูกมันเรื่องการกระทำธรรมะแท้ๆเนี่ยเรียกว่ามีอุบายทั้งนั้นน่ะคุณน่ะยังไม่เห็นอะไรอยู่ในศาลาหลังนี้ผมเห็นพระพุทธรูปอยู่ในนั้นน่ะอยากให้คุณไปเห็นศาลาพระองค์นี้ในโบสถ์ทั้งนี้ผมจะต้องหาอุบายให้คุณเข้าไปในศาลานั่นนี่เห็นไหมบอกเท่านี้น่ะพระพุทธรูปยังโบสถ์แต่เป็นรูปนั้นสันฐานนี้ให้ขอคุณเข้าไปในศาลาเถอะคุณก็ยังไม่เชื่อต้องหาอุบายทั้งหลายให้คุณเข้าไปในศาลานี้เท่านั้นแหละเมื่อคุณไปถึงศาลาแล้วไปเห็นพระพุทธรูปแล้วคุณจะรู้จักเองมันยากที่ปากกรอกนี่มันไม่เข้าไป
1: ไม่ยอมร
0: ับ มันไม่ยอมรับมันเชื่อแน่นในตัวของมันซะมันหาว่าไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลตัวเราเองไม่มีเหตุผลมันก็หาว่าคนอื่นไม่มีเหตุผลไปจะไปให้โทษใครล่ะแล้วจะไปโกรธคนได้ยังไงล่ะมันโกรธคนได้แต่คนที่กระทำคนที่ไม่ทำมันโกรธไม่ได้หรอเป็นปทัปรมบุคคลใครเป็นปทัปรมบุคคลใครไหมคนไม่ได้เรียนหนังสืออะไรไหมจบล็อกเตอร์เลยก็ยิ่งเป็นปทัปรมะเนี่ยเห็นไหมคนอยู่ป่าก็เป็นได้คนอยู่ป่าไม่เรียนอะไรก็รู้ธรรมะได้ไม่เป็นพระธาตุเป็นอุคติตันยูได้เลยคนอยู่ตามป่าไม่ต้องเรียนบางคนนะไม่ต้องเรียนมากเราอาศัยการเรียนอย่างเดียวไหมถ้าเราเรียนจบจนศาสตร์ทุกอย่างจบด็อกเตอร์ก็ยิ่งไม่เชื่อใครทั้งนั้นยิ่งเป็นพระธาตุปรมาถึงที่สุดก็ได้มันจะเป็นไปในทองนี้ทำนองนี้พระพุทธธรรมะมันต้องไปอย่างนี้มันยากคนผมพิจารณาเลยว่ามันยากสายเพราะคนมันไม่รักมันชอบง่ายทำเดี๋ยวนี้ผมอยากได้เดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องการเดินช้าต้องการเร็วๆเคยมาถามผมบ่อยๆอ่ะนักศึกษามาลุงพ่อจะทำไงมันรู้เร็วๆอ่ะเร็วที่สุดทำไงเร็วที่สุดก็ไม่ต้องทำกันเท่านั้นแหละเร็วแล้วนั่นเร็วกันเท่านั้นนะนี่คือเร็วที่สุดละนี่เร็วกันเท่านั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรแต่ก็ทำอย่างนั้นน่ะลองดูสิล่ะ
1: มีเวลา
0: บ้า
1: แหมเดี๋ยวนี้จะพูดว่านักปฏิบัติทะเลาะกันเองนี่เยอะ
0: ใช่
1: จะว่าได้ครับ
0: ใช่
1: เพราะว่าแต่ละทัศนะของสำนักเนี่ยมีมาไม่เหมือนกัน
0: นับวันนับวัน
1: แล้วสมถะก็ยังทะเลาะกับวิปัสสนากันอยู่บ่อยๆก็ยัง
0: อย่าไปเถียงเขาเลยผมไม่เถียงผมไม่เสียงใครล่ะการให้คนเน้นก็เอาสิลองไม่ต้องมากก็ผมทำอย่างนี้ท่านคนเข้าใจก็ทำไม่ทำก็ช่างคนผมทำอย่างนี้มันมีสิทธิกฎหมายของบ้านเมืองเลยผมก็ทำของผมไปทั้งนั้นอยู่สบายแล้วก็เอาถูกไม่ถูกไม่รู้เรื่องผมเห็นอย่างนี้อดีตเดี๋ยวจะสมาทานเลยมีปรัชนาเยอะยุบหนอเรียกพองหนอเรียกพุทโธธรรมโมเลวุ่นเดี๋ยวก็เป็นว่ากันหมดทั้งโลกตอนนั้นเนี่ยลองดูสิมันเกินไปพวกเรามันเกินไปนับวันอะนับวันแต่ว่าคนชอบเหลือเกินชอบอยากปฏิบัติชอบเสียงชอบถามชอบอะไรวุ่นตัวนิดๆมันก็ชอบถามชอบภาวนากันอย่างนี้คืออะไรนะไฟจุดมันไฟจุดตูดมันร้อนร้อนมันเกิดขึ้นไหนเห็นว่าการทำความเพียรนี่มันสงบเห็นว่าการทำสมาธิมันสงบมันก็นึกว่าว่ามันสงบไปสงบเลยมันก็คิดว่าไปนั่งมันจะสงบเลยจริงมันก็ไปนั่งถ้านั่งคุกกำหนดจิตเป็นหนึ่งมันยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้เห็นไหมเหมือนใช่แล้วผมมีโกหกผมไปนั่งอยู่แล้วสมาธิจิตผมมันไม่อยู่เลยวุ่นวายยิ่งร้ายกว่าเราไม่นั่งเลย พวกนี้โกหกกรรมฐานแน่เห็นไหมล่ะจะทำไงมันล่ะลองสินี่มันเป็นไปอย่างนี้จ้ะมันเป็นเพราะความอยากปัญหาของเราเพราะความหลงของเรานั่นเองล่ะในนี้แล้วดูในครั้งพุทธกาลนี้ลองไปดูไปดีการปฏิบัติยังไงทำยังไงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไปอ่านหนังสือฟังแล้วสมมติสอนกันเท่านั้นแหละไม่รู้เอาความรู้จากไหนมาสอนกันจากตำราผิดกับผิดไม่รู้เรื่องคือไม่เกิดจากจิตของเจ้าของเคยเห็นไหมอ๋อไอ้พูดบ้านน่ะพูดแทนนะไอ้ผมเป็นคนดีช่วยไม่พลาดสาวทุกคนเลือกกูแทนมากี่ปีมาแล้วนะดีขึ้นนิดเดียวเหลวแต่เพราะอะไรเนี่ยเพราะคนอยากไปเป็นผู้แทนใครจะไม่อยากขึ้นไปเป็นอย่างนั้นน่ะต้องอยากทุกทีเป็นตามธรรมดาคนอยากมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันคุมความอยากไม่ไหวไอ้คนมาเนี่ยผมดีที่สุดแล้วนะใครก็ดีที่สุดจะทำให้ดีที่สุดเชื่อทุกคนเอาทุกคนแต่ว่าถึงที่สุดมันตลอดต้นตลอดปลายไหมนี่คือปุถุชนไปเป็นผู้ถูกชวนไปเป็นไปทำมันก็เป็นเรื่องของอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ให้โทษเขาหรอกมันเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยทางตรงไม่เป็นเนาะมีวุ่นวายก็ไม่ได้พระอรหันต์ไปเป็นผู้แทนเนี่ย มันก็ได้แต่คนโลกๆไปเป็นผู้แทนมันก็เล่นก็ไปตามโลกจะให้มันดีขนาดไหนเนี่ยมันจะดีขนาดนั้นน่ะยังยาทุกขนาดเนี่ยมันก็ดีขนาดมันก็ดีเท่ายาเท่านั้นแหละไม่มียากันตายหรอกยาเพื่อบรรเทาโรคนิดหน่อยเท่านั้นเนี่ยมีน้ำซ้ำมันจะเอาหมอไปด้วยด้วยใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของอย่างนี้แหละอย่าไปคิดเองมันมากมายเลยเราหาความสงบคือคิดไม่ถูกปุ่มมันมีแต่เรื่องอดทนเดี๋ยวนี้มันอดไม่ไหวมันจะแตกเองนะแต่ก่อนอยู่ในรูมันก็ร้อนอดทนเนี่ยมันทนไม่ไหวเลยนี่นะมันต้องตายออกมาข้างนอกรูละเดี๋ยวนี้มันออกมาจากป่าออกมาจากสถานที่ออกมาพูดกันแล้วมาจัดแจงตามเรื่องของมันเนี่ยมันอยู่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้อย่างนี้ไอ้ผมที่รู้ที่ว่านับถือพุทธศาสนาทุกวันเนี่ยพุทธบริษัทเองล่ะมันไม่ถึงจิตใจของเราหรอกไม่ถึงจิตใจจิตมันไม่เป็นพุทธศาสนาสักคนน่ะน้อยถ้าท่านเป็นพุทธศาสนาท่านบางคนฝรั่งมันก็ยอมมันถามนะน้องพ่อเรียนมารู้มาดีแล้วทำไมจะมาอยู่ในป่าเนี่ยอยู่ในป่ามันคนตัวน้อยมันจะเอาเราไปฆ่าเห็นไหมต้องไปอยู่ในกรุงในเมืองหลวงใหญ่ๆโปรดประชาชนมันจะได้ขวางขวางดีนะท่านอาจารย์มาอยู่ในป่าเพราะมันมีประโยชน์น้อยเพราะคนมันน้อยมันจะรอเราไปฆ่าใช่ไหมนะเราก็ไปพูดอยู่ในที่เจริญก็เป็นบ้าเช่นนั้นเนี่ยพระที่บ้ามาแล้วพระที่บ้ามาแล้วพระที่บ้ามาแล้วอะไรก็ไม่เป็นของตัวของตนทั้งนั้นบ้าทั้งนั้นเนี่ยใครก็ว่าบ้าเลยพลังมันจะโกหกเราไปฆ่าใช่ไหมใช่ไหมบางคนก็ไม่ฟังเข้าไปเนี่ยจะไปแก้สถานการณ์อันนี้จ้า
1: อาจารย์สอนฝรั่งเรื่องนิพพานว่าอย่างไรคร
0: ับ ผมไม่สอนนอกให้มันสงบแค่นั้นให้มันมีความสบายขึ้นเท่านั้นนะไม่ใช่สอนมันไม่มีตัวมีตนนอกคุณจะต้องทำอย่างนั้นเช่นว่าผมสอนว่าให้คุณเอาแก้วไว้ที่มาตั้งไว้นี้สองนาทีจะยกมาตั้งนี้เดี๋ยวก็สองนาทีเมื่อสองนาทีก็ยกมาตรงนี้สอนให้ท่านให้คุณทำอย่างนี้ทำทำไมอย่าพูดสิให้ทำอย่างนี้ก็พอแล้วพูดไปทำไมมีความรู้มันจะเกิดจากนี้มาถามผมทำมันเป็นอะไรอย่ามาพูดสิคุณมาเรียนนี่หน้าที่ของคนจะต้องยกแก้วไปนี่มานี่ยกมันเท่านั้นเองปัญญามันจะเกิดตรงนี้เข้าใจไหมเนี่ยมันจะยกทำนี่แม่ยกทำนี่ทำอยู่หลายเดือนหลายปีทำให้เกิดอะไรเนาะมันก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นเกิดความรู้สึกขึ้นมือเจ็บเห็นไหมปัญญาก็เกิดสิมันทุกข์นี่เ เดี๋ยวมาถามเราทำไมกำลังทำยังไม่มาถามเราได้เดือนถามดิหน้าที่ของคุณไม่ต้องถามผมเลยคุณทำเท่านั้นผมสอนอะไรยังคุณต้องทำอย่างนั้นเท่านั้นเรื่องอื่นไม่มีหน้าที่ของคุณมีเท่านั้นอย่ายกแก้วไปนี่มาตั้งนี่สองนาทีหมายความอย่างนั้นเดี๋ยวก็ยกไปตั้งสองนาทีแต่ยกไปยกมาอย่างนั้นอย่ามาถามทำอย่างนี้ให้มันเป็นอะไรทำทำไมอย่ามาถามผมนี่หน้าที่ของคุณให้ทำอย่างนั้นเท่านั้นเดี๋ยวทำไปมันก็เกิดความรู้สึกเองมันนะมันจะรู้สึกเองมันแต่มันตรงนั้นต้องทนนะคนทนมันต้องรู้อย่างนั้นนะ
1: จะรู้ในตอนเบื่อใช
0: ่
1: ไหม
0: ไม่รู้ละทำไปเถอะถ้าทนละทำมันจนรู้อะมันจะรู้ตอนไหนก็สั่งมันเถอะอย่างเราภาวนาไปทุกวันนี่เหมือนกันเราผมว่ามันเห็นอะไรขึ้นมาในอารมณ์ทั้งหลายแต่อันนี้มันไม่แน่ก็นี่ก็พอแล้วอารมณ์ดีเกิดขึ้นมันไม่แน่ครับอารมณ์ร้ายเกิดอันนี้มันไม่แน่ไอ้คนนั้นน่ารักเรารักมันไม่แน่ครับไอ้คนนั้นเดินกับมันมันน่าเกลียดมันก็ไม่แน่เหมือนกันนี่แกมันเข้าข้างไหนทั้งนั้นเนี่ยไม่แน่เต็มเรื่องมันไม่แน่เดี๋ยวมันได้เขาเรื่องแน่ของมันดีนี่เห็นไหมเอออันนี้มันก็ไม่แน่ดีเกินไปคุณจะสบายมันเกิดโทษชั่วเกินไปมันดีไหมไม่ไปกันอยู่นี่มันจะเป็นการมาสุขานิการโยโคในตัวมันอัตตะยิรมัฏฐานโยโคในตัวมันนะถ้าคุณวางทางดีทางชั่วคุณจะไปอยู่ตรงไหนล่ะดูเท่านี้ก็พอแล้วมันก็ไม่ไปดีไปชั่วท่านนะมันจะเป็นอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรตอนนั้นเนี่ยใครจะกำหนดได้มาใครจะมารู้ได้อย่างนั้นก็ต้องทำอย่างนี้ลองดูสิจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่แน่จริงๆแล้วน่ะเราจะไปยึดอะไรมันเนี่ยเราก็วางมันไปเนี่ยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันสิส่วนแก้ไขก็แก้ไขพอสมควรไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจมันอันนี้มันก็ไม่แน่อันนั้นก็ไม่แน่มันก็หมดราคาแล้วที่ของมันไม่แน่ใช่ไหมใครจะไปเอามันล่ะอันนั้นก็ของเสียอันนี้ก็ของเสียใครจะไปงมมาของเสียอยู่นั่นอ่ะอันนี้มันไม่แน่อันนั้นไม่แน่เราจะไปยึดมันไหมมันทำไมมันไม่แน่เรารู้มันของหมดราคาแล้วนั่นอ่ะเอาไปทำไมเมื่อเราทิ้งทั้งสองอย่างมันเข้าทางมันจงไอ้เรื่องที่มันไม่แน่นะมันบังคับให้เราเข้าถึงความแน่มันต้องทำอย่างนี้ครับผมว่าถ้าใครทำนี่เอาเป็นเลยภาวนานี่ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายหรอกครับเดินไปทำยืนธรรมดาด้วยไม่ต้องบังคับอะไรมันเลยวันนี้มันฉันอาหารอร่อยดีสุดไม่แน่หรอกทานให้มันทานควรมันเลยนี่อาหารนี่ผมไม่ชอบเลยไม่แน่เหมือนกันนี่จะไม่แน่จะไม่รับเอามันทั้งนั้นเนี่ยนะอะไรก็ไม่แน่สังคมมันก็วางของไม่แน่จะไปทำไมนะมันก็ลงทางที่มันแน่เท่านั้นแหละอันนี้เราไม่ทำไปหาถามคนโน้นคนนี้ใครจะรู้บอกมันทำมาได้มันไม่เกิดมันเกิดของเจ้าของละมันเป็นเรื่องของอย่างนี้ลองดูสิลองดูมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่เอามากหรอกพอทีละคนสองคนเท่านั้นแหละเบื้องแรกมาจะมีปัญจวัคคีย์ห้าเท่านั้นแหละมันได้ปล่อยไปมากมายเนาะแต่มารู้ถึงในการกระทำถ้าคุณมาทำมูลเนี่ยถ้าคุณเห็นความจริงแบบนี้อย่างว่าทำไปมันได้แก้วใบนี้เกิดขึ้นมาน่ะคุณเห็นชัดได้แก้วใบนี้เกิดขึ้นมาอย่างนี้สมมติว่าคุณก็ต้องดีใจแล้วแหละต้องพยายามละชีวิตทำมันได้แก้วใบนี้ไอ้คนอื่นเขาไม่รู้จักทำทำไมเขาไม่รู้จักเขาก็ไม่มีศรัทธาเราคือเห็นแก้วใบนี้เราก็ไม่ถอนเราคนหนักก็ไปด้วยเท่านั้นเนี่ยมันเห็นผลเพราะแก้วใบนี้คนไม่เห็นกับเราเนี่ยเราเห็นตัวคนเดียวการปฏิบัติมันเกิดหรือมันเห็นเราคนเดียวเท่านั้นที่จะพูดให้ใครฟังล่ะพูดให้ฟังก็เขาก็รู้แต่เขาไม่เห็นหรอกนี่มันเป็นไปอย่างนี้มันขาดไปอย่างนี้เราเห็นว่าอันนี้มันไม่ได้เราก็ทิ้งเหมือนกันผมมาอุตส่าห์ทำอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดไปอะไรมันมากมายหรอกเอาศีลสมาธิปัญญาของเราพระวินัยเรานี่ปฏิบัติตรงนี่น่ะมันจะมาได้แง่รูปไหนอาจารย์อะไรก็ช่างมันเถอะสอนก็สอนหาอุบายให้รู้จักทางเท่านั้นน่ะให้เขาไปทำ หาอุบายให้มันทำอย่างนั้นให้มันพอใจทำกันอย่างนั้นมันจะรู้เองมันถ้ามันพอใจทำนี่มันไม่เห็นนะเออทีนี้ไปที่เราอยากเร็วมันเป็นปัญหาหรือเปล่าเนี่ย
1: ครับครับยอมรับครับแต่ก็อยากจะก้าวหน้าน
0: ั่นแหละมันติดตรงนั้นแหละมันจะก้าวเองมันติดท่านปลูกต้นไม้วันนี้พรุ่งนี้ท่านอยากจะได้ผลมันจะได้ไหมมันเป็นหน้าที่ของต้นไม้ไม่ใช่หน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านไปปลูกมันแล้วเอาน้ำไปรดมันเอาปุ๋ยใส่มันเท่านั้นเนี่ยมันจะโตเร็วโตช้าไม่ใช่หน้าที่ของท่านมันหน้าที่ของต้นไม้ท่านจะไปยืนบ่นอยู่จนตายมันก็มีได้สนใจของท่านหรอกถ้ามันนานโตแล้วท่านก็จะคิดอีกแม่ดินตรงนี้มันจะไม่ดีมั้งนี่ถอนต้นไม้ไปปลูกใหม่กำลังรากมันจะออกไปไปถอนอีกขาดอยู่แหละไปปลูกตรงนั้นอีกมันก็เฉาอย่างนี้แหละคุณก็จะไปเล่นเอ๊ะอันนี้มันไม่โตนานตัวดินตรงนี้ก็ไม่ดี

0: ก็เราเดินในถูกเองของเรานี่ไม่ต้องใช้ความอดทนไว้สิทำสิเราปฏิบัติธรรมะสิถ้าถึงที่มันจะธรรมะไม่มีเนาะไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องอดไม่ต้องกั้นที่ท่านกำลังพยายามนี่ท่านยังปฏิบัติธรรมะท่านยังไม่ถึงธรรมะท่านเอาธรรมะไปเป็นคู่มืออยู่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อท่านวางแล้วนั่นไม่ต้องอดไม่ต้องกั้นไม่ต้องอะไรนะมันหมดนั่นเป็นธรรมแล้วนั่นเห็นไหมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันช้าไปเดี๋ยวมันไวไปเดี๋ยวมันช้าไปมันไวท่านจะรีบไปไหนล่ะนี่ให้หยุดสิให้หยุดดูให้หยุดทำสิอันนี้เพราะตัณหานั่นแหละมันส่งตัวเราไปไม่ถึงที่มันอะอยากจะเป็นโน้นอยากจะเป็นนี่อยากจะเป็นโน้นอยากจะเป็นไม่อยากเป็นโน้นไม่อยากเป็นนี่อยากเป็นโน้นอยากเป็นนี่ไม่ใช่ตัณหาด้วยนี่อย่าพูดด้วยตัณหาอย่าทำด้วยตัณหาอย่าคิดด้วยตัณหาอย่ากินด้วยตัณหาอย่าทำด้วยตัณหานี่เรามันทำด้วยตัณหาไปทั้งหมดทั้งรุ่นมันนี่ใจมันพบเป็นคนจริงเมื่อไรใจหมดเมื่อไรก็เราเลี้ยงมันไว้ทุกวันนะเอาอาหารนี่มันกินทุกวันหนูอยากให้มันตายที่มันจะโตขึ้นเท่านั้นเลยลองดูสิเราไปคิดด้วยทุกวันจะทำเพราะอะไรนี่ถ้าไม่สบายมันจะทำด้วยตัณหาทั้งนั้นแหละท่านลองลองดูสิให้ไปคิดดีๆเถอะไปดูดีๆเถอะเออถ้าท่านวางมาทำหยุดขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำทำอย่างท่านว่าขี้เกียจไม่ทำขยันถึงทำมันก็ปฏิบัติตามตัณหาเท่านั้นแหละมันจะทำตามพระพุทธเจ้าเมื่อไรน่ะขี้เกียจก็จังมันขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำไม่ต้องอาศัยมันอย่างนั้นอันนี้เราบอกขี้เกียจไม่ทำขยันจึงทำมันก็ทำตามใจเจ้าของเท่านั้นไม่ได้กราบพระพุทธเจ้าหรอกถ้ากราบพระพุทธเจ้าขี้เกียจก็ต้องทำขยันก็ต้องทำทำตามคำสอนของท่านมันขี้เกียจกี่วันมันขยันกี่วันดูลักษณะมันจริงเดี๋ยวก็ขยันอีกเดี๋ยวก็ขี้เกียจอีกมันก็จะอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำตามใจเขาแล้วขี้เกียจก็ไม่ทำขยันจึงทำนั่นแหละเดี๋ยวกราบได้กราบแต่หาทุกเวลาไปคิดดูนะพิจารณาดูนะ
1: ครับก็ตามดูกันมานานนะคร
0: ับ
1: ปวดที่ผมก็ตั้งใจจะหลับมันให้ดูนี่ตามดูแล้วรู้สึกว่าแหมมัน
0: ดี
1: แล้วผมและส่วนมากนะฮะพระใหม่ๆที่บวชนะฮะมาจากศึกษาปริบัติธรรมครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นเป็นต้นมาตามมาก็เห็นว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านสำเร็จทำนั้นขั้นแรกมันคือความลำบาก
0: เออ
1: เ
0: ล
1: ยที่มีปัญหาความลำบาก
0: ท่านทำกันยังไงเนี่ยในครั้งพระพุทธเจ้าของเราจะตรัสรู้ไหมท่านไปนั่งอยู่บนโพนะท่านไปกินอาหารกี่วันพวกนั้นท่านอดท่านมีความปรารถนาอย่างไรไหมนั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมสำเร็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่นี่เลยเลือดมันจะไหลออกมาหนังมันจะแห้งกว่าช่างมันจะยอมรับเลยอันนี้มันเป็นคำของพระพุทธเจ้าเรามีศรัทธามาบวชเนี่ยปัญญาไม่มีพอไปอ่านหนังสือถึงตรงนั้นโอ้พระพุทธเจ้าทำเก่งกว่าดีเราก็เอาอย่างนั้นนี่นะเอานะนะพอบวชพรรษาเดียวไม่ถึงพรรษาแล้วบวชจูงศพกับมันนั้นอย่างนั้นไปอ่านถึงนี่หรือไปทำเลยจุดธูปลงสักดอกหนึ่งสักไม่ต้องเอาหลายเอาธูปสักดอกสักถ้าธูปนี่ไม่จบจะไม่ลุกจากที่นี่เลยมันจะตายก็เห็นมันตายมันจะไปเอาคำของพระพุทธเจ้ามาว่าบริธรรมไปใจก็ไปเต็มที่เลยนะธูปยังไม่เลือดอีเซนเนี่ยเท่านี้นึกว่ามันสามชั่วโมงแล้วเหงื่อมันไหลแล้วลืมตาดีตามาดูโอ้แม่ตายทั้งหมดนี้ทำไงดับก็ไปอีกสองทีสามทีทุกก็ไม่หมดเลยไม่ไหวเลยเราเจ็บโดยตายบุญวาสนาไม่มีนะไปคิดเอาอย่างนั้นเราน่ะพระพุทธเจ้าท่านทำมาเท่าไรเมื่อไรผมมองดูแล้วพระพุทธองค์อยากจะหนีไม่อยากจะโปรดสัตว์เห็นไหมท่านพิจารณามาแล้วแม่สัตว์นี่นะท่านมาคิดแต่มันหนักมันหนาไม่ใช่มันมืดไปอะไรมันพ้นมืดไปนู่นน่ะพูดไปรู้เรื่องกันเท่านั้นท่านพิจารณาไปถึงพิจารณาดอกบัวสีเหล่าเห็นไหมเห็นไหมท่านจึงอุตส่าห์มาโปรดสัตว์นี่เราก็ไม่ถึงนั่นหรอกเรามาพิจารณาจะให้เรามีศีลห้ากันท่านลองดูสิ

0: อย่างนี้ไหม
1: เทศให้จนศีลห้าเนี่ยถ้าว่าไม่ไหวอยู่ในโลกเปล่าอย่างน้อยก็ทำอะไรที่มันที่สำคัญเนี่ยตัวให้มันงดกันซะเท่านั้นไม่มีรถไม่มีหย่อนไม่อยู่อย่างนั้นเป็นนายผมก็ยิ่งทำไปอะไรก็ยิ่งทำกันไปเรื่อยๆก็เลยเรียกว่าไม่มีนี่เราทำในใจของเจ้าของจะพูดเป็นนะกราบก็เป็นไหว้ก็เป็นสวดก็เป็นอะไรก็เป็นหมดนั่นใจมันไม่เป็นนะมหาจะไม่เป็นมหาจะไม่ศึกมาไม่ปฏิบัติเป็นธรรมเออฉันรู้แล้วจะปฏิบัติเมื่อไรก็ได้เดี๋ยวนี้เป็นลูกไปก่อนเปลี่ยนไปนึงจะทำไงมันถ้าพูดอย่างเงี้ยให้มันเย็นนะเราจะไปอะไรมันมากมายเถอะอันนี้เราเข้าใจว่าโลกนะเราอย่าไปทำให้มันเสมอกันดิเราดูมือเราจริงทำไมมันไม่เสมอกันถ้าเรามาคิดว่านิ้วมือของเราทำไมไม่เสมอเนาะคิดไปเดี๋ยวก็เป็นบ้าเห็นไหมอยากให้มันเสมอกันใครเป็นคนทำเนาะทำไมมันไม่เสมอกันเนาะมาคิดตรงนี้อยากให้นิ้วมือคนเกิดมาให้มันเสมอกันทุกคนท่านนี้ก็เป็นบ้าแล้วนะอันนี้คือความจริงในธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันมีประโยชน์ส่วนของมันแล้วเนี่ยนิ้วนี้มันก็สั้นนิ้วนี้ก็สั้นนิ้วก็สั้นยาวก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นเอาเท่าที่ควรมันจะนิ้วสั้นมันจะไม่มีประโยชน์อย่างน้อยก็แค่กินจมูกก็ได้ไม่ต้องเอาไปอะไรมากมายหรอกมันมีประโยชน์ทุกอย่างนี่อันนี้คนๆทุกคนอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้เรียกไปตัดเป็นเหมือนกันทุกคนลองดูสิพระพุทธเจ้าสมัยคิดอย่างนั้นเอาสิ่งที่ควรได้ถ้าหากว่าเขายังไม่เชื่อเรานั่นครูบาอาจารย์บางคนก็เรียกว่าคนมันเขามันโง่ไอ้ความเป็นจริงเราโง่ยังไงอุบายเขาไม่ชัดเราต้องภาวนาเขาสิจะทำอะไรให้มันเชื่ออย่างอื่นทำไมก็เชื่อล่ะเขาไม่เชื่อเราเขามันจะไม่เชื่อเราทั้งมันเมาคนทำไมเขาเชื่อเราไม่ดีกว่าเราเด้อเราต้องปรับปรุงตัวเราขึ้นให้มีปัญญาหาอุบายสอนคนนั้นดีแต่เราดีไหมจะพึ่งไปจัดแต่คนเป็นยังไงโลกคนสิ่งนี้พระพุทธเจ้าหลายพระองค์เลยก็ทิ้งอยู่นี่โลกจะไปหอบไปที่ไหนหรอกงั้นมันจะหมดเชื่อมันนั่นเป็นของมันอยู่อย่างนี้ฉะนั้นอย่าไปห่วงมันมากเลยเอามันพอสมควรซะเอาตัวและเอาคนอื่นที่พอเอาได้ก็เอาไปสิ่งที่คนทิ้งก็ทิ้งสิ่งที่คนเอาก็เอาแต่ไปเอาทั้งหมดไม่ได้แล้วบางคนก็นึกว่าเออจิตของเรามีศีลธรรมนี่จะไปพูดแต่ไม่มีศีลธรรมทั้งหมดพูดง่ายอย่างอนันต์เสนาขันเห็นไหมจะพูดอนันต์เสนาขันไม่ฟังนะเคยมาฟังธรรมผมตั้งแต่เป็นโยมนั่งยิ่งยังเลยแกอยากจะทำให้มันลาบหมดทุกคนนี่ไงอะไรวะเออไอคนนอนเนี่ยบางทีมันคิดเกินไปมันคิดเกินไปก็อยากจะให้มันเรียบร้อยไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่ทำดีกว่าเนี่ยตัดไปเงินจ้ะผมก็ปล่อยไว้ถึงวันแกมาบวชจริงสมเทศเทศในประชาชนนั้นเชื่อมั่นเนี่ยเออมันจะตายเลยที่นี่นะผมไม่บอกว่าไอ้งัวสองตัวมันลากเรียนลำเดียวงัวสองตัวมันลากเรียนลำเดียวมันช่วยกันลากมันก็เบาอันนี้เราไปคิดเช่นนี้ล่ะงัวสองตัวไอ้ตัวนั้นมันไม่เร็วเราเร็วคนเดียวเราลากงัวตัวนั้นอีกลากเวียนลำหนึ่งอีกงัวตัวเดียวลากเวียนลำหนึ่งแล้วก็ลากงัวอีกตัวหนึ่งมันจะไปถึงแค่ไหนลองดูถ้าหากว่าถ้าเราเร็วเราหย่อนประมาณสักหน่อยดีให้งัวตัวนี้มันเสมอเราก็ไม่หนักมันก็สบายเนี่ยถ้าเราดึงไปคนเดียวดึงไปคนเดียวเนี่ยไอ้ที่เราดึงไปนี่นะมันเปลี่ยนทางลำมันงัวอีกตัวนึงนะ ลากไปมันหนักหรือมันเบาถ้าเราถอยมันไปเสมอกันนี่มันจะดีกว่าหรือไงจะเป็นงาสองตัวลากเกียนลำเดียวกันมันจะเบากว่ามั้งเบากว่างัวตัวเดียวลากลากเกียนลำหนึ่งก็ลากงัวอีกตัวหนึ่งนะวันนั้นกลับมาอีกอันนี้เป็นจัดใจของท่านก็ท่านไปทำแล้วนั่งภาวนาคืนนี้อย่านอนนะอุบาสิกาคนนี้นะอย่านอนมันอยากนอนที่คนนอนเองก็นอนมันนอนเขาบอกเขาทำไม่เก่งไม่ตั้งใจทุกคนมันเป็นอย่างนั้นหลายคนเนี่ยมันก็ไปไม่ไหวก็ตะโกนอยู่เรื่อยเรื่อยดึงมันก็ไม่ไปเนี่ยมันถึงแค่นั้นเนี่ยนะนะก็ดึงเป็นเหนื่อยสิมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเนี่ยถ้ามันเหนื่อยมันคงจะนึกถึงตัวเราหรือมั่งเอออันนี้เรามันลากเทียนลำหนึ่งหรือมั่งลากงัวอีกตัวหนึ่งหรือมั่งมันจะถอยกลับมาไอ้งัวไอ้สองตัวมันลากเทียนลำเดียวกันไม่ดีดื้อนี่วันนั้นกลับมาผมมาศึกษาอยากจะมาฟังธรรมผมล่ะเพราะไม่มีธรรมหรอกมีเดวบายพูดแต่นั้นน่ะลองดูสิมันยังไม่ถึงเวลานั้นจะทำไงมันเล่าลูกเราเลี้ยงเด็กๆมาเกิดวันนี้พรุ่งนี้อยากให้มันโตทำงานได้ช่วยพ่อแม่มันโตไม่ทันเราจะทำยังไงมันก็เรื่องมันเป็นอย่างนั้นก็เลี้ยงให้มันโตมาคนที่ไอ้คนที่สองมาก็เกิดมาวันตรงไหนมันโตขึ้นมาช่วยการงานกันมันก็เป็นบ้าหมดทั้งโลกนั่นนี่มันไปในรูปนี้เดี๋ยวนี้จะเอาตรงไหนได้คือตัณหานั่นเองตัณหาเนี่ยมันอยากมันบังคับให้มันวิ่งตลอดเวลาไม่มีเหตุผลจิตใจของคนทุกวันเนี่ยการครองชีพหรือการอยากอยู่หาเงินหาทองกินเนี่ยถ้าไม่อยากทำทำเป็นน้อยให้ได้เงินมากๆดีกว่านั้นอีกไม่ต้องทำเลยให้ได้เงินเรื่อยๆเนี่ยดีถ้าได้มีคนไปยกมือทั้งโลกเลยนะพระพุทธองค์ท่านบอกว่าเออต้องขยันมันเพียรรู้จักรายรับรู้จักรายจ่ายเราไม่เอาอย่างนั้นดิไม่เอาอย่างนั้นการซื้อขายอยู่กินทั้งตัวคุณให้รู้จักหมดให้รู้จักประมาณทั้งนั้นเนี่ยที่เราเป็นคนไม่รู้จักประมาณกันเพราะเด่นกับตัณหาเนี่ยก็นับบัญชีจะใกล้กันมั้งมันไม่มีอะไรนี่เงินเดือนผมก็ไม่พอคนนี้ก็ไม่พอเงินก็เอาเงินไปให้คนบ้าใช้มันจะพอมาอะไรลองดีใครมันจะพอเอาให้คนบ้าที่ใช้มันจะทิ้งในน้ำทิ้งไปมันจะพอไหมใครมันจะพอเป็นไหมแต่คนนั้นมันต้องรู้จักนั่นน่ะเดี๋ยวคนบ้านเงินหมดก็จะตายเอาพระเจ้ากับนายกับพ่อกับแม่เกี่ยวเข็นเอาเท่านั้นแหละนี่จะเป็นไปได้เลยมันไม่แพ้มันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้จะต้องอันนี้มันไอความคิดมันยังอยู่ลึกนะครับนะอันนี้ผมพูดให้ฟังนะผมพิจารณาเห็นนะมันลึกกว่านั้นนี่มันลึกมากที่สุดคนที่ยังไม่เห็นนี่มู้เดือดเกินเลยนี่น้องซ้ำนะเห็นกรรมฐานเทศอย่างนี้มันเกลียดซะด้วยเมื่อกี้ก็นั่นแหละ
0: อันนี้ผมก็เคยเจ
1: อแน่ทำไมไม่เคยเจอล่ะ
0: เขาโก่งใจมานี่ผมก็ปลอบเขาด้วยธรรมะเขาก็บ่นว่าพวกจะตายอยู่แล้วพูดแต่ธรรมะ
1: แน่ก็อย่างนั้นเนี่ยคน
0: ก็เลยจบ
1: แค่นั้นแหละคนบ้าจะทำไงมันล่ะเป็นหมาบ้าทำไงมันก็เป็นอย่างนั้นจะแก้ตรงไหนแต่คนมันเต็มที่มันแล้วนี่เราจะต้องทำอย่างนั้นจะไปแก้ไปถึงที่ไหนแล้วนะมันจดนะท่านนะมันไม่มีที่ไปเนาะมันมีที่ไปอย่างผมว่าน่ะไปแสดงสีแสงให้คนตาบอดจบมาเลยไอ้นั่นสีขาวสีขาวเป็นไงครับเนี่ยเหมือนปูนขาวนี่เนี่ยปูนขาวมันเป็นยังไงครับ ปูนขาวมันท้องฟ้ามันที่เมฆขาวๆน่ะที่เมฆมันเป็นไงครับโดยตลอดตายเลยไอ้คนโง่ก็หายที่ว่าอันนี้ไล่ตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าอย่ายิ่งไปไกลเลยไม่ไกลเลยมันไม่เห็นนี่มาถามประชาคุณบอดไปเลยกี่ปีแล้วมารักษาตากันดีกว่ามันพอรักษาได้ไหมถ้ารักษาได้ตาเดียวขนาดนะสีทั้งปวงในโลกนี่เราไม่จำเป็นจะต้องอธิบายเพราะมันดื่มตาเป็นว่ามันรู้จักมันดีอย่างนี้ดีกว่าเลยมั้งเขาไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเจ้าอะไรมาแก้ไขมันจบเป็นนี่นะมันสุดมันเป็นนี่นะแต่ถ้าปัญหาบุคคลประจบแค่นั้นไม่มีอะไรที่จะสอนแล้วเขาเลิกกันเท่านั้นมีเหมือนกันแต่บางทีกรรมฐานหัวจะแตกเลยนักศึกษามันถามเนี่ยที่อยากจะให้มันพ้นอยากให้มันแก้ดุดเสมอคนที่ถามเนี่ยนะไอ้คนที่ถามเนี่ยมันไปไม่ไหวนะครับมันต้องกลับมาชนมันถึงจะได้ต้องกลับมาเขาเห็นอย่างนั้นนี่ครับเขาเห็นอย่างนั้นมันไม่เห็นนี่เขาก็มีปัญหาด้วยสิครับสีขาวดีนะมันเป็นอย่างนั้นเขาก็บอกกันเขายังไม่รู้จักอยู่นี่อันนั้นมันเป็นไงครับแล้วก็บอกมันก็หมดอุปมาประไมยเลยเนี่ยหมดจะทำไงหยุดกันสิมันเหนื่อยก็หยุดกันนี่มาถามถึงตากันตาคนเป็นอะไรบอดมากี่ปีไหมมารักษาตาจะดีกว่ารักษาได้ก็ได้รักษาได้แต่มันบอดไปเลยตรงนั้นเรื่องของมันจะทำไงมาอันนี้โอ้ยผมมันคนคิดคนเดียวนี่สารพัดอย่างครับเดี๋ยวนี้เอาแต่สิ่งที่มันพอได้เท่านั้นมันก็เลยแค่นั้นสิ่งที่มันไม่พอได้เอาไว้นั่นเถอะจะจังมันเถอะของทิ้งมันมีนี่นะของเอามันมีเนี่ยของสอนง่ายมีสอนยากมีของที่ไม่ได้สอนมันเป็นเองมันมีในโลกนี่มันเป็นอย่างนั้นสัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นแล้วจะบังคับมันอะไรมันนะดูที่พระพานิเนมานี่ผมไม่ไปสอนได้มากมายหรอกคนที่มันจะเป็นไม่ต้องสอนมากครับมันไปมองดูต้นไม้นี่ก็รู้จักต้นไม้ก็เหมือนคนนะต้นไม้ไอ้จริงมันแห้งอันนี้ก็เหมือนคนเหมือนกันนะจริงแล้วมันก็แห้งเลยมันมีใจเองมันครับเครื่องมันมีอยู่ในนี่แล้วเราไม่ต้องสอนครับนะนี่มีอุปจิตัญญูนี่เอาไปปล่อยไปตามป่าไม่ต้องสอนในอุปจิตัญญูมันรู้มันเองไม่ได้สอนมากไปนั่นเราพูดกับคนอื่นถ้าเขานั่งฟังเนี่ยเขาประวัติสอนเขาเขาก็หยิบไปนี่อุปจิตัญญูนั่นนะต้องอุปมาประมาณสักหน่อยหนึ่งพอที่นี่ได้ต้องเปรียบเทียบให้ฟังนิดหนึ่งเห็นได้ครับจริงแต่ก่อนเราไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยวันที่เราได้คิดจริงๆก็คิดไปเรื่อยๆไปเนื้อหน้าบุคคลนะต้องถูไถกันหนังลอกสักหน่อยหนึ่งขูดอันนี้พวกขูดแกก็ไปได้ครับก็ไปกระเสาได้นะอย่างนักเรียนมันสักร้อยคนนะสัก80คนนะมันจะเป็นที่สุดท้ายเพราะว่าไม่จบนะเป็นคนที่80แต่ก็ช่างมันจะมันยังอยู่ในชั้นของเขาได้สอบได้อยู่มันไม่งอกอยู่เขาอยู่โน่นก็เอาพอไปได้กับเขานั่นไอ้คนอื่นนั่นนะไม่รู้เรื่องคนอื่นนั่นนะคนอื่นไม่รู้เรื่องวันนี้จะทำยังไงนะครับบ้านหนังมันก็ทำอย่างเก่าอยู่แล้วนะต่อไปจะทำอีกนะครับอยู่มาวันหนังก็ทำอยู่อย่างนั้นนะต่อมาอีกครัวจะทำอีกนะครับขับเรื่อยนะขับทิ้งไอ้คนนี้ก็ต้องปล่อยแล้วครับปล่อยให้เจ้าของเก่าเขาใครเป็นเจ้าของเก่าเขากรรมโยนเนี่ยจะฟ้องเก่าเขาซะให้กรรมซะให้เขาทำของเขาซะหมดภาระเราอย่าไปยุ่งเลยให้กรรมของเขาของเขามันเป็นอย่างนั้นให้กรรมเขาซะให้เจ้าของเก่าเขาดีกว่าเราอย่ามาแต่งมันเลยในใจของเราที่จะต้องแต่งคนนี้ต้องโยนเนี่ยของเก่าเขา มันจะมันจะนั่งเนี่ยก็ช่างมันมันจะทำอะไรก็ช่างมันเถอะมันจะไปเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะเราก็อยู่เฉยๆเราก็ยิ้มสบายมันของเขาเราส่งในเขาแล้วของเก่าเขาแล้วก็ให้เขาอย่าไปแย่งเขาเป็นมาเลย
0: บุคคลประเภทนี้มีทุกสังคม
1: อืมโอ้ยมันอยู่ในนั้นแล้ว
0: เรามันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นด้วย
1: มันเรียนขึ้นเยอะขึ้นนั่นแหละนั่นฉันเนี่ยคุณอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่มันเจริญขึ้นทีละน้อยละน้อยแต่น้อยแต่น้อยแต่น้อยถึงที่สุดเดี๋ยวมันจะเสื่อมลงธรรมดาของมันอย่าไปลืมวันนี้กองทรายให้รถบรรทุกมาสิให้สาดทรายให้มันแหลมเป็นยอดธาตุยอดเจดีย์กันสิมันแหลมถึงที่สุดมันแล้วคุณยังไม่พอใจคุณจะสาดให้มันแหลมขึ้นไปคนนั้นก็พังลงมาอย่างเก่าสาดพื้นกันมันไหลลงมาอีสาดพื้นกันไปมันมีเท่านั้นกำลังมันมีเท่านั้นทรายเท่านั้นคิวมันจะสูงแค่นั้นสุดขีดมันแล้วเอาคืนอีกไม่ได้คุณยังไม่พอใจของคุณอยู่คุณยังต้องไปสาดตายมันสูงขนาดนี้มันไหลทั้งวันไหลไม่คุณก็เป็นเปรตสาดตายอยู่นั่นเนี่ยไม่ต้องไปที่ไหนหรอกมันเป็นแค่นี้ครับที่สุดมันมีอยู่นั้นถ้าเรารู้จักอย่างนี้เราก็หยุดซะทีอย่าไปสาดมันทีพอแล้วถึงแค่นั้นมันพอแล้วเรื่องมันจะเปลี่ยนไปเรื่องของโลกทุกวันนี้มันจะเปลี่ยนไปของมันของมันก็ให้มันเป็นไปของมันจะทำยังไงมันเนาะแก้ไขเท่าที่ควรที่เราจะแก้ไขเกินพอดีของเราจริงเราจะไปแก้ไขที่ไหนล่ะเกินเบื้องต้นทำการก็แปรไปทำไมแปรไปเปลี่ยนไปที่สุดก็เสื่อมสลายไปนั่นคืออะไรนี่มันเป็นอย่างนี้เราเท่าที่ควรที่ถ้าที่สอนไม่ได้เราจะไปควรนี่เนี่ยจะตกนรกด้วยกันอีกแล้วพอควรแล้วหรือยังไงนี่จะเอาไงลองดูดิให้ท่านดันไปดูที่ไปแก้คนในโลกลองดูดิไปศาสตร์ตายให้มันสูงกว่าประมาณมันที่ศาสตร์แต่ยิ่งก็ไหลคุณจะไปศาสตร์ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วนอกจากมันทุกทรายมาใหม่กองใหม่ซึ่งจะสาดขึ้นอันนี้เราก็ต้องคิดอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่ตัวบางคนเขาก็เอามาใส่มีอยากสอนการเห็นแก่ตัวก็ทำให้เราใจสบายดูเราเห็นผิดแก่ตัวจริงๆหรือเนี่ย
0: จริ
1: งๆน่าเนี่ยอันนี้มันเรื่องของคนพูดดูจิตเราสิเราอาศัยคนอื่นหรืออาศัยเรานี่เราเป็นยังไงจริงไหมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ถูกของเขาเนี่ยถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็พูดไม่ถูกแล้วมันอยู่ที่เราเนี่ยถามว่าพึ่งตัวเราจะไปพึ่งคนอื่นได้เนี่ยเราทำดีอยู่เขาบอกไม่ดีก็จะทำไงเนี่ยอย่าพูดเขาก็พูดเรื่องของเขาจะทำไงเนี่ยมันเรื่องของอย่างนี้ครับเราจะทำยังไงมันจะไอ้ที่เราพิจารณาตัวเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาว่ามันเป็นอย่างนั้นเขาว่ามันผิดไอ้ที่เขาว่าเขาบอกฟังมันผิดยังไงเนี่ยเออจริงว่ะเราทำมันผิดอย่างว่าไม่จะไปเถียงเขายอมผิดเลยเนี่ยนั้นเขาพูดถูกแล้วเรื่องไม่ดีสักขนาดไหนก็ช่างมันเถอะถ้าว่ามันผิดเราก็ผิดอย่างนั้นน่ะนั่นเขาพูดเขาพูดถูกแล้วอย่าไปแย่งเขาเลยถ้าเราทำชั่วเขาว่าเราทำชั่วมันถูกของเขาแล้วอย่าไปโกรธเขาที่เนี่ยถ้าเราทำชั่วเพราะว่าเราทำดีนั่นสิอย่าไปเชื่ออย่าไปลงดีกับเขาสิมันดีตรงไหนนี่มันดูอยู่ตรงมันดูอยู่ที่จิตใจของเรานี่แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันยากสักหน่อยหนึ่งยากแก่ผู้อำนวยการสักหน่อยหนึ่งฮะ หมายความว่าเป็นอย่างนั้นมีในกอนี่ในคอนะเขาจับมาเนี่ยไอ้คนนั่นไม่ได้ขโมยเลยไอ้คนนี้มันได้ขโมยจริงๆแต่เรามาสอบถามเราเป็นเจ้าหน้าที่ถามคุณได้ขโมยไหมเปล่าครับคนไม่ได้ขโมยก็บอกว่าเปล่าเลยถามคนนี้คุณได้ขโมยไหมเปล่าครับนี่คนขโมยก็คนไม่ขโมยมันพูดคำเดียวกันแล้วจะตัดสินยังไงมันเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่นี่ คนดีคนชั่วพูดคำเดียวกันคนเชื่อคนไม่เชื่อครับคำเดียวกันทำไงไหมคุณจะไปอาศัยใครเป็นอยู่ล่ะนอกจากอาศัยเจ้าของนี่เท่านั้นเองละจะตัดสินยังไงคนไม่ได้รักแต่จริงของเขาเขาว่าเปล่าครับจริงคนนั้นไอ้คนนี้ไปขโมยจริงๆก็ถามเขาเปล่าครับเขาไม่ได้ขโมยมันพูดคำเดียวกันแล้วจะทำไงมันสืบยากเห็นไหมจะไปเอาคำพูดในปีวันนี้เป็นประมาณไม่ได้ต้องสืบอันนี้ก็มันกันฉันนั่นการคดงอในใจของคนมันเป็นยังไงถ้าหากว่าเรารู้ตัวของเราเนี่ยรู้ตัวของเราดีกว่าอย่าไปเอามากสิเอาเราเท่าที่เอาได้สิไปสาดไฟมันเกินขนาดมันไม่ได้หรอกพังลงมาหมดเนี่ยไปที่ไหนมันมีดีทีลบมันมีดีทีบวกมันมีดีทีคูณมีดีทีหารนะเราก็เลือกเอาเองมันเป็นจำนวนมันนะเราจะคูณไปเรื่อยไปเอาไว้ที่ไหนนะทำไมดูหลักสูตรเลขเราก็ดีครับมันมีดีทีคูณดีทีรวมดีทีลบดีทีแบ่งถ้าประชาชนเราทำตามนี้ควรแบ่งก็แบ่งควรคูณก็คูณควรลบก็ลบทิ้งอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะสิเดี๋ยวนี้มันคูณแต่พึ่งเอาใส่ตรงไหนก็ไม่พอไม่พอมันคูณแต่พึ่งเลยนะเมื่อคูณแต่พึ่งยังไงเนี่ยที่มันถูกลบนะมันไม่มีจะกินเลยนะมันไปขอไม่ให้ไม่ให้จะขโมยเอาตรงนั้นเนี่ยนี่ทำนองมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าร้อนครับในการมีร้อนเนาะใช่แล้วให้ผมไปพูดที่ไหนผมก็ไม่เคยไปเลยนี่มันไม่เกิดประโยชน์ในเวลานี้ครับมีแต่ประโยชน์มาตั้งอยู่ตรงนี้ใครสนใจมาศึกษาตรงนี้ก็ไปที่เย็นนะแต่กับผมไม่เถียงในธรรมะโรคระบาดมันเกิดถึงบ้านนี่นะหมอก็จะทำไงนะที่มันกุ้มเลยเขาไม่ต้องการเขาโน่นจะไปตัดตรงโน่นฉีดยาตรงโน่นกันตรงโน่นที่มันเป็นก็มันเป็นแล้วซะก่อนอย่างเขาหลับไฟไฟมันไหม้บ้านหนึ่งเนี่ยมันไหม้บ้านดังนี้อยู่แล้วเนี่ยมันต้องไปการโน่นก่อนไอ้ที่มันไหม้แล้วอย่าไปทำอะไรมันมากเลยมันไหม้แล้วนะไอ้สิ่งที่มันเดือดมันมากกว่านี้มันมีประโยชน์กว่านี้บีทีเขาหลับไฟเขาหลับอย่างนั้นก็อย่างนั้นเราก็เหมือนกันที่มันคงเครือจนเกินไปแล้วแก้ไม่ไหวแล้วนะมันหมดเวลาเนี่ยเราถอยมาอยู่เงี้ยที่มันเราทำเราเนี่ยเป็นตัวอย่างนะเอาเป็นตัวอย่างของเราเป็นตัวอย่างของคนด้วยเราจะทำยังไงไหมทำให้มันเป็นธรรมะไม่ให้มันเป็นโลกาธิปไตยไม่ให้เป็นอัตตาธิปไตยทำให้มันเกิดธรรมะเมื่อคนมุมีนิสัยมีปัจจัยมันจะมาฟังแล้วมันจะมามองเรียกว่าคนชนิดนั้นครับ
0: มันปนเปกันไปนะครับแต่ทุกครั้งที่ธรรมะบังเกิดขึ้นที่ใดก็เป็นประโยชน์กับโลกแล้วก็คนดีๆใครก็ชอบกัน
1: นะ
0: ไอ้คนชั่วๆมันก็จะมาฟัง
1: มันก็เป็นอย่างนั้น
0: อ
1: ่ะอันนี้เราบอกว่าโลกมันก็เป็นอย่างนั้นทีเดียวก็พูดที่อย่างของท่านไม่ชอบอันนั้นแต่โลกเขาบอกมันเป็นธรรมะดีแต่เราไม่เห็นเขาเนี่ยฉันไม่ชอบเราก็มันมีศรัทธาในธรรมะนะพอเราไม่ชอบเนี่ยมันจะเป็นธรรมะฉันไม่รู้จริงแต่ฉันไม่ชอบแต่คนทั้งเมืองเขาไม่ชอบธรรมะอย่างนั้นเขาเอากันอยู่เราก็เห็นอยู่เขาเอากันอยู่แต่เราก็ไม่มีศรัทธาเพราะเราไม่ชอบอย่างนั้นคนในยุคไหนประชันกันเถอะครับมันต้องมีอย่างนี้มันมีเครื่องวัดถ้าดีกันหมดทุกคนแล้วก็ใครจะชั่วล่ะถ้าไม่มีใครชั่วจะมีปัญหาไหมถ้าไม่มีปัญหาจะได้แก้ปัญหาไหมไม่แก้ปัญหาจะมีปัญญาไหมผมคิดถึงผมอยู่วัดประโคนผมคิดถึงเรื่องนี้ผมไม่อยู่ในป่าวัดประโคนนะเป็นวัด เป็นสถานที่เขาหวงห้ามหาจินของเขาผมก็มาอยู่ตรงนั้นคิดว่าเรามาอยู่ตรงนี้ให้อภัยสัตว์นะเดี๋ยวผู้คนจะอยู่กันสบายมาอยู่ปุ๊บกลมคิดนะพอมาอยู่ปุ๊บก็ไปซะแล้วอ้าวเรานึกว่าดีมันไม่ดีซะแล้วเลยโอ้ท่านมาอยู่ทำไมที่นี่ท่านมารักษาป่าทำไมท่านบวชท่านรักษาต้นไม้หรือท่านที่ท่านมารักษาศีลบวชละมาแล้วท่านมาอยู่ยังไงมาหวงต้นไม้ไปทำไมผมก็ฟังสัตว์สาราสิงกระแตกระลอกมันก็มีสงสารมันมายิงโยมจะทำไงคุณจะเลี้ยงมันเหรอสัตว์ป่าไม่ใช่เหรอเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องของพระหรอกทำไงจะทำไงผมบอกอ้าวอยู่มันนี่จนมันหมดความรู้ต่างๆตรงนี้วัดประพงเนี่ยไม่ตรงนี้มันจะสร้างกำแพงขึ้นให้มันรอบตรงนี้ละมันจะเป็นยังไงไหมอยู่มันควรตลอดเวลาครับเนี่ยทั้งเรามุ่งดีทั้งนั้นยังอีกชนิดย่อยๆไปกว่านี้กระแตกับสุนัขถ้าเห็นเนี่ยมันอาฆาตกันครับมันวิ่งกัดเลยผมก็ทำอยู่ในนั้นกระแตก็มาหลายมันพุ่นมันเชื่องก็มาสุนัขก็มามันก็มาตะคุกกระแตขึ้นนี่ผมก็ไม่สบายเลยสุนัขไม่ต้องมันขอวัดดีกว่าแล้วมันตัดกระแตเรานะคิดอย่างนี้มันก็ควงตลอดเวลาว่าเห็นแต่กระแตตรงนั้นก็ตะคุกตายตัดตายแล้วคนไหนจะสบายใจไหมสงสารเนี่ยทำไปอันนี้เราคิดผิดมาหลายเดือนเหมือนกันด้วยนะคิดผิดหลายเดือนมันธรรมชาติของมันนะถ้าสุนัขหนีกระแตมันโง่นะถ้าสุนัขอยู่กระแตมันฉลาดเห็นไหมนะลองดูสิมันทำให้มันมีปัญญาขึ้นมันทำมีความระวังขึ้นไอ้ความผิดเหมือนกันมันมีมันดีนะมันเป็นคู่เคียงกับไอ้การผิดถูกถ้าทำนี่ผิดหรือถูกเนาะมันจะคิดเราทำตรงนี้มันไม่ช่างไม่ตัดตรงนี้สั้นหรือยาวเนาะมันต้องวัดกันครับอันยาวมันก็มีอันสั้นเป็นอาจารย์อันสั้นก็มียาวเป็นอาจารย์เนี่ยมันคู่กันไปอย่างนี้อ๋อโลกมันเป็นอย่างนี้เองนะทุกวันเนี่ยผมก็เลยปล่อยมันจะแตกกับสุนัขมันกวนกันยังไงก็ตามธรรมชาติมันขนาดนี้กระแตกระแตก็ไม่หมดครับมันฉลาดตัวเก่าเลยยิ่งมีกระแตฉลาดทั้งนั้นน้อยมันก็ฉลาดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นข้อเราเลยนะเราจะไปห้ามสุนัขไปตัดกระแตห้ามให้คนมาว่าพวกเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็จะว่าของเขาอย่างนั้นผมจึงตั้งอย่างนี้ต้องอยู่มันแน่นอนตรงนี้ไม่หนีมันที่นี่อยู่ตรงนี้ละมันควรอยู่ตรงนี้นะมันจะไม่ควรอยู่ตรงนี้นะทำอยู่ตรงนั้นเนี่ยวัดประคองอยู่ตรงนี้บางทีป่วยไข้คนจะตายมันถูกสิทธิ์นี้ว่าอยู่คนเดียวเขาก็อยู่นะเด็กเป็นไงนะเพราะว่าเราจะเอาป่าเราจะเอาจริงไหมอยู่ตรงนั้นให้มันเห็นเนี่ยถ้าเรามีกำลังมากไอ้คนนั่นกำลังมันก็น้อยทำไมมันน้อยเพราะเรามีกำลังมากกว่ามันก็น้อยเองถึงมันมีกำลังอย่างต่อมันก็น้อยพอเรามันมากขึ้นเดี๋ยวนี้มันจะถอยกันอยู่เป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ต้องสนใจมันมากมายเอาสิ่งที่เราพอทำได้นะไม่ต้องทำให้มันทุกข์ครับถ้าทำใจให้ทุกข์เมื่อใดท่านผิดเลยผมก็ผิดเพราะปฏิบัติไม่ให้มีทุกข์ทำไมให้ทุกข์กับใจเราได้นี่เรามันผิดอยู่แล้วไอ้คนนั่นพูดไม่ฟังเราก็เสียใจเป็นทุกข์เราผิดนี่ครับเราปฏิบัติเพื่อไม่เอาทุกข์ให้ทุกข์เกิดได้ทำไมไม่รู้นั่นน่ะเรามันผิดเยอะครับลองดูสิอย่าไปคว้าหาปณิพานไปดูตรงนี้แหละเอาชนะมันตรงไหนเราลองดูสิครับตรงนี้อ่ะลองดูสิใครไม่อยากอย่างคนที่มีเมตตาสัตว์เอาสิปลาก็มีขาจับก็มีขาจะทำไงนะเมตตานี่นะเห็นก็ไปขายของตลาดนะเอาจัดเล็กๆเป็นน้อยไปขายของตลาดโอ้ไม่สบายใจไม่จะหาเงินมาซื้อของในตลาดมันไปปล่อยหมดสัตว์นี่พอไหมจะหาเงินมาพอไม่ไปซื้อในตลาดจัดเล็กแต่ไม่ไปจับมาฆ่ากันนะเราสงสารมัน ต้องอุตส่าห์ไปหาเงินมาซื้อสัตว์ไปปล่อยให้มันหมดตลาดตลาดเมืองอุบลมีหมดแล้วตลาดโคราชตลาดที่ไหนไปซื้อให้หมดมันจะไปไหวไหมนี่นะเรามีตาเจนนี่คือเมตตาตัวสิ่งนั้นเห็นไหมถ้าเรามีเมตตาก็พอให้ตั้มเขาสิเราก็พ

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสากัจฉายะปัญญาเวทิตัพพาปัญญาพึงรู้ได้ก็ด้วยการสนทนากันการสนทนาหมายถึงการถ่ายทอดความรู้สึกต่อกันและกันบุคคลทุกคนในโลกนี้จะต้องสนทนาติดต่อหรือแลกเปลี่ยนความรู้จากกันและกันอยู่เสมอดังนั้นการที่จะรู้ได้ว่าคนนั้นคนนี้จะมีปัญญาความรู้ระดับไหนจะต้องอาศัยการได้พูดคุยสนทนากันคำพูดที่สนทนาจะส่อให้รู้ว่าฉลาดหรือโง่และเมื่อรู้ว่าผู้ใดมีปัญญามากก็สามารถที่จะคบกับผู้นั้นเพราะพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลควรคบบัณฑิตเพราะจะก่อประโยชน์ให้มากมายธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: พระพุทธเจ้าท่านเป็นนักรบท่านสอนในพุทธบริษัทเป็นนักรบเหมือนกันวิธีการท่านไปเที่ยวกรรมฐานในที่ต่างๆล้วนแต่เป็นวิธีการของนักรบทั้งนั้นไปตามป่าตามเขาลำนาไพรอดอยากขาดแคลนไม่สนใจมันจะตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่แนวรบเพื่อฆ่ากิเลสซึ่งเป็นตัวก่อกวนตัวทำลายจิตใจของสัตว์โลกไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยร้ายแรงเป็นภัยเล็กภัยน้อยภัยใหญ่ภัยโตภัยรอบด้านมีจากจิตที่ทั้งนั้นเมื่อพิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถมองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็มีกิเลสต่างคนต่างมีเมื่อต่างคนต่างมีต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดเลยจ่ายตลาดกิเลสไม่เหมือนจ่ายตลาดของสดของแห้งที่เรานำมารับทานให้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายจ่ายนี่มันร้อนต่างคนต่างมีสาดกระจายมาโลกมันก็ร้อนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นนักรบเริ่มแรงมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นำวิธีการดำเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกโดยลำดับลำดับผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าก็รับชัยชนะผู้ไม่เชื่อฟังก็จมไปนี่หรือท้อถอยแต่ไปไม่รอดจอดจมผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธองค์ก็ผ่านพ้นมาได้โดยลำดับลำดับพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์รู้สึกว่าได้ทำประโยชน์แก่โลกมากมายก่ายกองจนคณานับไม่ได้เลยที่สั่งสอนชาวโลกให้พ้นไปได้โดยลำดับลำดับในปัจจุบันที่ท่านดำรงพระชนอยู่ก็มีจำนวนมากมายนอกจากนั้นเขาว่ากำลังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามให้บรรดาผู้นับถือเคารพท่านได้ดำเนินปฏิบัติตามอย่างพวกเราทั้งหลายดำเนินอยู่เวลานี้เราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วนั่นเป็นความเข้าใจผิดซึ่งมีฝังใจอยู่แทบทุกคนเราไม่ทราบว่าเป็นความผิดคือถ้าเราว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปนานแล้วนั่นไปตามการตามสมัยธรรมดาก็ไม่มีความเสียหายแต่สำคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานมานานแล้วเหมือนกับรื้อขนเอาศาสนธรรมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมรรคฝ่ายผลยังเหลือตั้งแต่ชื่อคัมภีร์ไบรานเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นลักษณะอย่างนั้นเรียกว่าเป็นความผิดถ้าคิดอย่างนั้นความที่พระองค์จะพระนิพพานก็ประทานพระวาทไว้กับพระอนุนตอนที่พระอนุนประทูลถามท่านเมื่อพระองค์ปรินิพพานนานไปนิพพานไปแล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานมันจะสิ้นเขตสิ้นสมัยหมดเขตหมดสมัยพูดตามภาษาของเราก็ว่าพระองค์ท่านรู้สึกว่าท่านรับสั่งเด็กเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระองค์ถามมาทำไมเพราะว่าทั้งหมดที่เราถาคตมอบไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นเราไม่ได้เอามรรคผลนิพพานของใครไปทั้งสิ้นนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราชำนะเรียบร้อยแล้วอันเป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่องผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนจะทำยังมีอยู่พระอรหันต์ได้สิ้นจากโลกอนุญาตสงสัยนะธรรมที่นายนั่นแหละจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนเราถาคตเมื่อเราปฏิพันธ์ไปแล้วนะนี่เป็นหลักสำคัญฉะนั้นการปฏิพันธ์จึงเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานที่พระองค์จะทรงรื้อถอนไปหมดดังที่ความเข้าใจกันศาสนาเรื่องไปนานแล้วมรรคผลนิพพานหมดนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดศาสนาล่วงไปไหนพระวาทยังมีอยู่ทุกบททุกบาทโดยสมบูรณ์ที่ประทานมาแล้วความบกพร่องก็คือผู้ปฏิบัติตามนั้นท่านเป็นผู้บกพร่องและจะสมบูรณ์ก็คือผู้ปฏิบัติตาม ไรที่บกพร่องเพราะการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏนอกจากที่พระองค์ประทานด้วยพระองค์เองเมื่อปรินิพพานไปแล้วก็หมดพุทธภาระในส่วนนั้นหมดไปผู้ที่จะควรได้รับประโยชน์ในระยะที่พระองค์ทรงประทานอยู่ก็เป็นว่าผ่านไปอันนี้เห็นด้วยแต่เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัยในเบื้องต้นก็ได้พูดถึงเรื่องนักรบพระพุทธเจ้าเป็นนักรบชั้นเอกชั้นเยี่ยมไม่มีใครบอกทางไม่มีกลอุบายวิธีที่จะรบกับกิเลสอาสวะทั้งหมดไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรียกว่าสยามภูตรงมันเป็นที่แรกเขาเป็นไปในความร่มเดาเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยปฏิบัติทำก็ไม่เคยรู้ก็เห็นก็ร่มเดาไปเป็นธรรมดาสุดท้ายก็ถูกต้องจนกระทั่งในชำระกิเลสออกหมดในพระทัยแล้วก็นำอุบายวิธีที่ถูกต้องนั้นมาสั่งสอนโลกโดยลำดับลำดับผู้ที่เชื่อพระองค์ท่านก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานตามเสด็จท่านพระองค์ดังนั้นก็ประทานพระโอวาทเอาไว้ให้ผู้ดำเนินปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่าทำบทใดบกพร่องสำคัญที่สุดก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นทางดำเนินโดยตรงส่วนพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ที่ท่านกล่าวไว้นั้นก็เป็นคติเครื่องเตือนใจของเราเป็นแขนงๆไปแต่ส่วนสำคัญจริงๆซึ่งเป็นองค์แห่งการปฏิบัติหรือองค์แห่งมรรคจริงๆเพื่อมรรคผลนิพพานล้วนๆแล้วก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งสัมมาสมาธินี้เคลื่อนคลาดไปไม่ได้อันนี้เพราะนี้เป็นทางดำเนินโดยตรงใครจะไปตัดรัดให้ขาดความลงไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้จะไปยืดเยื้อยิ่งกว่านี้ขยายออกให้ยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่จำเพาะเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีธรรมะหรือไม่มีกิเลสตัวใดชนิดใดที่จะเหนืออำนาจไปจากมรรคที่พร้อมแล้วด้วยมัชฌิมาคือท่ามกลางเหมาะสมมีอันนี้เป็นสำคัญและคำว่าสัมมาทิฏฐิจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาดนะความเฉลียวฉลาดนั่นแหละเป็นเครื่องที่จะชำระกิเลสได้เพราะกิเลสมันก็เฉลียวฉลาดไปแบบหนึ่งของมันไปแบบถูกมัดสัตว์โลกธรรมะที่เรียกว่าปัญญานี่เป็นความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนแก้สิ่งที่ผูกมัดนั้นออกจากจิตใจของสัตว์โลกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็เป็นองค์ประกอบไปโดยลำดับลำดับมีเป็นธรรมจำเป็นอย่างนี้แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องถ้ามรรคคือข้อปฏิบัตินี้บกพร่องในรายใดในผู้ใดผู้นั้นก็ชื่อว่าทางดำเนินของตนบกพร่องธรรมมัชฌิมาปฏิปทานี้สมบูรณ์ในผู้ใดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและคฤหัสถ์ผู้นั้นชื่อว่าดำเนินทางโดยถูกต้องจะถึงจุดที่หมายไม่เนิ่นนานไม่มีทางปิดทางแน่คือทางมัชฌิมานี้เท่านั้นนอกนั้นเอาแน่ไม่ได้มีเป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็ดำเนินอย่างนี้องค์รู้ทรงเห็นอย่างนี้ประทานไว้แก่สัตว์โลกก็ประทานแบบเดียวกันผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ธรรมคือมัชฌิมานี้จึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะนอกเหนือประจักษ์มัชฌิมาปฏิปทานี้เราจึงเป็นที่นอนแน่ใจกับธรรมนี้นี้ตั้งแต่จะพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้นคำว่าสัมมาทิฏฐิคือปัญญาพิจารณาให้รอบตัวกิเลสมันอยู่รอบใจปัญญาต้องพิจารณาให้รอบใจรอบตัวกิเลสอยู่รอบตัวปัญญาไปรอบตัวกิเลสออกไปตีแผ่อำนาจกายขนาดไหนปัญญาตามต้อนตามตีมาด้วยอุบายแยกคายของตนมันสลัดตัดทิ้งกิเลสประเภทนั้นๆออกได้โดยลำดับลำดับไม่ให้อะไรมีเหลือนี่ปัญญาเท่านั้นสติตาม ตามผลของงานตามงานขณะกำหนดก็สติให้มีไปตามสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในการดำเนินมากแล้วอะไรที่เรียกว่ากิเลสกิเลสทุกวันนี้คืออะไรเครื่องมือของกิเลสคืออะไรก็เคยอธิบายมาแล้วเราควรจะทราบเครื่องมือของกิเลสก็คือพวกสังขารพวกนี่ความคิดความปรุงเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นอันนี้แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสเราอันนี้เราไปใช้ไปปรุงไปคิดไปแต่งไปสำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนั้นว่าดีสิ่งนี้ว่าชั่วมันว่าไปงั้นกิเลสที่เราก็คล้อยตามหลงตามหลงตามกิเลสแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาคืออะไรก็คือความโศกเศร้าความทุกข์ความทรมานทางจิตใจเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้อันไหนที่กิเลสมันไปเสดสรรขึ้นมาปัญญาไปทำลายความเสดสรรนั้นให้ลงสู่หลักความจริงเพราะความจริงคือธรรมความแปลความปลอมนี่คือเรื่องของกิเลสแยกแยะให้มันเห็นลงตามความจริงเช่นว่าสัตว์ว่าบุคคลอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นบุคคลมันติดเรื่องอะไรเนี่ยอะไรเป็นสัตว์พิจารณาเข้าให้รู้ถ้าเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลคำว่าคนไม่หญิงไม่ชายมีอะไรเศษอาสวะมันว่าเป็นคนมันว่าสวยว่างามว่ากีรังถาวรว่ามีคุณมีค่าอย่างนั้นอย่างนี้มันว่าไปอะไรอะไรมีค่าไปหมดเรื่องกิเลสที่ให้คนหลงคล้อยตามไปร่วมจมตามมันมันว่ามีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรอะไรก็ตามว่ามีค่าไปหมดเราที่ไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปร่วมจมตามไปเรื่อยๆนะมีแต่ความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจนี่เพราะอำนาจแห่งความเชื่อในกิเลสคล้อยตามกิเลสนี่ปัญญาจึงต้องตามพิจารณาแยกแยะอ้าวยกตัวอย่างเช่นแบบคนอะไรเป็นคนมีอะไรบ้างถึงเรียกว่าเป็นคนแยกกันออกหนังหรือเป็นคนผมหรือเป็นคนเล็บหรือเป็นคนฟันหรือเป็นคนหนังเนื้อเอ็นกระดูกส่วนในสมองนี่หรือเป็นคนรวมไปหมดนี่หรือเป็นคนแล้วดูตามความจริงมันไม่เห็นชัดด้วยปัญญาผมก็เรียกว่าผมเนี่ยเป็นชื่อของผมอันนี้แล้วนี่มันคนที่ไหนขนเล็บฟันมันก็แต่ละอย่างมันเป็นอย่างนี้มารวมกันแล้วเรียกว่าคนนะจะรวมมันขนาดไหนมันก็คือสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่นั่นเองนะแยกให้มันเห็นชัดเจนด้วยปัญญาจนกระทั่งถึงความแตกความสลายของมันสลายไปแล้วมันไปเป็นคนไหนอีกมันเป็นสัตว์ตัวไหนอีกเป็นคนอะไรอีกมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของมันตั้งแต่อยู่ในร่างกายของเราที่ประชุมกันอยู่นี่มันก็เป็นตามธรรมชาติของมันพิจารณาแยกแยะลงให้เห็นตามความจริงนี้ชื่อว่าธรรมเมื่อเห็นตามจริงแล้วเราจะไปสงสัยอะไรปฏิบัติไปข้องกับสิ่งใดล่ะอันนั้นเป็นนั้นนี้เป็นนี้ก็ทราบอันนั้นเป็นนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่อันนั้นเนี่ยปัญญามันอย่างทราบชัดไปแล้วจิตก็แยกตัวออกมาเรื่องหน้าของปัญญานี่แหละท่านเรียกว่าแก้กิเลสแก้จากนี้กิเลสคือความผูกมัดคือความยึดความถือความแบกความหามไม่รู้จักหนักจักเบาไม่รู้จักเป็นจักตายแบกไปหมดหามไปหมดยึดไปหมดดีก็ยึดชั่วก็ยึดรักก็ยึดชังก็ยึดเกลียดก็ยึดโกรธก็ยึดอะไรยึดหมดขึ้นตัวกิเลสไม่ถอยหลังมีแต่ยึดลงเท่าไหร่ก็จมลงไปผู้ที่ยึดตามพาให้กิเลสพาให้ยึดก็จมไปจิตใจของเรามันจมลงไปเรื่อยๆเพราะกิเลสหยาบย่ำทำลายนั่นเมื่อปัญญาได้ผุดค้นลงไปให้ถึงรากฐานความจริงแล้วจิตมันก็ดีขึ้นมาจากความล่มจมที่กิเลสหยาบย่ำทำลายดีขึ้นมานั่นนี่เดี๋ยวเรียนหนักความจริงธรรมคือความจริงสอนตามความจริงผู้พิจารณาก็พิจารณาเห็นตามความจริงเป็นอย่างท่านอยู่เที่ยวเขาในป่าในเขามีความทุกข์ความลำบากความทรมานขนาดไหนท่านไม่สนใจท่านไปพิจารณาในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นเพื่อจะแก้ไขกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอยู่ไหนก็รุ่นเริงงานการอะไรถ้าเราทำลงไปหากว่ามีแต่ความบังคับบัญชาจิตเฉยๆโดยไม่มีรสมีธาตุโดยไม่มีความดึงดูดไม่มีความพอใจแล้วมันทำไปไม่ได้ไม่ว่างานโลกไม่ว่างานทางธรรมงานทางโลกก็ทำไปไม่ตลอดเหมือนกันใครจะบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มงานไม่ว่างานชิ้นไหนมีแต่การบังคับให้ทำงานแม้จะอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องบังคับให้อยู่แม้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไปไหนมาไหนต้องถูกบังคับจำจองให้ไปไม่เป็นไปด้วยความสมัครใจมันจะเป็นไปได้ยังไงคนเราไปก็ไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ทำงานก็ทำงานไม่ได้
1: เอารับทานก็ไม่มีรสมีชาติอะไรเลยบังคับให้รับทานอะไรมันจะถูกบังคับเสียหมดตรงนี้โลกจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่จะพอใจจะทำนี่จะถูกบังคับไปหมดมันเป็นไปไม่ได้สิ่งนั้นต้องล้มละลายงานการทั้งหลายต้องล้มละลายแต่นี่เพราะเหตุไหนโลกจึงเป็นโลกงานจึงเป็นการเป็นงานก็เพราะมีเหตุมีผลมีเครื่องดึงดูดพาให้ทำถึงทำถึงยากลำบากก็มีเหตุมีผลที่ควรจะทำต้องบังคับจะทำเมื่อทำลงไปแล้วผลที่พึงได้รับก็เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องประจักษ์กับใจก็ให้เกิดความดื่มดื่มให้เกิดความพอใจคนเราจึงทำได้ด้วยการบังคับบ้างด้วยความพอใจบ้างแต่ต่อไปก็เป็นความพอใจการงานทั้งหลายไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นอะไรๆมันสำเร็จไปได้ด้วยอำนาจของความพอใจคนเราถ้าพอใจโดยทางเหตุทางผลแล้วความอุตสาห์พยายามมันเป็นมาเองนี่เราพูดถึงเรื่องทางโลกงานทางโลกเป็นอย่างนี้มันมีรสมีชาติมีเครื่องดึงดูดให้พาให้ทำให้เป็นให้ไปมันต้องเป็นไปมันต้องทำอันนี้ย่นแยกมาทางเรื่องงานของศาสนางานแก้กิเลสอาสวะงานบำเพ็ญคุณงามความดีมันก็มีรสมีชาติเช่นเดียวกันเช่นการทำทานทานของเราจะหมดไปเพียงไรก็ตามแล้วก็ทราบว่าเราให้เพื่อสิ่งนี้หมดไปและเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเห็นประจักษ์อยู่นี่นั่นหลุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขความสบายเพราะการเสียสละของเรานี่เราเห็นชัดชัดคือเรายื่นความสุขให้เขาเช่นความหิวความโหยเขามีความลำบากลำบนไม่ได้อยู่ได้กินก็มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนอนไม่สะดวกสบายก็เป็นทุกข์กินไม่ได้กินอิ่มน้ำสำราญก็เป็นทุกข์อะไรๆเกิดขึ้นมาเพื่อการกระทบกระเทือนร่างกายใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่เมื่อเราเสียสละให้เขาเราจะให้ข้าวให้น้ำก็ตามให้ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามให้เงินให้ทองก็ตามให้ขนมขนมก็ตามมันเป็นการเอาความสุขให้เขาหลุดจากมือเราไปก็เป็นความสุขแก่เขาเนี่ยเราเห็นประจักษ์นี่แหละทำให้เกิดความภาคภูมิใจหมดเท่าไรก็หมดไปเพราะความสุขเห็นประจักษ์อยู่ในสิ่งที่เราให้ไปแล้วไม่เสียไม่เสียผลเสียประโยชน์คนอื่นได้รับความสุขตามเจตนาของเราจริงๆเห็นได้ชัดนี่ผลอย่างการให้ทานก็มันก็เห็นได้ชัดอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นทานจึงไม่เสื่อมไปจากโลกเมื่อโลกยังเห็นเหตุเห็นผลแต่ตามหลักธรรมอยู่เช่นนี้แล้วเรื่องการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนี้จะเป็นไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ตัวใดข้างอยู่ในโลกนี้ทานจึงจะหมดไปนี่ถ้าเรื่องรักษาศีลก็เหมือนกันศีลเป็นยังไงทำความระเบียบให้แก่เราอย่างไรบ้างเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครอันใดที่ขัดข้องต่อจิตใจและสมบัติเขาเป็นอันตรายแก่สมบัติและจิตใจเขาเราไม่ทำแม้เขามาทำเราก็เสียใจต่างคนต่างรู้ความจริงของกันและกันรู้จิตด้วยใจซึ่งกันและกันแล้วมันก็ทำกันไม่ลงเนี่ยต่างคนก็ต่างเย็นเราไม่ได้ทำลายจิตใจของใครสมบัติของใครเราก็เย็นไม่ว่าศีลประเภทใดมีความเย็นนี่มันก็พอใจรักษาศีลถึงจะรักษายากมันก็พอใจเพราะเหตุผลบอกอยู่นี่ต่างชัดเจนแล้วเราก็ภูมิใจของเราเราไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าไม่ทำลายใครไม่ฉกไม่ลักไม่ปล้นไม่สะดมของใครสมบัติของใครไม่เอาไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่เอานี่เราอยู่ด้วยความภูมิใจอย่างนี้เพราะศีลของเรานี่เราก็พอใจรักษาการภาวนาอ้าวเราพูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาถึงจะทุกข์จะลำบากก็เราทำงานเพื่อฆ่าตัวมันเสนียดตันลายอยู่ภายในจิตใจของเราเหมือนกับเสือร้ายซึ่งมีอยู่ภายในใจเขาเรียกว่ากิเลสมันหลายประเภทความโลภ ก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความหลงก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งแต่แขนงไปเป็นลูกเป็นหลานของเสือร้ายทั้งนั้นเรื่องแรกตั้งแต่กัดแต่กินแต่ฉีกมนุษย์และสัตว์กินทั้งนั้นหรอกเสือร้ายเหล่านี้ไม่เอาอะไรเป็นอาหารนอกจากหัวใจของสัตว์โลกนี้เป็นอาหารฉีกอยู่งั้นกัดอยู่งั้นไม่ตายก็ให้เสียสุขภาพภายในจิตใจถ้ามากกว่านั้นก็เสียสุขภาพทางร่างกายอีกด้วยคนที่เสียใจมากมันเป็นบ้าเป็นบอไปได้ไม่เสียสุขภาพทางร่างกายได้ยังไงนี่เหี้ยเสือร้ายมันมีอยู่ภายในใจการแก้ไขการทำลายเสือร้ายเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องดีงามเราพิจารณาดูสิแล้วทำไมจะไม่พอใจคนเราเอาทุกข์ก็พอใจเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งนี้เป็นอัศรพิษเป็นเสือร้ายตัวหนึ่งอยู่แล้วเราจะเลี้ยงมันไว้ทำไมเลี้ยงมันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรนอกจากคอยทำลายความเดือดเดือดคอยยุ่ยแย่ก่อความจิตใจของเราให้ชอบช้ำขุ่นมัวตลอดเวลานอกจากนั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้เห็นว่าแม้ตั้งแต่เสือร้ายเข้าไปทำลายภายในจิตใจการทำภาวนาเพื่อจะถอดถอนเพื่อจะแก้ไขหรือเพื่อจะ ทำลายเสือร้ายนี้ปราบตามเสือร้ายนี้ให้มันตายลงไปนับแต่พ่อแต่แม่แต่ลูกแต่หลานลงไปเพื่อบ้านเมืองคือหมายถึงจิตใจเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทำไมเราจะไม่พอใจทำนี่แหละสากยบุตรพุทธกินรถพุทธกินรถคือบุตรบริษัทของพระพุทธเจ้าที่มีความพอใจต่ออัตต่อธรรมต่อการเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้เองท่านถึงทำเอาทุกข์ก็ทุกข์ตายก็ตายเมื่อเข้าสู่สงครามแล้วไม่ตายก็ให้ชนะเอาตายก็ตายนี่ทีแล้วเข้าสู่สงครามคือแก้กิเลสคือสู้กับกิเลสตัวเป็นเสือร้ายหรือเป็นปัจจามิตรอันสำคัญที่มันทำคอยทำลายจิตใจเรามาตลอดมีเราพอได้สติสตังและมีเครื่องศัตรูวุฒิได้แก่ธรรมเป็นเครื่องต่อสู้แล้วเราก็ต้องต่อสู้เอาสู้ด้วยวิธีต่างๆสู้ด้วยอียาบทต่างๆไม่ถอยนั่งก็สู้นอนก็สู้ยืนก็สู้เดินก็สู้อาการต่างๆมีแต่ท่าสู้ท่าเดียวเหตุมันจะมีมากมาจากที่ไหนมามากมายเพียงไหนก็ตามการสู้อยู่ไม่ถอยการฆ่าอยู่ไม่ถอยไม่ส่งเสริมกิเลสมีแต่การทำลายกิเลสเดิมดับมันก็ต้องค่อยหมดไปหมดไปตายไปตายไปตายที่นั่นตายที่นี่เนี่ยนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสนอนอยู่ก็ฆ่ากิเลสกิเลสตายเกลื่อนอยู่ตามที่นั่งที่นอนหมอนหมุนหัวก็ตามพิจารณาทั้งนั้นกิเลสก็ตายได้หมดเอาเข้าทางกลมก็ไปฆ่ายิงกองนาเนรน่าทางกลมเข้าป่าเขาฆ่ากิเลสอยู่นั่นไม่ต้องไปเผาศพมันหากุศลธรรมมายุ่งแหละฆ่ากิเลสมันฆ่าง่ายจะตายไปไม่ต้องไปหานิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมายุ่งไปยุ่งมากลำบากก็ปั๊บเนี่ยฆ่าตัวพิษตัวภัยอยู่ภายในจิตใจของตนเอาให้มีความเข้มแข็งกิเลสมันสู้ความเข้มแข็งไม่ได้สู้สติสู้ปัญญาไม่ได้เพราะเป็นศาสตราวุธที่ทันสมัยที่สุดตั้งแต่สมัยใดมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดล้วนแล้วตั้งแต่ใช้สติใช้ปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปราบตามกิเลสอาศัยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วกิเลสก็ตายไปด้วยเหตุด้วยอุบายอันนี้ด้วยวิธีการอันนี้เราจะวิธีการใดมาใช้ทำไมใช้ด้วยวิธีการนี้ยากก็เป็นวิธีการที่ชนะกิเลสเป็นวิธีการที่จะเอาชนะกับกิเลสเป็นวิธีการที่จะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือของเรายากก็เอาก็ปราบง่ายก็ปราบไม่ถอยจนกระทั่งเสือร้ายอยู่ภายในจิตใจมันจิตหายตายไปหมดแล้วเราอยู่สบายนั่นแหละชัยชนะมีแล้วภายในจิตใจเพราะกิเลสตายไปหมดไม่มีอะไรมายุ่งมากวนไม่มีอะไรมากัดมาฉีดมายุ่ยแย่ทำลายแต่สบายอยู่ไหนก็สบายสบายสุขขังมตะสุขขังมตะอย่างพระมหากบินท่านออกอุทานแต่ก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุ่งยากโอ้จนไม่มีเวลาที่จะบรรทมกลางคืนก็ดีเพราะเสด็จออกมาทรงผนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์แล้วอยู่ที่ไหนก็สุขขังวตะสุขขังวตะสุขหนอสุขหนอก็สุขแล้วสิไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรมากัดมาฉีกมายุ่ยแย่ก่อกวนภายในจิตใจโล่งไปด้วยสิด้วยอัตด้วยธรรมโล่งไปด้วยความบริสุทธิ์ว่างเปล่าไปหมดโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนจิตใจเลยว่างไปหมดนี่แหละว่างจากกิเลสตัณหาอาสวะเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆในกายเป็นใจที่ว่างไปหมดว่างทุกข์ว่างความโศกเศร้าโศกอะไรว่างสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรภายในจิตใจไม่มีเลยนั่นว่างอย่างนี้

0: เราทั้งหลายบำเพ็ญอยู่เวลานี้ก็เป็นของยากของลำบากแต่เราก็พอใจทำเพราะเหตุผลบอกอยู่แล้วว่าการทำนี้เป็นผลประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เราต้องทำเอายากก็ทำง่ายก็ทำเป็นก็สู้ตายก็สู้ถึงชื่อว่านักรบไม่ใช่นักหลบนี่นักหลบมันเป็นอีกอย่างเอะคอยจะหลบเอะคอยจะหลบนะแต่เราไม่ใช่นักหลบมันเป็นนักรบสู้นี่แหละศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระนิพพานไปแล้วก็ตามอันใดที่ทรงชี้ไปแล้วโดยถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากความถูกต้องนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างจริงตามสัตว์ตามส่วนที่พระองค์เจ้าตรัสไปแล้วว่าสวัคขาโตกตธรรมตรัสไม่ชอบแล้วนิยานิกธรรมก็เป็นธรรมที่จะนำบุคคลผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกโดยลำดับเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทรงประชนอยู่ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยนี่จึงเป็นที่ภูมิใจที่เราได้เกิดในท่ามกลางแห่งศาสนธรรมที่ถูกต้องในนามพระพุทธเจ้าเหมาะสมที่สุดมนุษย์เป็นที่อำนวยที่สุดเป็นภาชนะเหมาะสมที่สุดกับศาสนธรรมท่านที่ได้ประกาศศาสนาลงไว้ที่มนุษย์เราแล้วมนุษย์ได้แก่ใครถ้าไม่ได้แก่เราใจที่ว่าเหมาะสมกับธรรมได้แก่ใจใครถ้าไม่ได้แก่ใจเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้มีเท่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดจึงขอให้สู้เอาหัวขาดเถอะชื่อว่าลูกตถาคตแล้วพระพุทธเจ้าจะกุศลาเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้วเอาละจะยอดเพียงพอสมควรขึ้นอยู่บนอากาศเลยไม่ลงเอาละเลยอยู่บนอากาศไม่
1: ม
0: ี
1: ตามตำรานั้นมีผิดกันอยู่บ้างคือที่ตามตำราเราคอยฟังคอยจดจำส่วนมากกันเทศเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้ไปจนศรัทธาเนี่ยอธิบายศรัทธาไว้จนเป็นสายยาวเหยียบเห็นวิริยะความเพียรเพียรยังไงบ้างอธิบายไว้จนกินหนึ่งขนางหนึ่งนี่จบเรียกว่าเรื่องการหนึ่งนี่จิตก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆมียกตัวอย่างเช่นศรัทธาวิริยะเป็นต้นมันก็เป็นกันหนึ่งแล้วที่นี่จิตมันก็ไม่ค่อยจะได้ปรากฏผลในขณะที่ฟังอะไรนะในครั้งพุทธกาลท่านแสดงธรรมท่านฟังให้ได้ผลในปัจจุบันด้วยให้ได้ผลในวาระต่อไปคือนำไปข้อนำไปเป็นข้อคิดเพื่อผู้ปฏิบัติในส่วนที่พึงปฏิบัติในวาระต่อไปด้วยที่ท่านแสดงปรากฏผลประจักษ์ก็เข้ากับหลักธรรมที่ท่านว่าการแสดงธรรมได้รับอานิสงส์5อย่างคือได้รับผล5ประการด้วยกันคือผู้ฟังธรรมฟังธรรมย่อมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนี่เป็นข้อที่2สิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะได้เข้าใจสิ่งนั้นชัดนี่ข้อ3จะบรรเทาความสงสัยเสียได้คือเราเคยท่องใจในเรื่องอะไรๆนี้เวลาท่านอธิบายไปเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้นๆที่เรากำลังข้องใจอยู่เราก็เข้าใจข้อ4จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้คือความเห็นตามธรรมดามันเผลอปีนเตียวก็หลักธรรมอยู่เสมอแล้วก็จะทำความเห็นนั้นให้ถูกต้องได้ใน4ข้อนี้ก็เป็นขแขนงของข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสำคัญ5จิตผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่เป็นหลักสำคัญมากเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการฟังธรรมคือจิตที่จะผ่องใสได้จิตต้องมีความสงบในขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากอารมณ์แห่งธรรมที่ท่านกำลังแสดงเข้าไปสัมผัสภายในจิตใจของเราแล้วรับรู้กันโดยเฉพาะในขณะนั้นจิตทำหน้าที่อันเดียวมีความรู้สึกมีความรับรู้อยู่กับบทธรรมที่ท่านแสดงไม่มีอารมณ์อันใดเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีความผ่องใสขึ้นภายในตัวเองจิตที่ไม่สงบก็หาความผ่องใสไม่ได้ยิ่งจิตวุ่นวายมากมายเท่าไรก็ยิ่งเป็นการสั่งสมความเศร้าหมองความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตนมากมายขึ้น

0: เพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่เกี่ยวกับให้ได้รับผลประโยชน์นั้นควรตั้งใจคือความรู้สึกของเราไว้เฉพาะตนนี้เท่านั้นเราไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอกแม้ส่งมาหาผู้เทศคือเราตั้งความรู้สึกไว้ภายในตัวของเรานี้ไม่ว่าจะให้อยู่ในจุดใดก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่อยู่ในตัวของเราเป็นความรู้สึกอยู่กับตัวนี่เชื่อตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วเพื่อรับธรรมในขณะที่ท่านแสดงเมื่อเราตั้งจิตไว้เช่นนั้นไม่ไปคาดไปหมายไม่ไปปรุงไปแต่งเรื่องอะไรหรือท่านจะเทศเรื่องอะไรอย่างนี้มีความรู้อยู่โดยเฉพาะแล้วเราการรับเอาโดยเฉพาะในขณะที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องปฏิความหมายอะไรมากมายก่ายกองในขณะที่ฟังจิตย่อมได้รับความสงบจิตที่มีความสงบย่อมเป็นความสุขขึ้นในขณะที่ฟังนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่ฟังเทศในครั้งพุทธกาลส่วนมากท่านได้รับอย่างนี้เพราะผู้เทศก็เทศตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกคนท่านจะเทศเรื่องราวอะไรก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกับตัวของเราเพราะเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในคือตัวของเรานี้มันเป็นเรื่องคล้ายคลึงกันพูดทางโน้นก็ถูกกับตัวของเราทางนี้พูดเรื่องอะไรก็ถูกกับเราแม้จะพูดเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอะไรก็ตามจะเกี่ยวโยงเข้ามาถึงตัวของเราซึ่งเป็นเหมือนกันฉะนั้นสัจธรรมจึงมีอยู่ทั่วโลกคำว่าสัจธรรมก็คือทุกข์สมุทัยเรื่องของกิเลสทุกข์ก็คือผลของกิเลสที่ผลิตขึ้นมามรรคคือการประพฤติปฏิบัติตนเองในทางที่ดีที่ชอบด้วยกายวาจาใจนิโรธคือการระงับดับความกังวลกังวายและทุกข์ทั้งหลายเสียได้ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามนี้ใน4อย่างนี้มีอยู่กับทุกคนเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทุกข์กับสมุทัยนี้เด่นมากในสัตว์ในบุคคลเพราะยังไม่มีช่องทางไม่มีอุบายไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกได้ด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ถือศาสนากับผู้ไม่มีศาสนาประจำตนเลยนี้แม้จะเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ตามความได้เปรียบเสียเปรียบจะผิดกันอยู่มากมายก่ายกองความได้เปรียบคืออย่างไรผู้มีศาสนาก็คือผู้มีเครื่องยึดของใจมีหลักใจมีธรรมเป็นเครื่องยึดเพราะใจก็ต้องมีที่พึ่งร่างกายก็ต้องมีที่พึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับรวมกายรวมใจรวมกายได้แก่สิ่งอาศัยภายนอกเช่นบ้านเรือนอาหารเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้เป็นต้นเป็นที่อาศัยของใจส่วนธรรมคือคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งเป็นอารมณ์หรือเป็นนามธรรมนี่เป็นที่ยึดของใจเป็นอารมณ์ของใจใจมีหลักยึดคือธรรมธรรมเป็นที่พึ่งของใจชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งทั้งสองอย่างคือมีทั้งทางกายมีทั้งทางจิตใจนี่ผู้สรุปความลงแล้วผู้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดของใจชื่อว่าเป็นผู้ได้เปรียบกับผู้ไม่มีศาสนาเฉลยเพราะผู้ไม่มีศาสนาเฉลยนั้นก็ชักจะแน่ใจไปในทางที่ว่าความสำคัญทางจิตใจไม่มีนามธรรมที่จะเป็นสาระสำคัญเพื่อจิตใจไม่มีมีตั้งแต่ด้านวัตถุที่เป็นที่ยึดของกายและทั้งของใจด้วยใจจึงมีความสนใจไปกับด้านวัตถุโดยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ วัตถุพาเจริญก็จิตใจก็เข้าใจว่าเจริญวัตถุพาเสื่อมจิตใจก็เสื่อมโลกจะเจริญก็หมายถึงวัตถุมีความเจริญขึ้นเช่นตึกรามบ้านช่องโลกเสื่อมก็คือสิ่งเหล่านี้เสื่อมไปการทำมาหาเรื่องชีพไม่สะดวกสบายก็เรียกว่าโลกมันเสื่อมไปส่วนจิตใจไม่ได้คำนึงว่าเสื่อมหรือเจริญอย่างไรเมื่อจิตใจไม่มีศาสนาแล้วต้องเสื่อมอยู่วันยั่งคำแต่ผู้มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องวัดจึงไม่ทราบว่าจิตใจเสื่อมหรือเจริญยังไงเพราะจิตใจยิ่งตามด้านวัตถุเสื่อมหมดไม่มีโอกาสที่จะทราบได้ว่าโลกนั้นมีอยู่สองโลกโลกภายในโลกภายนอกด้านวัตถุและนามธรรมคือจิตใจไม่มีทางทราบได้ทราบได้แต่ด้านวัตถุอย่างเดียวจึงถือว่าเรื่องของโลกคือด้านวัตถุนั้นเป็นความเจริญของทั้งทางร่างกายความเป็นอยู่และทางจิตใจใจจึงไปยึดไปถือกับสิ่งนั้นจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นที่พึ่งของใจมีด้านวัตถุเท่านั้นแล้วก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะเอาด้านวัตถุเป็นสรณะด้านวัตถุเป็นที่พึ่งของใจเมื่อถึงคราวจะเป็นจะตายขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นร่างกายของเราทรุดโทรมเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมากเพราะใจของเราอยู่กับร่างกายเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นตัวของเราทั้งหมดไม่ได้เข้าใจว่าจิตเป็นจิตกายเป็นกายแต่เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นความรู้สึกไม่ได้เป็นเช่นนี้จึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากกว่าคนที่มีธรรมภายในใจคนนี้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดภายในใจเพราะใจไปอยู่กับวัตถุใจไปอยู่กับโลกโลกพาเจริญก็เจริญโลกพาเสื่อมก็เสื่อมคือวัตถุพาเจริญก็เจริญสังคมพาเจริญก็ว่าเจริญสังคมจะเดือดร้อนเพียงไรก็ตามเมื่อสังคมนิยมอย่างนั้นก็ถือว่าโลกเจริญทั้งที่เดือดร้อนอยู่ด้วยสังคมที่โลกนิยมนั่นแหละเพราะความนิยมกันนี่มันนิยมได้ทุกแง่ทุกมุมอะไรแล้วก็ตามนิยมกันได้หมดเพราะแต่ความชอบใจมีในอันใดอันนั้นจะดีไม่ดีไม่คำหนึ่งถือเป็นความชอบเป็นความถูกต้องดีงามเป็นความเจริญขึ้นมามีเรื่องของวัตถุเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจก็หาหลักยึดไม่ได้ตลอดไปจะเป็นคนรู้คนฉลาดแหลมคมขนาดใดก็ตามจะเป็นผู้มีฐานะดีเพียงไรก็ตามหรือยากจนเพียงไรก็ตามจะต้องหาหลักยึดไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะไม่มีอะไรเป็นหลักยึดนอกจากวัตถุผู้ที่มีวัตถุมากมายเป็นหลักยึดนั้นก็ยึดในทางที่ผิดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นของเราเสียหมดร่างกายก็เป็นเราอะไรเป็นของเราเสียหมดส่วนเราจริงๆมองไม่เห็นเพราะไม่ได้สนใจไม่รู้ไม่เข้าใจนี่จึงเจริญก็เจริญแบบลอยๆแบบตามความต้องการมันหมายไปเฉยๆแต่เวลาความเสื่อมมันเสื่อมจริงๆเสื่อมภายในจิตใจเกิดความเดือดร้อนจริงๆจนกระทั่งผลสุดท้ายเอาตัวไปไม่รอดหาหลักยึดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นวุ่นไปหมดทั้งบ้านทั้งเรือนวัตถุสิ่งของเงินทองก็เลยกลายวุ่นไปตามๆกันกับใจที่วุ่นดวงนั้นนี่ผิดกันอย่างนี้คนที่มีศาสนากับคนไม่มีศาสนาผิดกันที่ตรงนี้ที่เราแยกออกมาถึงคนที่นับถือพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีจิตตภาวนาเป็นต้นจะแตกต่างกันอยู่มากมายก่ายกองกับผู้ถือศาสนาทั่วไปและผู้ไม่ถือศาสนาเลยเพราะเหตุไรเพราะศาสนาท่านสอนหลายชั้นหลายภูมิชั้นใดควรที่จะปฏิบัติภูมิใดที่ควรจะปฏิบัติทำขั้นใดท่านก็สอนเช่นคนยังไม่เคยรู้จักการทำบุญให้ทานซึ่งเป็นฐานแห่งความดีในเบื้องต้นท่านก็สอนให้รู้จักการทำบุญให้ทานรักษาศีลนี่ก็เป็นความดีแต่ละอย่างซึ่งเป็นสรณะของใจด้วยกันทั้งนั้นนี่เป็นขั้นหนึ่งของสรณะคือหลักใจที่พึ่งของใจและสอนให้ยึดพระพุทโธธรรมโมสังโฆนี่ก็เป็นนามธรรมอันเลิศซึ่งเป็นหลักของใจได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็เจริญจิตตภาวนาเห็นกำหนดพุทโธเป็นต้นไล่ภายในจิตในขณะที่ภาวนาหรือจะไปไหนมาไหนให้จิตมีความระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆมีพุทโธเป็นต้นก็ชื่อว่าจิต มีหลักยึดอยู่ตลอดไปตามขณะที่ตนระลึกได้หากว่าจะคลาดเคลื่อนไปบ้างเผลอไปบ้างในบางการบางเวลาแต่ก็ยังทราบอยู่ว่าที่พึ่งของใจคือพุทโธเป็นต้นน่ะผิดกันกับคนที่ไม่มีศาสนาเลยไม่ทราบว่าจะอะไรเป็นที่ยึดเป็นหลักของใจจิตคว้าอยู่ตามโลกตามนิสัยตามด้านวัตถุต่างๆกว้างแคบเพียงไรจิตกระจายไปหมดแต่หาตัวจริงไม่ได้นี่ผิดกันที่ตรงนี้อันนี้การบำเพ็ญทางจิตใจที่เรียกว่าสรณะเข้าไปโดยลำดับในเบื้องต้นเราก็กำหนดภาวนาดังที่ว่านี้เพื่อเป็นอารมณ์ของใจเพื่อใจจะได้ยึดทำนั้นเป็นอารมณ์แล้วปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาในขณะที่บำเพ็ญภาวนาที่ท่านเรียกว่าใจสงบพอใจสงบแล้วก็ปรากฏเห็นความแปลกประหลาดภายในใจของตนเองในขณะที่ใจสงบเพราะความสงบของใจก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าใจหายยุ่งซึ่งเคยยุ่งมาแต่ก่อนด้วยอารมณ์ต่างๆในขณะนั้นไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามารบกวนใจเลยมีแต่ความสงบแน่วแน่แล้วปรากฏเป็นความสุขเย็นใจอ่อนโยนขึ้นภายในจิตใจของตนนี่เป็นเครื่องสะดุดใจอันหนึ่งที่จะให้ผู้ได้รับผลจากการภาวนาของตนนั้นมีแก่ใจมีความกระหยิ่มมีความดุจดื่มในอันที่จะบำเพ็ญตนให้ปรากฏผลมากขึ้นไปกว่านั้นโดยลำดับทีนี้ความภาคเพียรก็ย่อมมีขึ้นไปโดยลำดับเพราะความพอใจเป็นสาเหตุซึ่งเนื่องมาจากได้เห็นผลเป็นสำคัญใจก็ได้รับความสงบสุขเย็นขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏเป็นตัวของตัวขึ้นมาเรื่อยๆต่างจากด้านวัตถุนะแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอยู่ก็ตามใจกับร่างกายจะไม่เป็นอันเดียวกันเลยในความรู้สึกเด่นชัดขึ้นโดยลำดับว่ากายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งในขณะที่ใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านวุ่นวายกายก็เป็นกายอยู่เช่นนี้แต่เป็นอาการของจิตที่แสดงตัวขึ้นมาในทางที่ไม่ดีก็พยายามแก้ไขความไม่สงบของใจซึ่งเป็นความวิปริตผิดปกติธรรมดาจนกระทั่งจิตกล้าเข้าสู่ความสงบได้ก็เห็นชัดเจนว่าความกำเริบของจิตเป็นเช่นนี้การระงับดับความกำเริบได้ด้วยบทธรรมด้วยวิธีการเช่นนี้เป็นอย่างนี้ผลปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาเพราะวิธีการที่ถูกต้องเช่นนี้มีย่อมเห็นได้ชัดมีเป็นขั้นหนึ่งหนึ่งที่อธิบายมาถึงเรื่องสรณะของจิตคือจิตสร้างที่พึ่งสำหรับตัวเองพูดง่ายๆพูดกันอย่างนี้สร้างที่พึ่งภายนอกก็ได้สร้างเต็มสติกำลังความสามารถมาโดยลำดับเช่นสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องสร้างที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยอะไรหามาเพื่อบำรุงรักษาร่างกายให้เป็นไปตามความจำเป็นที่ท่านต้องการซึ่งมีอยู่ทั่วโลกดินแดนจะหลีกเว้นกิจการงานนี้ไปไม่ได้มีเป็นความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ความจำเป็นที่เกี่ยวกับด้านจิตใจก็บำเพ็ญดังที่กล่าวมานี้ใจก็ได้สั่งสมความดีอันเป็นสาระของตนขึ้นโดยลำดับดับจนกระทั่งสาระสำคัญกับใจนั้นแยกกันไม่ออกปรากฏได้อย่างชัดเจนว่านั่นเป็นนั่นนี้เป็นนี้จิตเป็นจิตน่ะเมื่อได้แยกถึงขนาดได้ทราบชัดว่าจิตเป็นจิตแล้วจิตต้องเด่นจิตต้องชัดเจนภายในตัวเองจากสิ่งทั้งหลายไม่เป็นอันเดียวกันเมื่อเราพยายามสร้างความสงบของจิตให้มากเพียงไรความแสดงออกของจิตในอาการต่างๆเราก็จะทราบภายในขณะเดียวกันว่าแสดงออกในทางถูกหรือทางผิดถ้าเป็นทางผิดก็รีบแก้ไขทันทีถ้าเป็นทางถูกก็ส่งเสริมให้มีความเย็นขึ้นด้วยอุบายเช่นนั้นเช่นนั้นนี่คือการสร้างฐานของจิตการสร้างที่พึ่งของจิตด้วยอำนาจแห่งธรรมหรือด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งหลายมีจิตตภาวนาเป็นต้นสร้างโดยลำดับพิจารณาแยกแยะออกให้เห็นชัดเจนจิตมีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความติดพันกับสิ่งใดพยายามแยกสิ่งนั้นกับจิตแยกจิตกับสิ่งนั้นเทียบเคียงกันให้ได้สัดได้ส่วนจนเป็นที่เข้าใจด้วยเหตุผลแล้วปล่อยวางกันเข้ามาเป็นลำดับ ยิ่งเป็นการสร้างจิตให้มีความแน่นหนามั่นคงแก่ตัวเองขึ้นเป็นชั้นชั้นนี่นี่เป็นอย่างนี้การสร้างจิตแล้วสร้างเท่าไรสติปัญญาสร้างด้วยสติปัญญาสร้างมากเท่าไรสติปัญญายิ่งแตกฐานเฉลียวฉลาดรอบตัวทันกับอาการของจิตที่แสดงออกจะไปหลงในแง่ใดมุมใดแม้ที่สุดความคิดความปรุงของตนหลอกลวงตนด้วยวิธีใดก็ทราบก็ใช้สติปัญญาตามต้นหรือแก้ไขความจอมปลอมของสังขารคือความคิดปรุงต่างๆหรือสัญญาความหมายต่างๆอันเป็นเรื่องหลอกลวงตนเองนั้นให้หายไปโดยลำดับมีแต่สติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองสิ่งเหล่านี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็ยิ่งแนบแน่นเข้าไปมีหลักฐานมั่นคงเข้าไปเป็นท่านชั้นนอกจากนั้นแล้วยังจะสามารถทราบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนรอบด้านเฉพาะอย่างยิ่งคือขันธ์ 5นั่นขันธ์ 5มีอะไรขันธ์ 5นี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะตามหลักธรรมดาของสามัญทั่วไปแล้วขันธ์ 5กับเรามันเป็นอันเดียวกันขันธ์ 5กับคนมันเป็นอันเดียวกันคนกับขันธ์ 5เป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกใจกับขันธ์ 5จึงเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเพราะไม่สนใจจะแยกเหตุไรถึงไม่สนใจจะแยกเพราะไม่รู้วิธีจะแยกวิธีจะแจกวิธีจะที่คลายสิ่งนี้ให้ทราบตามความเป็นจริงของมันเมื่อมีสติปัญญาขึ้นมาโดยลำดับตามครูอาตามอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนและตามวิธีการของเราที่เคยบำเพ็ญมาเราก็มีทางทราบได้โดยลำดับเพราะฉะนั้นเรื่องขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาที่จะแยกแยะให้เห็นตามความจริงของมันตามที่มันมีจริงอยู่โดยลำพังของมันเองนอกจากเราไปยึดถือมันเท่านั้นเนี่ยให้เห็นอาการเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้นอันใดจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันเช่นรูปปะขันของเรารูปปะขันแสดงอาการผิดยิปริผิดธรรมดาไปอย่างไรเช่นเจ็บที่นั่นปวดที่นี่ขึ้นมาเราก็ทราบว่ารูปขันอันนี้มีความผิดปกติจึงสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาจากความผิดปกติของตนนั่นการสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ที่เขาแสดงตัวของเขาต่างหากเราเป็นแต่เพียงผู้รับทราบความผิดปกติของร่างกายและความแสดงขึ้นแห่งทุกขเวทนามากน้อยไม่หลงไหลไปตามอาการของมันที่แสดงขึ้นจะเป็นทุกขเวทนามากน้อยเพียงไรก็ทราบชัดว่านั้นคือทุกขเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นสัญญาจะสำคัญมั่นหมายว่าเราเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนว่าอันไหนเป็นเรามันก็แก้กันด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกันสุดท้ายสังขารที่ปรุงขึ้นมาเจ็บที่นั่นที่นี่มันก็ไม่มีพิษมีสงสัญญาที่หมายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีพิษมีสงเพราะสติปัญญาครอบหัวมันอยู่แล้วเนี่ยนี่วิญญาณก็เพียงรับทราบเท่านั้นมันก็ดับไปเวทนาที่มันปรากฏขึ้นมันก็มีทางที่จะดับไปของมันเช่นเดียวกันมันจะปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรก็มีทางที่จะดับตามความปรากฏของมันซึ่งเป็นคู่กันเนี่ยสุดท้ายก็ทราบกันได้อย่างชัดเจนคือทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณอันเป็นอาการทั้งห้านี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากจากใจที่เป็นธรรมชาติของตัวเองแยกแยะกันได้โดยลำดับนี่คือการสร้างที่พึ่งสร้างหลักให้แก่จิตใจอันไหนที่เป็นสิ่งจอมปลอมจะมีมากน้อยเพียงไรแทรกสินอยู่ภายในใจปัญญาสามารถแยกแยะคลี่คลายออกได้หมดโดยลำดับตามอำนาจของสติปัญญาที่มีกำลังไม่หยุดยั้งในการคลี่คลายในการแยกแยะสุดท้ายก็กระจายไปหมดไม่มีจิตใดที่จะกระแทกสิงจิตใจได้แม้แต่จิตใช้เองซึ่งมีกิเลสอันสำคัญแทรกอยู่ภายในนั้นก็ยังสามารถทราบได้อีกไม่เพียงแต่ขันธ์ 5ซึ่งเป็นของหยาบๆเท่านี้แม้แต่จิตกิเลสที่ละเอียดที่สุดซึ่งไปนอนจมอยู่ภายในจิตไม่อาจที่จะมองเห็นตัวได้เลยปัญญาก็สามารถสอดแทรกแยกออกได้จนไม่มีอะไรเหลือกระจายออกไปตามธรรมชาติของมัน สติปัญญากันกรองออกให้หมดเหลือแต่จิตที่หมดจดบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละคือที่พึ่งของใจอันเอกไม่มีอันใดที่จะเอกยิ่งไปกว่านี้แล้วพระพุทธเจ้าถึงทำขั้นเอกก็คือถึงทำขั้นนี้แหละขั้นที่ซักฟอกสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายปิ่นมันถิ่นทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละคือที่พึ่งอันเอกไม่มีที่พึ่งใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนจิตที่ได้สร้างที่พึ่งของตนเองโดยหลักธรรมชาติไม่พึ่งอะไรทั้งนั้นเป็นที่พอใจเป็นที่พอตัวนี่แหละคือเมืองพอเมื่อถึงเมืองพอนี่แล้วไม่ต้องพึ่งอะไรส่วนธาตุขันธ์ก็พึ่งไปอาศัยกันไปตามกาลตามเวลาทั้งๆที่เราก็ทราบได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาของเราว่าอาศัยกันไปตามกาลตามเวลาเท่านั้นส่วนความดีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไรตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามารวมตัวเข้ามาสู่ที่จิตใจเป็นเครื่องแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เป็นมลทินที่เรียกว่าบาปทั้งหลายออกหมดจากใจด้วยความดีทั้งหลายเหล่านั้นสุดท้ายก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้นล้วนนะคำว่าบุญก็หมดปัญหาไปจริงคำว่าบาปก็หมดปัญหาไปเพราะใจเลยแล้วจากคำว่าบุญซึ่งเป็นตัวสมมุติอันหนึ่งในทางที่ดีและจากคำว่าบาปซึ่งเป็นตัวสมมุติอันหนึ่งในทางที่ต่ำในทางที่ไม่ดีจิตหมุนตัวเป็นกลางเข้าถึงธรรมชาติที่กลางเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากมัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นทางดำเนินนี่สุดท้ายกับปฏิปทาอันเป็นตัวเหตุมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นก็ทรงจิตให้ถึงความบริสุทธิ์เป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติของตนเป็นธรรมอันเอกนี่คือที่พึ่งอันเอกซึ่งเกิดขึ้นได้หรือได้มาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมมีศาสนาเป็นหลักอันใดภายในจิตใจเพราะฉะนั้นคนที่ถือศาสนากับคนไม่นับถือศาสนาคนปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติธรรมจึงมีความผิดกันอยู่มากมายและได้เปรียบกันดังที่กล่าวมาฉันขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนบรรดาที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของตนคำว่าที่พึ่งไม่ว่าจะขั้นใดก็ตามอันเกิดจากคุณงามความดีจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาแล้วแต่ผู้เดียวไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งสรรปันส่วน
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดนวุฒิสภาอนุมัติพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมนักตบสาวไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือคอรมอสัญจรจังหวัดสงขลาในวันนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูล